ถามบางคนไม่ถือหมดถือแค่เกศาอย่างเดียวพอนิมิตเห็นผมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอกำหนดผมเป็นอารมณ์ได้ฌานญาณได้วิปัสสนาเลยสำเร็จด้วยการรู้ผมตัวเองเป็นอารมณ์บางคนก็เอาเล็บบางคนก็เอาหนังพิจารณาหนังตัวเองอย่างเดียวพิจารณาจนเห็นหนังเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนบางคนก็พิจารณาฝันอย่างเดียวบางคนก็พิจารณากระดูกอย่างเดียวพิจารณาแต่กระดูกโครงกระดูกอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนนึกถึงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวจิตก็สงบได้แต่ว่าผมก็เล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดได้ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตของเราจะเข้าถึงฌานญาณได้ฌานญาณตัวเนี้ยเป็นตัวนำไปสู่สวรรค์นิพพานคนเราถ้าไม่มีฌานไม่มีญาณนะไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนคนเดินในที่มืดคนเดินในที่มืดเนี่ยไปไหนก็ไม่ถูกต้องแต่คนเราที่ทำสมาธิมีฌานมีญาณเนี่ยก็เหมือนคนเดินในที่สว่างญาณฌานญาณเนี่ยเราต้องฝึกให้เกิดขึ้นให้มีสมาธิก็ต้องเพียรบ่อยๆเพียรทำบ่อยๆอานาปานสติเนี่ยทำไปเถอะเป็นหลักของพุทธเจ้าทำใครจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่ขอให้เรามีสติปัญญาพิจารณาหลักธรรมอันนี้ให้มากๆถึงมันยังไม่สงบก็พยายามไปเถอะต่อไปเราจะต้องสงบนะมันจะต้องไล่จนได้จิตดวงนี้มันจะหนีเราไปไหนไม่ได้หรอกมันอยู่ในนี้แหละเราก็พยายามจับมันให้ได้ฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่เราจะเอาบุญให้มากที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าถึงใจสงบนะต้องเข้าถึงความเบิกบานผ่องใสเอิบอิ่มรื่นเริงบันเทิงในจิตของเราที่เราได้ทำดีในวันนี้หรือทำที่แล้วมาแต่ถ้าเราเข้าถึงบาปเนี่ยมันง่ายเข้าถึงบาปเนี่ยไม่ต้องไปพยายามเข้าพอใจไปคิดถึงบาปที่เราทำไว้ก็เกิดความเศร้าหมองจิตใจสลดหดหู่เกิดความไม่สบายอกสบายใจเล่าร้อนเป็นบาปแล้วไม่เอาอย่างนี้ถ้านึกมากก็ยิ่งทุกข์มากเราต้องพุทโธพอนึกเรื่องไม่ดีเราต้องพุทโธไว้กันทำสติไว้กันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้กันไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้กันบาปได้กันเสนียดจังไรได้กันภัยพิบัติได้ทำให้คนตาหูสว่างทำให้คนอายุยืนได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตัดกรรมตัดเวรได้ด้วยการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ถ้าเรามีเวลาเราก็พยายามฝึกให้มากเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราไม่ควรจะข้ามอันนี้ไปเลยควรจะมองตัวเองให้มากควรจะหาความสงบให้มากทำตรงนี้เรารู้เรื่องโยมคุยกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องจะคุยกันเป็นเดือนเป็นปีก็คุยไปแต่ธรรมะน่ะไม่รู้เรื่องหรอกรู้แต่เพียงปริยัติรู้ในตำรับตำรารู้ในเรื่องของขันธ์ 5 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาทโพชฌงค์ 7 โพคิยปักขัมก็พูดกันไปเถอะแต่จิตไม่เคยสงบเลยแต่เราต้องสงบเราดูจิตมันพูดเวลานั่งสงบเนี่ยจิตมันจะพูดจิตมันจะเทศจิตมันจะพูดปากมันไม่พูดแต่จิตมันพูดเราก็รู้เฉยซะโอ้ถ้าคนเรายิ่งเรียนธรรมะมากเท่าไหร่นะจิตมันยิ่งพูดมากเท่านั้นเราต้องกำจัดจิตมันพูดเราก็เฉยทำเช่นจิตของเราเนี่ยเป็นเอตคตาเมื่อจิตของเราสงบเป็นเอตคตาได้เมื่อนั้นเนี่ยเราหายสงสัยแน่นอนเราเข้าถึงยอดบุญแน่นอนน่าจะพาเราไปได้จิตดวงนั้นจะปรารถนาอะไรก็สำเร็จตอนนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเพียรมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปเนี่ยก็เพียรมาถึงจิตดวงนี้เองอุตสาหะสะสม

บารมีมาเนี่ยให้ทานให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลำบากยากเย็นบารมี10ทัศน์เนี่ย30ทัศน์มาเพื่อให้จิตเป็นดวงเดียวเท่านั้นเองเพื่อจะทำลายจิตที่มันมีความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเท่านั้นเพื่อมาหาจิตที่ดวงเดียวเพื่อมันว่างสว่างสงบดูสิพระองค์เสียสละมาทุกอย่างเลยเพื่อเข้ามาพบจิตดวงนี้เองนะที่ญาติโยมจะมาเข้าถึงยอดบุญยอดกุศลเนี่ยที่จะทำบุญไปสวรรค์นิพพานก็ต้องมาค้นหาจิตดวงนี้ถ้าเข้าถึงจิตดวงนี้ไม่ได้เลยจะไปเอาอะไรก็ไม่ได้ต้องเข้ารู้ถึงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าผู้ปฏิบัติต้องรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยที่ว่าจิตเจรูปนี้อะไรเงี้ยถ้าผู้ปฏิบัติเข้าไปถึงความสงบเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีเพียงแค่จิตลูกเดี๋ยวจิตเจรูนี้มีแค่จิตมีแค่รูปมีแค่เจตสิกฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยเราเข้าไหวแล้วโยมเราเข้าไหวควรสนใจได้มากแล้วเพราะเราควรจะละระวางเรื่องภาระข้างบนอะไรออกไปเพราะเราไม่ได้เอากายนี้ไปนะกายเนี่ยเป็นเรือเป็นรถเป็นบ้านอาศัยมันอยู่เราอาศัยตัวเนี้ยอาศัยขับขี่ไปถึงให้มันไกลหรือใกล้ใกล้ฝั่งหรือใกล้ถึงที่จุดหมายปลายทางบ้างอย่าจอดทิ้งไว้ไม่ได้กายเรานี่เหมือนเรือหรือเหมือนรถทำไมใช้มันก็พังใช้มันก็พังแต่ยังไงก็ใช้ให้มันไปสู่ที่ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานแล้วไม่มีโอกาสเลยฉะนั้นกายเนี่ยเอาไปไม่ได้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เราจะเอาไปได้ก็คือจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเองแต่ถ้าถึงจริงๆพระนิพพานแล้วกุศลก็ไม่เอาไปเขาต้องการดับทุกข์ไม่ต้องการรูปไม่ต้องการนามไม่ต้องการกายไม่ต้องการใจแต่ตอนนี้เราก็เกาะไปก่อนเกาะกายเกาะใจไปก่อนแต่พอถึงที่สุดแล้วก็ทิ้งไปเองทิ้งกายทิ้งใจไปเองฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เอานอกเหนือความจริงเลยเราเอาเรื่องความจริงทั้งหมดเรื่องทุกคนสามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งหมดเรื่องสมาธิเนี่ยทุกคนมีใจที่จะสงบได้คนเราไม่สงบก็กลายเป็นคนประสาทจะหาความสุขได้อย่างไรในเมื่อใจตัวเองไม่สงบคิดโน่นคิดนี่กังวลโน่นกังวลนี่เราจะมีความสุขได้อย่างไรก็เรียกเป็นคนเสียสติอ่ะคนไม่สงบเราต้องหาความสงบเราจึงจะเจอความสุขถ้าเรารักตัวเราสงสารตัวเราจะช่วยตัวเราต้องศึกษาธรรมะให้ใจเราสงบอย่าปล่อยให้มันพุ่งซ่านจนชุดเจนเอาใจไม่อยู่อย่างนั้นก็แย่เลยเรื่องสภาพจิตใจของเราตกต่ำเขาไม่สามารถจะยกฐานะจิตของเราให้สงบพองใสเบิกบานเหมือนคนอื่นเขาทำได้มันเข้ามาวัดเข้ามาสงบกันได้แต่เราสงบไม่ได้เนี่ยเราแพ้เขาแล้วเราแย่แล้วเราตกต่ำแล้วเราเป็นมนุษย์ที่จิตใจไม่สงบซะแล้วกายเป็นมนุษย์แต่ใจเราไม่เป็นมนุษย์ซะแล้วเพราะใจของเราวุ่นวายซะแล้วอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากทำโน่นอย่างนี้กายเป็นใจของเราไม่สงบซะแล้วแหมแต่เขามาทำบุญในใจเขาสงบใจเขามีสมาธิเขาก็มีความสุขใจเขาก็มีความผ่องใสเบิกบานใจเขาแต่ตัวเราล่ะตัวเราสงบแล้วยังถ้ายังไม่สงบต้องรีบหาความสงบใส่ใจอย่าให้มันช้าเกินไปปัญหาเนี่ยแก้ที่ใจอย่างเดียวตกหมดทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาเรื่องจิตใจเป็นหลักใหญ่แล้วพุทธเจ้านะพุทธเจ้านี่ท่านฉลาดมากท่านสอนคนเป็นคนนี้มีจริตอย่างนี้ท่านก็สอนอย่างนี้คนนี้มีจริตอย่างนี้ท่านก็สอนอย่างนี้ไงท่านสอนได้หมดเลยพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นสารถี

เป็นผู้ฝึกเป็นบุรุษผู้ฝึกไม่มีบุรุษอื่นยิ่งกว่าดังที่เราสวดอิติปิโสนะฮะว่าไม่มีบุรุษใดจะเกินพระพุทธเจ้าฉลาดเหมือนผู้ฝึกอามะอาจารย์ไหนให้เป็นไปตามทางที่ดีฉลาดฝึกเช่นคนสมัยก่อนก็มีความโลภกดหลงเหมือนคนสมัยเนี้ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฉลาดในอุบายอย่างเช่นพระองค์หนึ่งเนี่ยไปเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ให้พิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานพิจารณาว่าร่างกายเราไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยไม่มีอะไรดีให้พิจารณาเห็นแต่ความสกปรกในร่างกายอาหารสะอาดกินเข้าไปร่างกายเราก็ไม่สะอาดเสื้อผ้าสะอาดพอมาถูกกับร่างกายก็ไม่สะอาดพิจารณาแต่ความไม่สะอาดทั้งหมดผลที่สุดพระองค์นั้นกลุ้มใจโหอะไรก็ไม่สะอาดอะไรก็สกปรกหน้ารังเกียจไปหมดจิตใจหงุดหงิดไม่สงบไปหาพระพุทธเจ้าเลยหลาจะสึกว่าจะไม่จะสึกซะนะบอกอยู่ไม่ได้มีแต่เรื่องไม่สะอาดทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องไม่สบายใจพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าพระสารีบุตรเนี่ยให้กรรมฐานไม่ถูกจริต

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องประคมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากบุหรี่น่ากลัว การสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
2: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มัน

0: ากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
1: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมพูดถึง just past ว่าหมายถึงอยู่ถัดจากหรืออยู่เลยไปจากเป็นวลีที่น่าใช้

อยู่ถัดจากหรืออยู่เลยไปจากเป็นวลีที่น่าใช้เวลาบอกทางให้ฝรั่งเช่น The bank is just past the park ธนาคารอยู่เลยสวนสาธารณะไปหน่อย The bank is just past the park แต่บางทีเราอาจใช้ right past แทนซึ่งความหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับจากตัวอย่างที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นี้เราสามารถพูดว่าThe bank is right past the park. อีกครั้งหนึ่งครับ The bank is right past the park. ในประโยคนี้ right ไม่ได้แปลว่าขวานะครับแต่แปลว่าเพียงเป็นการเน้นว่าธนาคารกับสวนสาธารณะอยู่ห่างกันนิดเดียวเองอีกประโยคนึงนะครับ My house is right past the bridge on the left บ้านผมอยู่ซ้ายมือเลยสะพานไปหน่อย My house is right past the bridge on the left แสดงว่าพอข้ามสะพานแล้วจะพบบ้านผมทางซ้ายมือทันทีนะครับในประโยคนี้นะครับเราใช้ My house is just past the bridge ก็ได้ My house is just past the bridge หรือ My house is right past the bridge นี่คือความหมายของ right past กับ just past ครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจตำข้าวสารกรอกหม้อไม่เตรียมการสิ่งใดไว้ล่วงหน้าจวนเวลาร้อนลนจึงขวนขวายไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดอาจวุ่นวายดูก็คล้ายตำข้าวพอกรอกหม้อกินเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตำข้าวสารกรอกหม้อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานพอพ้นตัวหรือจวนตัวแล้วจึงจะทำพอให้เสร็จเป็นคราวๆไปไม่คิดเผื่อการภายหน้าเหมือนตำข้าวพอให้หุงกินไปมื้อหนึ่งๆยังไม่ถึงเวลาหุงข้าวก็ไม่คิดตำเผื่อไว้ก่อน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: เด็กๆคะนิทานเรื่องความปรารถนาที่เป็นจริงเริ่มขึ้นที่บ้านช่างไม้เล็กๆแห่งหนึ่งช่างไม้เจ้าของบ้านเป็นชายชราชื่อเยี่ยมหรือที่ใครๆชอบเรียกแกว่าลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมเป็นช่างไม้มีฝีมือแต่ไม่มีเมียไม่มีลูกหลานแกจึงอยู่ตัวคนเดียวเมื่อว่างจากงานที่มีคนว่าจ้างลุงเยี่ยมได้แกะสลักหุ่นไม้อย่างตั้งอกตั้งใจขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นหุ่นไม้ที่แกะได้อย่างมีสัดส่วนรูปร่างหน้าตาเป็นเด็กชายงดงามสูงราวๆสองศอกทุกๆส่วนของลำตัวแขนขาลุงเยี่ยมตั้งใจแกะสลักอย่างประณีตซึ่งในที่สุดก็เสร็จเป็นตัวหุ่นถ้ามองดูเผินๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าหุ่นตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตดวงตาเหมือนจะบอกว่าหุ่นนี้มีวิญญาณลุงเยี่ยมพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากเพราะไม่เคยมีผลงานไหนประณีตเท่าผลงานชิ้นนี้แกพูดกับหุ่นก่อนจะเข้านอนในคืนนั้นอย่างมีความสุขว่า
1: เอาล่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหนูจะเป็นหุ่นตัวเดียวที่ข้าแกะขึ้นมาอย่างละเอียดละอ้อที่สุด

0: าหูคอจมูกปากดูแล้วเหมือนเจ้ามีวิญญาณจริงๆไม่มีงานชิ้นไหนอีกแล้วที่ข้าภูมิใจมากเท่ากับการแกะสลักเจ้าจนมองดูเหมือนคนจริงๆเอางี้เจ้าหนูดูๆแล้วเจ้าก็คล้ายคนเข้าไปทุกทีทุกทีข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าบุญหลายดีไหมล่ะโอ้เอ็งก็พอใจรู้ว่าเจ้าเหมียวฮะ
1: จุ๊บเหมียวคือแมวหนุ่มตัวผู้สีดำที่ลุงเยี่ยมเลี้ยงเอาไว้และรักมันมากเวลานอนลุงเยี่ยมก็จะอุ้มไปนอนด้วยจุ๊บเหมียวจึงเป็นสิ่งในชีวิตอย่างเดียวที่อยู่ใกล้ชิดแกมากที่สุดหลังจากนั้นลุงเยี่ยมก็เอาหุ่นไม้มาชักขึ้นชักลงอย่างสนุกสนานและมีความสุขยิ่งสัมผัสยิ่งถูกต้องยิ่งทำให้หุ่นไม้กระโดดโลดเต้นได้ทำให้ลุงเยี่ยมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า
0: โอ้บุญหลายถ้าเจ้ากลายเป็นเด็กชายจริงๆมีชีวิตวิญญาณเหมือนคนทั้งหลายก็คงจะดีนะข้าจะได้มีลูกกับเขามั่งดึกแล้วข้าไปนอนแล้วนะเจ้าก็อยู่บนโต๊ะนี่แหละไปเจ้าเหมียวไปนอนแล้วมาๆเดี๋ยว
1: ในห้องนอนของลุงเยี่ยมมีหน้าต่างอยู่ข้างเตียงซึ่งลุงเยี่ยมชอบนอนตะแคงมองดูดาวบนท้องฟ้าเพราะในยามค่ำคืนของชนบทจะเห็นดวงดาวพล่างพลาวเป็นประกายสุขใสระยิบระยับเต็มท้องฟ้าคืนนั้นก็เหมือนทุกคืนแต่คืนนั้นก่อนที่ลุงเยี่ยมจะหลับแกได้เห็นดาวดวงหนึ่งทอแสงเป็นประกายสดใสยังไม่เคยเห็นมาก่อนแกชี้ไปที่ดวงดาวนั้นแล้วพูดกับเจ้าเหมียวว่า
0: ดูสิเจ้าเหมียวดาวดวงนั้นน่าจะเป็นดาวแห่งความหวังข้าอยากให้ดาวแห่งความหวังโปรดประทานความหวังให้ข้าเหมียวเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าข้าอยากได้อะไรข้าอยากให้เจ้าหุ่นบุญหลายของข้าเป็นเด็กจริงๆมีชีวิตมีจิตใจพูดได้เดินได้วิ่งได้เหมือนเด็กทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าคงจะมีความสุขมากขอให้ความหวังความปรารถนาของข้าจงเป็นจริงเถิด
1: แล้วลุงเยี่ยมก็ม้อยหลับขณะเมื่อลุงเยี่ยมหลับแกไม่รู้หรอกว่าสิ่งมหัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นในบ้านของแกแสงเรืองรองสดใสปรากฏขึ้นในห้องซึ่งลุงเยี่ยมวางหุ่นไม้ไว้บนโต๊ะและแสงเรืองนั้นก็รวมตัวปรากฏเป็นร่างของนางฟ้าในชุดสีขาวสะอาดร่างงามระหงสวยสง่าดวงตาซึ่งมีประกายความเมตตามองไปที่หุ่นไม้แล้วเอาไม้วิเศษแตะที่ตัวหุ่นพร้อมกับกล่าวว่า
2: เจ้าหนูน้อยตื่นเถอะฉันมาที่นี่เพื่อให้ชีวิตแก่เจ้าตื่นขึ้นเถอะ
1: ท่านใดนั้นหุ่นไม้ซึ่งลุงเยี่ยมแกะสลักก็ค่อยๆเคลื่อนไหวได้นางฟ้ายิ้มให้อย่างอ่อนหวานส่วนหุ่นไม้ซึ่งไม่มีชีวิตมาก่อนก็มีเสียงออกมาว่า
3: เอ๊ะนี่ผมเคลื่อนไหวได้ขยับตัวได้ยกแขนได้ขยับขาได้และยังพูดได้อีกด้วยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง
2: เจ้าอย่าแปลกใจเลยเจ้าหนูน้อยที่เจ้าเป็นอย่างนี้ได้น่ะก็เพราะคุณลุงเยี่ยมตั้งใจอธิษฐานไว้ให้เจ้าเป็นเด็กจริง
3: ๆแล้วท่านล่ะ
2: เราคือนางฟ้าคุณลุงเยี่ยมตั้งชื่อให้เจ้าว่าบุญหลาย
3: ข้าชื่อบุญหลาย
2: ใช่เจ้าน่ะชื่อบุญหลายเจ้าจำไว้นะตอนนี้เจ้ายังเป็นเด็กที่ยังไม่มีชีวิตจริงๆยังมีสภาพเป็นหุ่นแต่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองดังนั้นเจ้าจะต้องเป็นเด็กดีกล้าหาญซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัวทำแต่ความดีไม่ทำความชั่ว เมื่อถึงครบถ้วนแล้วเจ้าก็จะได้กลายเป็นเด็กชายจริงๆจำไว้นะ
3: ฮะแต่เป็นเด็กดีนี่ทำยังไงล่ะฮะ
2: เจ้ายังเป็นเด็กการทำดีคือตั้งใจเล่าเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรู้จักเสียสละกล้าหาญกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วเจ้าจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองส่วนการทำความชั่วคือทำในสิ่งตรงกันข้ามกับความดีโดยเฉพาะการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่สำคัญคือการไม่เชื่อฟังพ่อแม่เจ้าต้องไม่ทำเป็นอันขาดจำไว้นะ
3: ฮะผมจะจำไว้ฮะและจะปฏิบัติตามฮะ
2: ดีมากเราจะคอยดูเจ้าตลอดเวลาต่อไปล่ะ
1: แล้วร่างของนางฟ้าก็เลือนหายไปพร้อมกับแสงเรืองสดใสเช้าวันรุ่งขึ้นลุงเยี่ยมต้องพบกับความประหลาดใจเพราะได้เห็นบุญหลายหุ่นไม้สามารถเดินได้พูดได้แกทั้งประหลาดใจและดีใจเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่แกปรารถนาก่อนหลับไปเมื่อคืนมันจะกลายเป็นความจริงมันน่าจะเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ขณะนี้มันคือความจริงลุงเยี่ยมค่อยอุ้มร่างของบุญหลายมาตรกองกอดด้วยความรักเพราะลุงเยี่ยมไม่มีลูกแกจึงคิดว่าบุญหลายหุ่นไม้ที่แกสร้างมากับมือและสามารถเดินได้พูดได้นี่แหละคือลูกของแกแกอุ้มบุญหลายแล้วกระโดดโลดเต้นไปรอบๆห้องอย่างมีความสุขปล่อยให้เจ้าเหมียวมีความสุขไปด้วย
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าความปรารถนาฉันจะเป็นจริงไม่น่าเชื่อเลยบุญหลายบุญหลายลูกรักของพ่อพ่อจะเป็นพ่อของเจ้าได้นะพูดกับพ่อสิว่าเจ้าจะว่ายังไง
3: จ้าพ
0: ่อมันต้องอย่างนั้นสิลูก
1: นับแต่วันนั้นบุญหลายก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านลุงเยี่ยมบุญหลายเริ่มทำความดีด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือด้วยการเดินไปเรียนหนังสือทุกวันโดยมีเจ้าเหมียวแมวสีดำเดินไปเป็นเพื่อนบุญหลายเริ่มมีเพื่อนได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเพื่อนใหม่โดยเฉพาะเจ้าสุนัขเกเรวันหนึ่งเจ้าสุนัขเกเรชวนบุญหลายไปเที่ยวโรงละครหุ่นชักกระบอกของนายพายุเมื่อนายพายุเห็นว่าบุญหลายคือหุ่นถึงจะเดินได้พูดได้บุญหลายก็ยังเป็นหุ่นอยู่นั่นเองนายพายุจึงจับบุญหลายขึ้นไปแสดงบนเวทีทั้งวันทำให้ผู้ชมตบมือหัวเราะชอบใจเพราะบุญหลายเป็นหุ่นที่ไม่ต้องใช้เชือกชักนับเป็นของแปลกซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเมื่อผู้ชมชอบอกชอบใจก็โยนเงินขึ้นไปบนเวทีเป็นอันมากเมื่อการแสดงจบลงบุญหลายก็จะกลับบ้านพร้อมทั้งรู้สึกเสียใจที่หนีโรงเรียนแต่นายพายุก็จับบุญหลายใส่กรงขังลั่นกุญแจแน่นหนา
3: โอ้ยปล่อยฉันปล่อยฉันนะเอาฉันมาขังไว้ทำไมฉันจะกลับบ้านปล่อยปล่อยฉันนะ
4: ไอ้โง่เรื่องอะไรข้าจะปล่อยเองเองคือตัวเงินตัวทองของข้าไม่เองตัวเดียวข้าก็รวยไม่รู้เรื่อง
3: ปล่อยปล่อยฉัน
1: เมื่อในพายุคล้อยหลังไปแล้วนางฟ้าองค์เดิมก็ปรากฏตัวขึ้นบุญหลายนั้นรู้ตัวว่าผิดจึงพยายามพูดปกปิดความผิดของตัวเองตลอดเวลายิ่งพูดโกหกจมูกของบุญหลายก็ยิ่งยาวออกมาเรื่อย
2: ๆนี่คือผลของการพูดโกหกจะเอาเถอะเราจะยกโทษให้เจ้าเพราะเป็นความผิดครั้งแรกแต่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะช่วยเจ้าเพียงครั้งนี้เท่านั้นนะจะไม่มีการช่วยครั้งต่อไปได้ยินไหม
3: ฮะผมจะไม่ทำผิดจะไม่พูดโกหกอีกแล้วฮะผมสัญญาฮะ
1: บุญหลายสารภาพผิดเนื้อตัวสั่นเทานางฟ้าจึงเอาไม้วิเศษแตะจมูกบุญหลายจมูกก็ค่อยๆหดสั้นลงสั้นลงจนอยู่ในสภาพเดิมและประตูกรงก็เปิดออกด้วยบุญหลายกราบขอบคุณนางฟ้าพร้อมทั้งให้สัญญาอีกครั้งและนางฟ้าก็หายตัวไปบุญหลายรีบออกจากกรงแล้ววิ่งกลับบ้านบุญหลายทำตัวดีอยู่ไม่นานบุญหลายก็ไปรู้เรื่องเมืองสนุกเข้า เป็นเมืองที่เด็กๆนอนตื่นสายก็ได้ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันก็ได้ไม่เรียนหนังสือหรือนอนดึกก็ได้ทำอะไรได้ตามใจชอบทุกอย่างบุญหลายได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งเข้าก็เริ่มรู้สึกคล้อยตามเด็กๆคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีเรามักจะคล้อยตามได้ง่ายเพราะสิ่งไม่ดีมันสะดวกสบายไม่ต้องใช้ความอดทนไม่ต้องใช้ความภาคเพียรแต่อะไรที่ง่ายๆนี่แหละค่ะทำให้ผู้ทำตกต่ำในที่สุดบุญหลายเมื่อคล้อยตามเรื่องเมืองสนุกเขาก็กำลังจะเดินไปสู่ความตกต่ำอีกครั้งหนึ่งลืมสัญญาที่ให้ไว้กับนางฟ้าลืมความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีงามเมื่อมีรถบรรทุกเด็กๆไปเมืองสนุกผ่านมาบุญหลายก็ขอโดยสารไปด้วยที่เมืองสนุกทุกอย่างดูมันสนุกไปหมดสำหรับคนไม่รักดีเช่นทำลายโต๊ะทำลายเก้าอี้ปาโคลนเล่นน้ำทำอะไรได้ทุกอย่างตามใจชอบถ้าไม่ทำอะไรให้ข้าวของเสียหายก็นอนเล่นได้อย่างสบายใจซึ่งเป็นนิสัยของคนขี้เกียจเด็กๆไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำการบ้านอะไรทั้งนั้นผลที่เกิดขึ้นในอนาคตคือเป็นคนโง่แต่ที่เมืองสนุกให้ผลเร็วสัญลักษณ์ของความโง่ก็คือลาที่เรามักเรียกว่าลาโง่ไงคะบุญหลายพลอยสนุกและทำอะไรโง่ๆกับพวกนั้นไปด้วยเขาประพฤติตัวอย่างนี้เป็นเวลานานไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะที่เมืองสนุกสนุกกว่าเรียนหนังสือสนุกกว่าโรงเรียนครั้นไม่นานความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เกิดขึ้นบุญหลายเห็นเด็กหลายคนกลายเป็นลาตัวบุญหลายเองก็เริ่มสังเกตว่าเขามีหางงอกออกมาหูก็ยาวเหมือนหูลาบุญหลายตกใจรีบวิ่งออกไปจากเมืองสนุกเดี๋ยวไม่สนใจเสียงตะโกนเรียกให้กลับไปอีกเมื่อวิ่งกลับมาถึงบ้านบุญหลายไม่พบลุงเยี่ยมแต่พบจดหมายฉบับหนึ่งในจดหมายมีความว่า
0: บุญหลายพ่อเนี่ยออกไปตามหาเจ้าและถูกปลาวาฬยักษ์กลืนลงไปในท้องแล้ว
1: บุญหลายตกใจมากห่วงพ่อยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดตั้งใจว่าจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องช่วยพ่อให้ได้แล้วบุญหลายก็วิ่งออกไปจากบ้านตรงไปหน้าผาริมทะเลเอาก้อนหินผูกไว้กับขาแล้วกระโดดลงไปในน้ำตัวบุญหลายดำดิ่งสู่ก้นทะเลแล้วเขาก็เดินทางออกค้นหาพ่อเดินค้นหาเป็นเวลานานในที่สุดก็พบปลาวาฬยักษ์กำลังกินปลาฝูงหนึ่งบุญหลายตรงเข้าไปรวมกับฝูงปลาเขาจึงถูกปลาวาฬกลืนลงไปในท้องในท้องปลาวาฬยักษ์อันกว้างใหญ่นั่นเองบุญหลายก็ได้พบกับลุงเยี่ยมทั้งสองสวมกอดกันอย่างดีใจบุญหลายบอกว่าจะมาช่วยพ่อเราต้องออกไปจากท้องปลาวาฬให้ได
0: ้โอ้ไม่ได้หรอกลูกเมื่อปลาวาฬยักษ์อ้าปากน้ำทะเลก็จะทะลักเข้ามาแล้วจะฝ่าน้ำออกไปไม่ได
3: ้งั้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นเอาอย่างนี้สิจ๊ะพ่อเราต้องจุดไฟในนี้แหละพอเราจุดไฟแล้วก็มีควันปลาวาฬจะสำลักควันมันจะพ่นเราออกไปเอง
0: เอาก็ลองดู
1: แล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันจุดไฟทำให้เกิดควันไฟขึ้นปลาวาฬยักษ์สำลักควันไฟจึงต้องพ่นสองพ่อลูกและปลาอื่นๆออกจากปากทั้งสองดีอกดีใจมากที่รอดออกมาจากท้องปลาวาฬยักษ์ได้แต่ปลาวาฬยักษ์โมโหมากมันไล่ตามสองพ่อลูกอย่างไม่ลดละสองพ่อลูกก็หนีสุดชีวิตในที่สุดลุงเยี่ยมก็หมดแรงจึงเร่งให้บุญหลายเอาตัวรอดไม่ต้องห่วงตนแต่บุญหลายก็ไม่ยอมทิ้งพ่อร้องบอกว่าถ้าจะตายก็ตายด้วยกันแล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้วบุญหลายรวบรวมกำลังทั้งหมดคว้าขอดเสื้อพ่อแล้วว่ายน้ำผ่าพ่อเข้าฝั่งจนได้เมื่อถึงฝั่งก็หมดแรงทั้งพ่อทั้งลูกลุงเยี่ยมรู้สึกตัวก่อนจึงเห็นบุญหลายนอนนิ่งไม่ติงกายจึงคิดว่าบุญหลายตายแล้วลุงเยี่ยมอุ้มร่างของบุญหลายกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกวางร่างของบุญหลายลงบนเตียงร้องไห้รำพันด้วยความรักอาลัยครู่เดียวลุงเยี่ยมก็ตกตะลึงตัวแข็งเมื่อร่างของนางฟ้าปรากฏขึ้น
2: บุญหลายเจ้าเป็นเด็กดีกล้าหาญมีความกตัญญูไม่เห็นแก่ตัวตื่นขึ้นตื่นขึ้นเถอะต่อไปนี้เจ้าคือเด็กชายบุญหลายไม่ใช่หุ่นบุญหลาย ตื่นขึ้น
1: ร่างของนางฟ้าหายไปแล้วแต่ร่างหุ่นไม้ของบุญหลายกลายเป็นร่างของมนุษย์มีเนื้อหนังมังสาเหมือนคนทั้งหลายลุงเยี่ยมโผล่เข้ากอดบุญหลายบุญหลายก็กอดลุงเยี่ยมไว้แน่นต่างถ่ายทอดความรักความอบอุ่นให้กันและกันลุงเยี่ยมนั้นร้องไห้ด้วยความดีใจที่บุญหลายฟื้นคืนชีวิตและมีสภาพเหมือนคนทุกอย่างความฝันของลุงเยี่ยมความปรารถนาอันเหลือเชื่อได้เป็นความจริงทุกอย่างเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะความดีของบุญหลายแม้จะพลาดพลั้งไปบ้างแต่ก็เป็นเรื่องควรให้อภัยลุงเยี่ยมและบุญหลายจึงมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

จ็บขุ่นมัวเจ็บไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลอ้อยย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

งคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทัศน์โรงเรียนวัดโชติการามครับ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความเรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยและก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครๆก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่

0: บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12 เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: โอตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาทำพิธีฟังสวดอภิธรรมเนื่องในงานของคุณโยมพึ่งสุดาจันมรณะไปตามอายุไข67ปีแล้วคุณประสงค์รัตตะวันก็มรณะไปตามอายุไข63ปีใกล้เคียงกันที่นี่โดยมากก็จะมีศพมาสวดคู่กันอยู่ประจำมาคนหนึ่งก็ต้องตามมาอีกคนหนึ่งถือว่าความตายก็ตายตามกันซึ่งเป็นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้การทำบุญการฟังสวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบใจให้ดับความโศกคนถ้าทำใจได้ก็จะความเศร้าโศกก็จะน้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็จะมีรู้สึกว่าสูญเสียของที่รักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่เรามาฟังสวดก็เพื่อต้องการให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้ระงับความเศร้าโศกเสียใจจากการพลัดพรากจากของรักคนที่เรารักเมื่อเราได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะสงบใจทำใจให้สบายขึ้นโยมพึ่งก็ถือว่าเป็นคนมีบุญคนหนึ่งที่มีลูกชายบวชเป็นพระได้พึ่งลูกชายเป็นพระก็ได้เกาะฉายพระเหลืองถือว่าเป็นพระแล้วก็ได้มาสิ้นอยู่ที่วัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคือเหมือนคนเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะต้องตายสำหรับคุณประสงค์นั่นก็เป็นบุคคลซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนจิตใจที่ดีงามคนหนึ่งเป็นคนที่เบื่อไม่อยากเกิดอยากจะไปนิพพาน แต่ก็สังขารไม่อำนวยมาวัดไม่สะดวกแต่ก็แกคิดถึงแต่เรื่องของพระของวัดจะคุ้นเคยกันก็ฝากร่างกายไว้ว่าถ้าสิ้นแล้วก็ให้จัดการให้ด้วย แกก็อยากให้เป็นอนุสติให้เป็นการที่เรียนรู้จากร่างกายแกก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคนเอามาพิจารณาแกอยากให้ทำมัมมี่หรือร้อยกระดูกอะไรแกไว้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้ ทางโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยก่อนก็ทำให้ก็คงจะเก็บไว้ก่อนเพื่อไว้ให้สัตว์ประหลุดพวกดาวตกพวกผู้ชายได้อยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นมรณานุสติด้วยกันแล้วก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แกไปด้วยเพราะแกก็เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกก็ เหมือนฝากปีฝากไข้ไว้แต่ว่าคงฝากแต่ยอมตายแต่ว่าตอนไข้ป่วยก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันแต่ก็ถึงกันว่าแกเป็นคนที่ศรัทธาอยู่ตลอดคือคนเราคงต้องมาคิดถึงตรงนี้ว่าเราได้สะสมบุญไว้พอแล้วหรือยังทำอะไรไว้ให้แกตัวเองหรือยังสวดมนต์ไหว้พระเป็นไหมทำสมาธิเป็นไหมตักบาตรทำบุญเป็นไหมรักษาศีลอุโบสถเป็นไหม ทำได้ได้อย่างเรื่องอุโบสถวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันพระสามารถมา

สวดมนต์ไหว้พระสงบสักวันนึงเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วจะทำยังไงเพราะคนเราเนี่ยรวยเท่าไรก็ต้องตายจนก็ตายรวยก็ตายถึงคราวเวลาแล้วอายุไม่มากก็ตายคือความตายเนี่ยมันมีขีดจำกัดของชีวิตคนสมัยนี้ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายถือจะไม่อยากตายก็คงต้องตายกันทุกคนแต่นี้ว่าจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายบางคนก็อาจจะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่อยากคิดคนที่ไม่คิดคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ยังไม่คิดสร้างบุญบารมี

คนที่ยังไม่คิดสร้างบุญบารมีถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะสร้างบุญกุศลไปเวลาถ้าเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปเราตายเนี่ยเราจะไปยังไงใครจะเป็นคนนำพาเราไปแล้วเรารู้แผนที่แล้วหรือยังแผนที่ตายเนี่ยเรารู้อย่างว่าตายแล้วจะไปไหนใครจะพาเราไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเกิดแก่เจ็บตายนี่มีจริงเนี่ยแล้วเรามีแผนที่หรือยังเคยเรียนเรื่องตายหรือยังเคยเรียนเรื่องไปสวรรค์หรือยังถ้าเราไม่ได้เรียนแล้วเราจะไปถูกหรือสมมติโยมพึ่งกับโยมประสงค์เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เห็นแล้วว่าแกไปทางไหนทุกคนก็ยังนึกเดาเอาว่าแกไปเกิดที่ไหนแกเป็นอย่างไรถ้ามีพุทธเจ้าก็คงพยากรณ์ได้ว่าคนคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรตอนนี้เราคนเป็นล้านล้านคนเนี่ยเมื่อตายไปคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ตายไปไหนแต่ตัวเองเนี่ยจะรู้ตัวเจ้าของเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหนถ้าตัวเองไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างนั้นก็จะไม่รู้แต่ถ้าไปเป็นโอปติกะเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็จะรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองไปไหนคนที่จะไปเกิดที่สูงได้ก็คือต้องทำใจให้เบาทำใจให้สบายเวลาเจ็บเนี่ยจะต้องมีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีสังฆเจ้าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ใจถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยใจเราก็หนักมีแต่ห่วงทำมาหากินห่วงเวลาห่วงลูกหลานห่วงร่างกายตัวเองว่าฉันจะต้องหายเมื่อตายไปแล้วใจก็ไม่ยอมรับก็เรียกเป็นสัมภเวสีเหมือนพวกถูกรถชนเนี่ยพวกอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเขาไปไม่ไหนไม่ได้ก็วนเวียนอยู่ที่รถชนนั่นแหละกว่าจะไปถูกได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองตายก็เหมือนความฝันจิตก็ออกจากร่างก็เหมือนความฝันเนี่ยแต่มันสัมผัสได้มากกว่าความฝันความฝันมันจะกลับคืนมาฟื้นมาตื่นแต่ตายนี่มันฝันไปเลยมันไม่กลับมาฟื้นมันไปแล้วตามวาระกรรมของเราพวกเรานี่ก็พวกตายมาเก่าพวกตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ตายเนี่ยถ้าเราเกิด60ปีเราก็ตายมา60ปีเราเกิด20ปีเราก็ตายมา20ปีเราเกิด10ปีก็ตายเพิ่งตายมา10ปีถ้าเกิด1ปีก็เพิ่งตายมา1ปีเกิดตายนี่ของอยู่คู่กันเมื่อมีเกิดก็มีตายเมื่อตายก็มีเกิดมีเกิดมีดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดหรือไม่เคยตายทุกคนในโลกเนี่ยเคยเกิดเคยตายทั้งนั้นแต่เรามีอวิชชาปิดบังคือไม่รู้ตัวเราไม่รู้จิตเราจึงคิดว่าฉันไม่เคยตายฉันรู้แต่ว่าฉันเกิดดังนั้นถ้าเราตามหลักของพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้ตอนที่ตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้เห็นหมดเลยว่าท่านตายมาจนนับที่ตายตัวเองไม่ถ้วนเลยพระองค์เป็นหมดเลยจึงระลึกชาติให้พระอนุนฟังว่าเราเนี่ยเอาเข็มจิ้มไปตรงไหนก็เป็นที่ตายเราทั้งนั้นเลยในแผ่นดินนี้กระดูกเรานี่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อีกภูเขาอยู่คนทอนสุขันธมาสอีกแต่มันไม่มีเหลืออยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันกองกันไว้เนี่ยกระดูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากเกิดแก่เจ็บตายคนไม่เคยตายไม่เคยเกิดไม่มีคนไม่เคยไปสวรรค์ก็ไม่เคยมีคนไม่เคยไปนรกก็ไม่เคยมีคนไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉาน

ก็ไม่เคยมีพระองค์จึงสิ้นสงสัยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้พระอรหันต์นั่งดูบ้างพระอรหันต์ก็นั่งดูนั่งดูก็เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมนุษย์ไม่รู้มนุษย์บางคนไม่ได้เตรียมเวลาเลยไม่เตรียมเลยว่าตัวเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับกิจการบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแค่หลงเดียวความห่วงความใยก็หมดอยู่ตรงนั้นเองใครจะว่าไงกูก็ไม่สนใจแล้วคือหมดวิธีทางที่จะไปแล้วคนเราก็ถึงสุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนยังโยมประสงค์โยมพึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมานอนในโรงให้พระสวดชีสวดให้ญาติพี่น้องมาพิจารณากันทุกที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครหลีกตรงนี้ได้ก็เป็นไปมานานแล้วเป็นมานานแล้วในเรื่องความตายเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยเนี่ยความตายของเราต้องแน่นอนนี่ยิ่งคนสมัยนี้ก็เนี่ยก็60กว่านี่ไปแล้วนี่60 70นี่ไปแล้วจะ80ก็งอกแงกแล้วอายุคนก็จะแค่นี้แหละไม่มากเกิน80ไปหรอกถ้า80ก็อยู่ก็เบื่อลูกหลานก็เบื่อตัวเองก็เบื่อไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ไปทำไมถ้าเราคิดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นภาระคนอื่นเราอยากจะยืนเพื่ออะไรเอาอยู่มาช่วยสร้างบ้านเมืองหรืออยู่มาตักบาตรทำบุญได้หรือบวชเรียนได้หรืออยู่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิได้หรือ80ปีจะอยู่เพื่อทำอะไรอาจจะอยู่100ปีทำอะไรเหมือนข้าราชการเนี่ย60ปีเขาไล่ออกแล้วเขาเชิญออกแล้วเขารู้ว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้60ปีคุณต้องปลดเกษียณแล้วรู้ว่าสติปัญญาเราอ่อนลงสู้คนหนุ่มไม่ได้เขาก็ให้ไปอยู่พักผ่อนแต่บางคนปลดแล้วก็ยังทะเยอทะยานไม่ได้คิดถึงเรื่องความแก่ความตายดิ้นรนไปยังอื่นอีกก็ไม่รู้จักปลงตัวเองก็มีคนนั้นก็ตายไม่รู้ตัวก็มีฉะนั้นจึงว่าเขาก็ตายให้เราดูวันก่อนนั้นที่เผาไปนั่นก็อายุแค่30กว่ามาตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโรคพออายุพอร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนมากอาหารไม่ดีอากาศไม่ดีจิตใจไม่ดีพักผ่อนไม่ดีเครียดมากไปโรคก็จะมาทันทีบางคนก็เป็นวายหัวใจวายเป็นไตวายตับวายมีโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆที่สุดแล้วก็ทนทุกขเวทนาไม่ไหวก็ต้องหมดลมก็อายุก็รุ่นๆเนี่ยหลวงพ่อสว่านท่านบอกคนอายุไม่ยืนสมัยนี้ถือจะมีอาหารดีๆยังไงถือจะมียาดีๆไงแต่คนก็ทำกรรมกันมาแค่นี้สร้างบุญกันมาแค่นี้ในยุคนี้นะคนจะไม่เกินท่านนี้ถ้าอยู่มากไปมันก็ทุกข์80 90ก็เป็นภาระลูกหลานลูกหลานจะไปทำอะไรก็ต้องมาห่วงก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพึ่งตัวเราได้จะไม่ให้เป็นภาระใครคนเราก็ตกอยู่ในความคิดว่าคงยังไม่ต้องเข้าวัดมั้งไปเข้าก็ตอนงานมีงานจึงจะเข้าวัดมีงานศพทิ้งจึงไปฝังสวดทิ้งมีงานทำบุญจึงไปทิ้งแต่ที่จริงวัดเนี่ยมันต้องเข้าใจวัดว่าเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สะสมบุญกุศลต้องเข้าใจตัวเองว่าสะสมบุญไม่พอได้อย่างถ้าสะสมบุญไม่พอแล้วจะตายแต่เด็กก็ไม่เป็นไรก็ยังมีประโยชน์เพราะสะสมบุญเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะคนเรานี่อยู่ด้วยบุญเก่าที่อยู่นี่อยู่ด้วยบุญบุญพาไปบุญพามาพามาเกิดนี่ก็บุญพามาเกิดนะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าถูกคัดเลือกมาแล้วถ้าเป็นก็เรียกว่าถูกคัดเลือกมาประเสริฐที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดมนุษย์ที่เกิดมานี่ถือว่าเป็นยอดของการเกิดถือว่าเป็นบุญแล้วเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเมื่อเจอพุทธศาสนาแล้วได้สร้างบุญกุศลได้ประพฤติปฏิบัติได้ถือว่า
ยิ่งบุญมากขึ้นอีกดังนั้นจึงว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำให้เกิดกำไรชีวิตตัวเราแต่บางคนเกิดมาแล้วไปขี้เมาเงี้ยไม่ได้อะไรเลยขาดทุนเมาไม่รู้เรื่องอะไรเมายันตายก็มียังอีขาดทุนไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายมนุษย์เนี่ยบางทีไปเกิดต้อง500ชาติสัตว์เดรัจฉาน500ชาติยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปเนี่ยไปเกิดเป็นชายนี่กรรมในอย่างละ500ชาติผิดข้อสิทธิ์ผิดศีลข้อ1ก็500ชาติข้อ2ก็500ชาติข้อ3ก็500ชาติข้อ4ก็500ชาติข้อ5ก็500ชาติเป็นทลายโยมกว่าจะพ้นไอ้5ข้อเนี่ยมาเกิดเป็นจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องชดใช้กรรมตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดถึง500ชาติจึงจะพ้นวิบากของสัตว์เดรัจฉานถ้าผิดศีลข้ออธินาทานลักทรัพย์เขาก็ต้องไปรับกรรมถึง500ชาติโหขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสมาทานศีล5ซะสมาทานศีล8ซะกรรมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้เพราะเราในชาตินี้เราสมาทานศีลแล้วก็เท่ากับสร้างบุญกุศลบารมีก็กรรมก็โอโหสิกรรมกรรมก็มีอโหสิกรรมบ้างตัดรอนบ้างอภัยบ้างกรรมมีหลายอย่างมีทั้งอภัยมีทั้งตัดรอนมีทั้งบีบคั้นมีทั้งอุปถัมภ์บุญนี่จะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์เป็นกรรมตัดรอนบาปไปได้ถ้าไม่ทำบุญก็คนเราก็ต้องทำแต่บาปทำบาปก็ขาดทุนในชีวิตที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยท่านรู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยท่านรู้เห็นเรื่องวิญญาณของสัตว์ทั้งหมดเกิดด้วยกุศลและอกุศลที่พระท่านสวดในกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปให้ร้อนรนอยู่ที่ไหนก็เกิดไม่ดีกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายและก็ฉลาดในการทำบุญถ้าเป็นกุศลอยู่ด้วยการฉลาดคนที่เป็นกุศลธรรมาฉลาดทำดีฉลาดทำบุญถ้ากุศลเข้ามาในใจเนี่ยจะไม่ฉลาดจะโง่จะทำแต่บาปจะทำอะไรให้เดือดร้อนตัวเองตลอดเวลาเหมือนคนเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากรวยทำไงไปเล่นการพนันไปเล่นเข้าบ่อนตลอดเวลาโอ้มันเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมาทำไม่ฉลาดหมดเนื้อหมดตัวขายไร่ขายนาหมดทรัพย์สมบัติไม่มีเลยกลายเป็นคนจนเลยนี่อกุศลมันเข้ามาบางคนกินเหล้ายันไม่รับผิดชอบครอบครัวเลยติดเหล้าเสียคนเลยเพราะอกุศลมันครอบงำพออกุศลเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นหมดหลาหมดหลาชื้นหมดหลาแล้วเสียหมดถ้าบางคนนี้เล่นหวยใต้ดินบนดินคอยหาฝันคอยหาพระที่ไหนดีไปขอพระบางคนนี้นั่งคิดทั้งวันเลยบวกลบคูณหารเอางวดนั้นออกอันนั้นงวดนี้ผลสุดแล้วนี่เขาเรียกว่าเขาหลงโลภหลงเกิดขึ้นอกุศลเกิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมืดมนไม่มีทางออกเลยแต่ถ้าคนเราเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะพาไปไม่ลำบากเลยจะไม่ต้องลำบากถึงจะจนก็จนแต่กายใจก็ไม่จนความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอุปธรรมให้เราไม่มีความเดือดร้อนในชีวิตของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องเตรียมตัวทำบุญกุศลให้พอเพราะเหมือนกันว่าเราจะไปเนี่ยไปให้มันถูกจะไปไหนล่ะเวลาจะตายเนี่ยตายเป็นหรือเปล่าบางคนตายไม่เป็นนะไอ้หัดอื่นหัดได้แต่หัดตายหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากเจ็บเลยตายไม่มีใครอยากตายแก่ก็ไม่มีใครอยากแก่คนที่ตายไม่เป็นนั่นคือคนไม่ได้ไปดีแต่คนตายเป็นเนี่ยก็คือตายไปดีก็คือต้องสร้างบุญกุศลจนเป็นนิมิตจนเป็นอารมณ์จนเป็นปีติภูมิใจคนตะก่อนเขาภูมิใจตัวเองนะคนแก่คนเฒ่าตะก่อนเขาภูมิใจกูตายกูไม่กลัวหรอกพูดกูไม่กลัวตายหรอกกูทำบุญไม่พอแล้ว
ตายเมื่อไรก็ตายเถอะอยู่มาพอแล้วเห็นโลกมาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวตายคนที่ทำบุญกูตายกูก็ไปดีกูไม่กลัวหรอกกูทำบุญไว้พอแล้วสมัยนี้ยังมาพูดเรื่องตายเพราะตนเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนสมัยก่อนเขาทำบุญจึงไม่กลัวตายจึงเขารู้สึกว่าความตายนี้ไม่น่ากลัวเลยเพราะเขาตายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเขาอยากจะเปลี่ยนอายุของเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาก็รู้ว่าตายแล้วเขาไม่ลำบากเพราะเขาว่าบุญมันมีจริงเนี่ยเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาก็จะเป็นเอาบุญไปการทำบุญกุศลก็ต้องเชื่อว่าบุญมีจริงเขาจริงว่าบุญพาเขาไปได้ถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นการกระทำที่ปัจจุบันเนี่ยสัตว์โลกจะเป็นไปตามที่ตัวเองทำคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นบุญมันอยู่ที่ใจบาปมันอยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็เกิดที่ใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตนั้นดังนั้นจึงว่าเราจะประมาทไม่ได้เพราะโยมพึ่งก็ไปแล้วโยมประสงค์ก็ไปแล้วแล้วถ้าเราอยู่ถึงขนาดคุณโยมประสงค์เนี่ยถ้าไปถ้าเราอายุเท่ากับโยมประสงค์แล้วไปโยมพึ่งแล้วไปเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยสมมติเรายังไม่ถึง60เนี่ยเราก็เตรียมทำบุญกุศลไปเพื่อรองรับว่าถ้าไปเมื่อไรเราก็ไม่กลัวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นที่พักจิตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มนุษย์ทำบุญไว้พร้อมแล้วก็ไปเป็นที่พักเป็นที่อยู่คอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือการไปเกิดเป็นเทวดาถือว่าไปอยู่เป็นการพักจิตไปอยู่ให้พักผ่อนเนี่ยอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์ทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่อยากไปไหนหรอกอยากจะอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอยากจะมีสมบัติอยากจะมีโน่นมีนี่กับเขาให้มากๆก็คิดอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่คิดหลงคิดผิดคิดว่าสมบัติของตัวเองจะต้องหามาหวงแหนแต่ที่จริงแล้วมันก็ถ้าไม่ได้ทำเป็นบุญเป็นทานไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันถึงความตายกันเป็นหลักว่ายังไงก็ต้องมีที่พึ่งทางใจเหมือนยังโยมพึ่งจะตายก็อยู่กับพระโยมประสงค์จะตายก็คิดถึงพระเพราะแกไม่ลืมพระแกไม่โมเมาแกไม่ลุ่มหลงเพราะแกรู้แล้วว่าสังขารแกเนี่ยไม่อยากได้แล้วดังนั้นเมื่อเรามีทางไปแล้วพวกเราก็ไม่มีเสียใจไม่มีใครเสียใจหรอกเพราะรู้ว่าตายไปดีเนี่ยคนเราจะไม่กลัวเลยจะรู้สึกว่าการตายไม่ใช่ของน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเหลือเลยเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแต่ว่าตายดีตายไม่ดีตายช้าตายเร็วทุกคนจะต้องตายฉะนั้นเราทำบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลจะไม่ตายบุญกุศลจะเป็นของที่ใหม่เสมอที่อุปการะเราตลอดไปฉะนั้นจึงว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งเราจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนคนเราไปอยู่ป่าช้าเงี้ยหรือไปอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยคนไม่มีบุญไปอยู่ไม่ได้นะถ้ำคนเดียวไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้ป่าช้าเนี่ยไม่มีบุญอยู่มันกลัวผีตายแต่พอมีบุญเนี่ยไปอยู่ได้พอมีศีลเนี่ยไปสวดมนต์ภาวนาอยู่ประชากับมีความสุขมีความสุขก็อยู่ในตึกในวังในเมืองอีกเพราะอะไรเพราะบุญมันเป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ในป่าได้อยู่ในถ้ำได้อยู่ที่ไหนคนเดียวได้มีความสุขนั่นคืออยู่ได้บุญแต่ถ้าคนเราไม่มีบุญนะจะว่าจะไปอยู่ประชาเลยอยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่นี้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่หลายคนฉะนั้นถึงว่าบุญเนี่ยมันเมื่อทำไปแล้วก็จะไปพบแต่ความสุขความสบายใจต้องสร้างไว้ให้มันพอที่เริ่มต้นของเราก็คือว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะกันบ้างเนี่ยอย่างเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามาบวชกันเนี่ยมาหัดเดินโยกลมกันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมารู้จักศีล5ศีล8มาภาวนากรรมฐานเนี่ยมารู้จักจิตตัวเองเนี่ยว่าเป็นบุญกุศลยังไงเป็นบาปยังไงสุขทุกข์ยังไงคือมาเริ่มต้นก็คือต้องมาค้นหาธรรมะที่ตัวเรา
ค้นหาบุญบาปที่ตัวเรามาศึกษาที่ธรรมะที่ตัวเราไม่ใช่ว่าจะรอว่า60แล้วจึงเปิดเกษียณแล้วจึงจะเข้าวัดจึงจะนั่งสมาธิจึงจะทำบุญรอไม่ได้รอเจ็บไม่ได้รอแก่ไม่ได้รอตาย

ไม่ได้บุญเนี่ยต้องทำให้พอแล้วก็ต้องศึกษาเพราะไม่ใช่ของน่ากลัวอะไรเลยทำความดีทำความดีไม่ใช่ของน่ากลัวนะยังมาวัดไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไปกินเหล้าสิน่ากลัวไปเล่นการพนันสิน่ากลัวเพราะคนในนั้นไม่ใช่คนดีเลยคนกินเหล้าไม่ใช่คนคิดดีเลยคิดแต่ทำลายตัวเองและคนอื่นคิดไม่ดีเลยเพราะจิตใจหยาบคายเอานั่นน่ากลัวกว่าเดินเข้าวัดหน้าไม่น่ากลัวแต่เดินเข้าโรงเหล้าสิน่ากลัวฆ่ากันตีกันขับรถชนอุบัติเหตุเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยขาดสติอย่างนี้เหล้าน่ากลัวกว่าการมาถือมาเข้าวัดการมาถือศีลมาไปเข้าบ่อนนี่น่ากลัวบ่อนนี่คนดีไม่เข้าคนดีเข้าไหมไม่เข้าคนที่ขโมยคนที่ปล้นคนที่ลักคนที่เอาของลูกของเมียไปเล่นเอาของคนอื่นไปเล่นคนที่โลภคนที่ไม่คิดเป็นมิตรกับใครจริงๆคิดจะเอาให้ได้คิดจะหลอกลวงเอาให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าบ่อนนั้นน่ากลัวไม่น่าเข้าเลยการมาเข้าถือศีลถือธรรมนี่น่ากลัวตรงไหนถึงว่ากุศลธรรมมาธรรมที่กุศลเนี่ยเขาจะไปเป็นธรรมที่ฉลาดมันไม่น่ากลัวบุญนี่ไม่น่ากลัวแต่บาปนี่น่ากลัวอกุศลธรรมมาถ้าใจตรงนี้เศร้าหมองใจคนนี้เร่าร้อนคนที่ใจไม่ดีเนี่ยน่ากลัวเป็นมิตรไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เพราะอะไรเพราะน่ากลัวใจตัวเองอย่างน่ากลัวเพราะมันไม่ดีไม่ใช่คนเราพอคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยคิดว่าวิธีทางออกก็คือไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีพุทธเจ้าท่านก็ห้ามพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอบายมุขเป็นอบายภูมิเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไปนรกก็ไม่คิดดีพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าดีนะแต่เราบอกว่าดีเองไม่ได้เดี๋ยวลงงานมันจะขาดทุนเราต้องสนับสนุนมันคนกินเหล้าได้อะไรโยมได้แต่โรคภัยไข้เจ็บและที่สุดเราได้อะไรโยมลูกก็เรียนไม่จบลูกก็เรียนไม่จบพ่อกินเหล้าพ่อเล่นการพนันลูกก็เรียนไม่จบไอ้คนขายเหล้ามันก็มีบาปมากก็จริงแต่มันได้เงินน่ะมันก็ร่ำรวยเอาแต่ก็อย่าคิดนะว่าบุญนั้นไอ้บาปนั้นไม่สนองบางคนเนี่ยพอออกลูกหลานมาพวกขายโรงเหล้าเนี่ยวิบัติหมดก็มีเป็นโรคคอบเป็นโรคคืดเป็นอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะเลยพวกคนสุดท้ายแล้วพวกขายเหล้าเนี่ยก็วิบัติก็มีแต่คนกินเหล้านี่เกิดวิบัติทันทีในชาตินี้เลยลูกหลานไม่ค่อยได้ดีคนเล่นการพนันนี่ลูกหลานจะไม่มีดีเลยสังเกตดูไหมคนไหนที่เล่นหัวปากหัวปั๊มแล้วลูกหลานดีไหมตัวเองก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีคนที่ใส่บาตรทำบุญทุกวันพวกทายกทายิกาเอาศีลเอาธรรมเนี่ยนะเราสังเกตแล้วพวกนี้ก็อยู่มาได้อย่างไม่เคยเดือดร้อนแล้วลูกหลานก็ดีจะได้ลูกหลานดีนะฉะนั้นจึงว่าต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยจะพาไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็รวยเจ็ดชั่วโคตรเจริญเจ็ดชั่วโคตรบุญนี่จะพาไปสู่ความสุขแต่เราต้องคิดถึงลูกหลานเราจะได้รับความสุขตรงเราดีเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างพวกขายยาม้าเนี่ยขายยาม้ากินยาม้าเนี่ยก็ลูกหลานก็ไม่ได้ดีตัวเองก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยพวกยามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนตะโกงอ่ะไอ้คนขายยามาเนี่ยก็พระเอกก็ดีตอนจบคนที่ไม่กินยามาก็ลูกหลานก็จะดีคนที่ไม่ขายยามาที่สุดแล้วลูกหลานก็ดีแต่คนที่ขายยามากินยามาที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยหมดกันทั้งเมืองเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นโยมนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมเนี่ยมันจะสะสมเขานั้นสูงก็ขึ้นไปบนยอดถ้าตายเมื่อไหร่เอาศพฉันมาขึ้นหน่อยตรงนี้ฉันจะไม่อยากอยู่ในที่มีคนอื่นตาย

ชายก็เชื่อพอถึงวันตายแล้วลูกชายก็เอาศพนั้นขึ้นไปบนยอดเขาฤาษีเขาเข้าฌานสมาบัติเขารู้ระลึกชาติได้เขารู้ก็มานั่งคอยอยู่ตีนเขาบอกพ่อหนุ่มจะเอาศพนี่ไปทำอะไรบอกว่าจะขึ้นไปเผาบนยอดเขาบอกว่าไปเผาทำไมล่ะก็บอกว่าที่บริสุทธิ์พ่อสั่งไว้ก็บอกพ่อหนุ่มรู้ไหมที่ตรงนี้เนี่ยบนยอดเขาเนี่ยมีคนเอามาฝังมาเผามาฝังไว้บนยอดเขาเนี่ย499ชาติแล้วเนี่ยมาฝังไว้ตรงเนี้ย499ชาติที่ฉันระลึกเห็นเนี่ยว่ามีผู้ชายคนเนี้ย499ชาติเนี่ยถ้าเอาไปฝังคราวนี้ก็ครบ500พอดีบอกใครบอกก็เนี่ยก็พ่อคุณนั่นแหละคนนี้เอพุทธศรีนี่เขาเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ลึกชาติได้ก็เลยบอกว่าทำไงดีพ่อสั่งไว้ไอ้คำสั่งนั้นไม่จำเป็นถ้าพ่อเราไม่รู้อะไรพ่อเราหลงผิดเนี่ยเขาคิดตรงนั้นบริสุทธิ์แต่ที่จริงแล้วมันมีคนมาตายตั้ง999ชาติแล้วแล้วเธอจะไปซ้ำอีกก็500พอดีก็บอกงั้นเปลี่ยนใจเขาคิดด้วยปัญญาเขาเองเลยเขาคิดด้วยปัญญาเขาเองว่าจะทำไงให้พ่อเนี่ยทำบุญกับอุศลให้พ่อแล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยเอาศพเนี่ยไปไว้ที่ประชาเอาขันน้ำเอาโอ่งเนี่ยไปตั้งเอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วเขาก็ไปดูทุกวันเลยอีแรงอีกาพวกสุนัข ก็มาจิกกินเอาซากศพบอกว่าอุทิศร่างพ่อเนี่ยให้เป็นทานให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้อานิสงส์100ให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะตัวหนึ่งได้อานิสงส์100ตัวละ100อ่ะ100ชาติน่ะ100กับอ่ะแต่ถ้าให้กับมนุษย์ที่ทุศีลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมนุษย์ขี่เหล่าเมายามนุษย์ไม่มีศีลเนี่ยได้พันหนึ่งถ้าให้ร่างกายนะให้ทานเนี่ยแต่ถ้าให้กับผู้มีศีลเนี่ยก็จะได้มากขึ้นถ้าทำทานเป็นแสนกับผลสุดก็ให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่ประชาผลสุดก็สัตว์ก็มากินกระดูกเลี่ยราดกระจัดกระจายไปแล้วก็ทุสุดพอหมดแล้วก็ตัวเองก็เอากระดูกมารวมเผาแล้วก็ไปลอยน้ำไปแล้วก็กระโหลกแล้วก็เอามาขัดอย่างดีเลยขัดอย่างดีเอาไปบูชาที่หิ้งแล้วก็พอถึงหน้าดูเขาจะเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเขาทำกินตรงนี้เขาไม่ร่ำรวยเขาเลยบอกว่าพ่อจะไปเดี๋ยวไปหาที่กินทำกินใหม่เขาก็เอาเคล็ดของเขาเนี่ยผูกกระโหลกพ่อเขาคนทั้งหลายก็บอกไอ้นี่บ้าแหละมันทำอะไรก็ไม่เหมือนใครเอาพ่อไปให้สัตว์กินด้วยแถมเอากระโหลกพ่อมาบูชาแล้วก็กระโหลกพ่อก็ผูกมันก็ผ่าลากไปมันก็อธิษฐานว่าถ้ากระโหลกนี่ติดตรงไหนจะทำกินตรงนั้นมันก็ไอ้งูเหลือมเลยมันเดินไปติดตรงไหนก็จะหยุดนอนตรงนั้นมันก็ไปลากไปเรื่อยตามลุ่มก็ไม่ติดตามดอนก็ติดลากไปตีนเขาติดพ่อจะอยู่ตรงนี้เลยแสดงที่ตรงนี้เป็นที่เงินที่ทองใช่ไหมพ่อเอาเขาก็เอาพ่อขึ้นบูชาเลยสร้างบ้านขึ้นบูชาเลยเขาก็ทำกินตรงนั้นเลยเขาทำกินจนร่ำรวยเลยทำกินตั้งตัวจนร่ำรวยเขาก็ทำบุญกุศลอุทิศให้พ่อและที่สุดพอเขาตั้งตัวได้เขาก็ไปขุดไอ้ตรงตีนเขาเนี่ยมันกลายเป็นแร่ทองคำเขาก็เลยได้ไอ้แร่ทองคำเนี่ยเอาไปขายบอกโอ้พ่อนี่เหมือนรู้นะตั้งแต่บัดนั้นเขาได้แร่ทองคำเอาไปขายเขาก็ตั้งตัวเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยสมัยก่อนทรัพยากรมันยังเยอะแยะอยู่เขาบอกนี่บูชาพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยช่วยทำกินได้พ่อเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างแม้ถ้าเอาตัวเองไปเผาไปบนยอดเขาตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มา
ตัดแล้วว่าเรื่องนี้ที่ท่านพระองค์แสดงให้พระอานนท์ฟังเนี่ยเด็กคนนั้นก็คือมาเป็นพวกที่กลับมาเกิดนั่นก็เป็นสาวกพุทธเจ้าแล้วฤาษีนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าฤาษีเป็นพุทธเจ้าแล้วพ่อคนนั้นก็คือเรื่องนี้คือเรื่องมาสมัยพุทธเจ้าก็ผู้ชายคนนั้นก็กลับมาสั่งลูกแบบเดียวกันอย่างเงี้ยให้เวลาจะตายแล้วก็ให้ไปไว้บนยอดเขาผลที่สุดก็เผาคือนี่เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วพอก็ต้องสะสมเรื่องเกิดแก่ใจไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงมันเรื่องมีจริงอันนี้เราค้นหาความจิตของเราไม่พบเท่านั้นเองเราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเพราะทุกคนเราเนี่ยมีวิญญาณหกอยู่แต่เราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเราก็เลยหลงอยู่เราหลงอยู่ในวิญญาณทั้งหกนี้เมื่อเราค้นไม่หาไม่พบเราก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราก็เลิกละไม่ได้แต่ถ้าเราค้นหาวิญญาณหกเมื่อไรพบวิญญาณหกเหลือวิญญาณหนึ่งรู้จิตรู้เจตสิกรู้วิญญาณของเราแล้วเราก็จะกลับใจเป็นคนที่สร้างบุญกุศลได้เพียงพอจึงจะนำบุญกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกกันนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเข้าบ่อนการพนันเพราะว่าความตายนี้คอยอยู่ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปลำบากยังไงก็ตักบาตรทำบุญจะได้เจริญอย่างน้อยถ้าไม่มีพระก็ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของเราหรือว่าเราสงเคราะห์ญาติเป็นคนสงเคราะห์ญาติก็ได้มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันเป็นคนมีเมตตาเป็นคนให้อภัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลก็จะมีถือจะไม่ได้ทำบุญกับพระแต่ก็ขอให้สงเคราะห์ญาติอย่าเป็นคนใจดำอย่าเป็นคนขี้งกจะเป็นคนขี้ตนีจงเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่เป็นผู้ให้บ้างให้ทุกคนมีความสุขคือพยายามคิดยังไงว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไงจะช่วยญาติให้มีความสุขทุกคนให้มีความสุขจะไม่อิจฉาใครจะไม่กลั่นแกล้งใครจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเราถ้าเดือดร้อนเพราะเราเราจะขอโทษว่าขอโทษนะที่เราทำให้เดือดร้อนเราไม่มีเจตนาจะให้เดือดร้อนเลยเมื่อเกิดมาเราก็ต้องคิดว่าทุกคนต้องการความสุขเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราญาติพี่น้องทุกคนเกิดมาก็ต้องการได้ความสุขแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยสังคมได้แล้วเราก็จะได้บุญด้วยมนุษย์นี้ถือไม่มีศาสนาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปนิพพานสวรรค์ไปได้มนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็คือไม่รู้จักทางทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ความดีเนี่ยมนุษย์ยังมีอยู่ถ้ามนุษย์ยังรู้จักกตัญญูรู้บุญคุณของพ่อแม่พี่น้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคหวัตถุยังช่วยกันเนี่ยมนุษย์ก็ยังไปสวรรค์ได้มนุษย์ก็ยังเจริญได้ถ้ามนุษย์ไม่คิดจะเบียดเบียนกันนะยิ่งมีพุทธศาสนายิ่งเจริญใหญ่เลยเพราะพุทธศาสนานี่มันเป็นพลังอันวิเศษอยู่แล้วฉะนั้นจึงว่าโยมได้มาไกลกันนะมากันตั้งพิจิตรนู่นน่ะมากันไกลมาเผาญาติก็ความที่เสียสละนี่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็การเสียสละนี่ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาสร้างบุญกุศลร่วมกันฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกคนตายนะคนตายนี่ไม่ต้องห่วงห่วงคนเป็นห่วงคนเป็นว่าต่อไปจะทำอะไรกันอยู่กันยังไงให้มีความสุขอยู่กันยังไงยังเป็นญาติพี่น้องที่ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ยังไงที่ไม่ให้สังคมที่เราอยู่นั้นเกิดความลำบากยากเข็ญอยู่ยังไงยังมีศีลธรรมแต่คนตายเนี่ยยังไงเขาไปแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วบุญกุศลที่เขาทำไว้เขาก็เอาไปหมดถ้ามีบาปเขาก็เอาบาปไปด้วยแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือว่ากลัวว่าจะตายแล้วไม่ได้เอาบุญไปนั่นเองนะแต่นั้นถือว่าเมื่ออยู่เนี่ย
เราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะทำอะไรกันให้มันเพียงพอ

0: สร้างบุญกุศลไว้เพื่อความไม่หลงไม่ความไม่ประมาทยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนไม่เกิน80ไม่เกิน100แต่คนเดี๋ยวนี้ก็อายุก็สั้นลงนะเพราะคนเครียดมากต้องคนคิดมากคนสมัยก่อนคิดน้อยคนสมัยนี้คิดมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันพาให้คิดฉะนั้นคนที่คิดมากก็จะอายุสั้นลงคนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็ยิ่งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นฉะนั้นจึงว่าก็ต้องมาทำใจกันทำใจให้คิดน้อยลงทำใจให้สงบสุขก็มีทานเนี่ยช่วยได้ทำให้เกิดดีใจขึ้นศีลเนี่ยก็ช่วยได้หัดทำสมาธิก็ช่วยได้ทำให้มีพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจหรือหัดดูลมหายใจก่อนจะนอนก็ดูลมหายใจให้ใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทตัดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปบางคนนี่คิดจนเพลียเลยบางคนคิดจนนอนไม่หลับยิ่งร้ายใหญ่เลยบางคนคิดจนเพลียหลับไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไม่คิดอะไรเวลานอนก็ดูลมหายใจไปจนหลับหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นกำไรต้องหัดฝึกหัดทำไม่งั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยโยมเพราะคนเราตายทำไงโยมเวลาตายมันก็ต้องมันก็มีลมหายใจสุดท้ายนั่นเองลมหายใจสุดท้ายพระท่านบอกว่าโยมของท่านสิ้นตีสามตอนท่านดูแลพอดีท่านเข้าเวรดูแลโยมแม่ท่านผัดกับน้องผัดกับพ่อพอตอนจะสิ้นนี่หมดลมก็กึกกึกสามครั้งก็ไปแหละไปง่ายนะจังเนี้ยแต่บางคนนี่ไปยากลงมาดิ้นใต้ล่างเตียงยังไม่ไปบางคนเจ็บนั้นเป็นมะเร็งที่ตับลงมาดิ้นแล้วดิ้นอีกยังไม่ไปบางคนเนี่ยทรมานตอนนี้ถือว่าก็มีสติให้ภาวนาพุทโธไปก็เอาพุทโธไปก็จะได้ดับเวทนาได้ไม่งั้นคนเราก็ไม่มีที่พึ่งก็น่าสงสารนะตัวเราเนี่ยจะต้องบางทีคนเก่งๆเนี่ยพอราไอคนที่แข็งแรงคนที่เก่งๆเนี่ยพอราถึงตรงเจ็บป่วยแล้วไม่เก่งเลยไม่อดทนเลยพอเราจะตายแล้วทำใจไม่ได้เลยนี่ถือว่าเก่งไม่จริงต้องเก่งทางธรรมะคือทำใจให้สงบจึงจะไม่เร่าร้อนจึงจะสงบเย็นเตรียมตัวไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีปัญญาหาทางไปถูกต้องอาตมาก็ดูเวลาก็สมควรเก่งเวลาก็ขอยุติกันบรรยายไว้เท่าเพียงเท่านี้กุศลใดที่มีกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่โยมน้ำพึ่งและโยมประสงค์จงโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ขอจบกันบรรยายไว้เท่าเพียงเท่านี้
1: การจากไปของโยมอารีมั่นใจก็ถือว่าก็ยังได้ทำบุญยังได้อยู่วัดยังได้ใกล้ชิดกับศาสนาก็เหมือนเป็นญาติที่โบราณเขาบอกว่าถือไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่าตามโบราณคนเราความเป็นญาติความสนิททำให้เกิดความเป็นญาติอันแท้จริงจะเป็นเพื่อนยามตายได้บางทีเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาบางทีเราต่างคนต่างไปคนละทิศคนละแดนไปทำมาหากินมาคนไปอยู่ต่างประเทศก็มีเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันไม่ได้มาเผาศพกันก็มีเพราะว่าโรคของปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นโรคที่สื่อสารไร้พรมแดนเดี๋ยวก็ไปไกลกว่าที่เราจะตามมาเผาผีกันตามมาดูใจกันฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าคนเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็จะตายที่

ไหนแล้วก็ไม่รู้เราจะตายด้วยโรคอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเผาวัดไหนนี่ก็ยังรออยู่อยู่อีกคนหนึ่งที่บนศาลาวัดสังฆทานเนี่ยแม่นี่แม่ของโยมพระมาจากพิจิตรพิจิตรพิษณุโลกเนี่ยมาป่วยที่สังฆทานเป็นโรคตับเหมือนกันนี่ไตนั่นตับการสิ้นชีวิตไล่เลี่ยกันเนี่ยก็รอสวดรอเผาเหมือนกันแต่นี่อายุมากกว่าอยู่ถึงพิจิตรก็มาตายวัดสังฆทานนางรีนี่ก็ในประวัติว่ามาบ้านอยู่ศรีสะเกษอยู่ศรีสะเกษแล้วก็มาทำมาหากินก็เลยมาป่วยก็เลยมาอยู่ที่วัดก็มาสิ้นชีวิตถ้าตอนจะสิ้นถ้านึกถึงหลวงพ่อโตได้ก็คงจะดีนึกถึงหลวงพ่อโตนึกถึงพระได้มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแล้วตัวเองก็ได้ใส่บาตรแล้วก็นึกว่าตัวเองได้เห็นชายพระเหลืองลูกชายบวชพระวันก่อนจะตายนั่นลูกชายได้บวชเนนก็เห็นชายพระเหลืองก็ยังดีก็เหมือนคนหนึ่งไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทำบาปหาปลามาตั้งแต่เล็กจนตายมีลูกชายอายุ10กว่าขวบพอราตายก็ไปลงนรกโยมบาลก็จับโยนลงกระทะทองแดงแล้วก็เขาก็เลยบวชลูกชายก็ญาติพี่น้องก็เห็นว่ายายคนนี้ไม่เคยทำบุญอะไรทำแต่บาปก็เลยบวชเนรลูกชายให้ลูกชายก็เลยบวชให้บวชหน้าไฟก็ได้บวชหน้าไฟก็ได้บวช บวชแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้แม่ตัวเองก็รู้ว่าแม่ตัวเองไม่ได้ทำบุญเลยลงมาก็จับโยนลงกระทะทองแดงถือว่าทำบาปพยนต์ลงไปก็มีเป็นผ้าสีเหลืองมารองรับบนกระทะทุกทีโยนไม่ตกขอบสักทีไม่ถึงน้ำโยมบาก็จับโยนด้วยนั่นเองก็บอกเอ๊ะมึงทำบุญอะไรไว้บ้างมึงจริงไม่โดนกระทะทองแดงบอกไม่เคยทำอะไรก็ทำแต่บาปพอไปเมืองนรกนี่โกหกไม่ได้ทำบุญก็บอกก็ทำบุญทำบาปก็บอกทำบาปไม่มีการโกหกมันจึงมีความกลัวนรกนี่น่ากลัวมันไม่ใช่น่ากลัวตัวเองนี่กลัวหมดเลยกลัวจนใจไม่เป็นตัวของตัวเองจนหวาดผวาถามไงก็จะบอกตามวาระกรรมก็บอกไม่เคยทำบุญทำแต่บาปหาตะปูหาตะปากินเขาบอกว่ามึงต้องได้ทำบุญอะไรไว้นึกให้ดีสิโยมบาลก็ต้องการให้นึกกันเนี่ยที่จริงโยมบาลก็รู้อะก็ว่าต้องมีบุญมาช่วยบอกมึงนึกให้ดีอันนี้ก็นึกสงสัยลูกชายจะบวชให้ตอนตายนี่แหละบวชเนรให้ตอนตายเนี่ยคงจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคงจะบวชเนรหน้าไฟให้มีลูกชายนั่นเนี่ยมึงมีบุญที่มีลูกชายบวชเนรให้มึงไม่ตกนรกหรอกบุญนี่ลูกชายก็สวดมนต์ภาวนาตรวจน้ำอุทิศแผ่ให้เองพ้นนรกเองโมทนาซะเองจะได้พ้นเพราะลูกชายจะช่วยเองได้ก็เลยไม่ตกนรกบุญตรงนี้
เขาโบราณเขาจึงได้ถือว่ามีลูกได้พึ่งได้เกาะชายผ้าเหลืองโบราณเขาถึงว่ามีลูกชายได้เกาะชายผ้าเหลืองมีลูกสาวได้พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยหุงข้าวตักน้ำดูแลยันแก่เฒ่ายันตายมีลูกสาวก็ได้พึ่งยามแก่เฒ่าดูแลลูกชายก็ได้พึ่งชายพระเหลืองเมื่อจะตายก็ลูกชายก็บวชให้ก็ไม่ไปในรกก็ได้พึ่งทั้งสองอย่างแหละสมัยก่อนนี่มีลูกก็หวังพึ่งได้มีลูกสาวก็พึ่งได้มีลูกชายก็พึ่งได้ไม่มีความสุขใดไม่มีความทุกข์ใดเท่ากับได้ลูกได้ลูกนี่เป็นความสุขมากไม่มีแหวนเงินทองก็ไม่มีความสุขเท่ากับมีลูกดีไม่ทุกข์อะไรเท่ากับลูกไม่ดีลูกไปติดคุกติดตารางลูกไปเกิดมะเร็งเสเพลูกไปทำตัวไม่ดีเนี่ยจะนอนไม่หลับพ่อแม่จะเสียใจลูกคนอื่นจะยังไงก็ช่างแต่ลูกตัวเองนั้นตัวเองก็รักมากไม่อยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างอื่นถ้าได้ลูกดีแล้วก็จะมีความสุขยกย่องชมเชยลูกดีอย่างนั้นลูกดีบางคนไม่มีเรื่องอะไรคุยก็อวดแต่ลูกตัวเองอวดลูกเขยลูกสาวอวดลูกกับใครอวดลูกชายอวดหลานดีอย่างนั้นดีเนี่ยมาเพราะมันไอ้ที่อวดมันเพราะมีความสุขจึงต้องชมออกมานอกหน้าเก็บไว้ในใจไม่อยู่จึงชมบางคนบอกซีโอเขาชอบชมแต่ลูกตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ลูกดีหลานดีบางคนก็ไม่มีเรื่องอะไรไปที่ไหนก็เล่าแต่เรื่องลูกหลานตัวเองมีปัญหาลูกเขยเป็นอย่างนั้นลูกกับไปเป็นนี้หลานเป็นงั้นลูกนี้ก็มีแต่พูดแต่เรื่องอระบายอารมณ์ที่ตัวเองไม่สบายใจให้คนอื่นฟังเขาเรียกว่ามันมีทุกข์ในใจไม่รู้จะทำไงก็ต้องระบายให้ชาวบ้านเขารู้ไม่มีทุกข์อะไรเท่ากับลูกหลานไม่ดีไม่มีสุขอะไรเท่ากับลูกหลานดีจึงว่าไอ้นรกสวรรค์มันก็อยู่ที่ดีไม่ดีนี่เองได้ลูกหลานดีก็เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ลูกหลานไม่ดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีใครหนีดีและชั่วพ้นบุญและบาปพ้นฉะนั้นถึงว่าก็ควรจะคิดถึงเรื่องบุญไว้บ้างเวลาจะตายเมื่อใดจะได้อาศัยบุญเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเป็นวิมานไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจะเป็นเครื่องรองรับคนใจบุญเขาเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นตัวนำพาไปสู่ความสุขความเจริญไม่ได้คิดว่าบุญไม่มีจริงเพราะตายแล้วมันต้องเอาบุญเอาบาปไปมันไม่มีใครจะบัญญัติให้พ้นจากตรงนี้ไปได้ไม่มีใครจะบัญญัติว่าตายแล้วไม่ต้องมีบุญมีบาปนะตายแล้วแกก็ไปเถอะอยากจะไปไหนก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะไปไหนก็ไปได้แต่ว่าตายแล้วไม่ใช่ไม่อยากจะไปไหนก็ไปมันต้องไปตามที่ตัวเองทำไว้บุญก็ทำไว้ก็บุญนั้นจะเป็นผู้นำพาถ้าทำบาปก็นำพาฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเองได้นะตอนตายเนี่ยมันต้องมีบุญนำกรรมแต่งดีและชั่วเป็นคนนำเราฉะนั้นจึงว่านางอารีก็มั่นใจก็ต้องได้ทำบุญของตัวเองไว้นางอารีก็จะได้มีที่ไปที่ดีเช่นได้ใส่บาตรยามเช้าไว้บ้างได้สวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่กับธรรมะในใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราไม่ประมาทเราถือว่าต้องตายแน่หรือตอนจะตายนางอารีได้ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในเป็นอารมณ์ข่มเวทนาไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดก็คือนึกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหรือหายใจเข้าไม่
ม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่ออกก็ตายนางอารีได้นึกถึงความตายเป็นของแท้แน่นอนนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่อยู่ในหัวใจของเราเมื่อแตกดับไปก็ทุกข์ต่างๆก็ดับไปก็จะนำบุญกุศลให้เกิดขึ้นเพราะนั้นคนเราไม่มีใครหนีความตายพ้นความเจ็บนี่ก็ความเจ็บนี่มันแน่นอนอยู่แล้วหนีไม่พ้นอยู่แล้วความเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ถึงจะไม่คิดถึงจะไม่พูดถึงจะไม่นั่นเราจะคิดยังไงก็หนีไม่พ้นมัจจุราชของความตายนี่ท่านบอกว่าใครจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายยังไงก็ต้องสู้กับเวทนาต้องทำใจให้เหนือเวทนาทำใจอย่าได้กลัวตายทำใจอย่าได้กลัวเจ็บทำใจอย่าได้ท้อถอยก็พยายามไม่กลัวอะไรทั้งหมดถึงวาระแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความจริงก็ต้องสู้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องอดทนต้องต่อสู้ภาวนาให้เป็นก็แล้วกันแล้วก็จะมีหลักธรรมที่เตรียมตัวเตรียมใจได้นั้นอาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทางใจว่าพวกเราไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วสถานที่เผานี้ก็ไว้เผาคนทุกคนเนี่ยเมนนี่ก็ไว้เก็บทุกคนเนี่ยเก็บคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีมาเศรษฐีก็มาเจอกันตรงนี้เนี่ยบั้นปลายชีวิตก็มาซับน้ำตากันตรงนี้เองมาดับทุกข์กันตรงนี้เองแต่ที่สุดแล้วเราก็มาเจอมาดับทุกข์กันตรงนี้ดับได้ไม่ได้ก็มาดับกันตรงนี้เพราะที่สร้างเมนมานี่ก็ไว้เพื่อดับทุกข์ทางกายของทุกคนถ้าท่านจะเกลียดกลัวไม่อยากเข้าใกล้ท่านจะอยากหนีห่างไม่อยากมองไม่อยากดูยังไงมาถึงวาระแล้วมันก็ต้องมานอนตรงนี้ทุกคนนอนวัดไหนก็แน่นอนอยู่แล้วถึงว่าขายอะไรก็ยังต่อรองได้ขายโรงนี่ต่อรองไม่ได้เลยต่อไว้ร้อยโรงก็ต้องขายได้ร้อยโรงต่อไปร้านลงก็ขายได้ร้านลงคน60ล้านคนเนี่ยต้องใช้ลงนอน60ล้านลงก็เตรียมลงไว้60ล้านลงไม่มีนอกจากคนไม่มีวาสนาไม่บุญจึงไม่ได้ใช้ลงไปโดนก็เผาหรือถูกไฟเผาคอกตายอะไรเงี้ยก็พวกนั้นก็ไม่ต้องใช้ลงถ้าเป็นคนที่มีญาติมีพี่น้องอย่างนี้ก็ต้องมีโรงใส่ทุกคนล้านคนก็ล้านโรงเกี่ยมไว้เลยแต่ว่าโรงนั้นตามฐานะของคนนะบางคนก็มีโรงทองบางคนก็มีโรงมุกบางคนก็มีโรงเย็นบางคนก็มีโรงร้อนบางคนก็มีโรงถูกโรงแพงตามฐานะก็ได้นอนทุกคนบางคนไม่ได้นะก็ถือว่าพิเศษไปเพราะกรรมไม่ได้สร้างไม่ได้เผาศพให้แก่คนตายไว้คนในญาติพวกใจดำพวกชอบไปเผาเขาไปทำลายชีวิตเขาไปจับเขาโยนลงน้ำไปจับเขาโยนที่สูงหรือไปจับเขาเผาคนนี้พอตายแล้วก็ไม่มีโรงตายไม่มีโรงนอน

โตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้แหละเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึง10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1นับลงมาแล้วขึ้นไปพุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3ไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าด้วยความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี่สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขกับทนคนทำ
กิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเรา

คนที่ทุกข์ก็คือคนคิดลายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดลายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอย

ือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดลายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดให้พูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใคร

เย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโปโลริตกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดและดีกับน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโปโลริตกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีสิแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เมื่อน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์คนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโปโลริตน้ำอย่างดีที่ออยยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้วค่ำควรดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับเท่านั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่านั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็ชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดี
บางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยเรียกดีคนอยู่ใกล้บางคนกับลูกกับเมียพูดไม่ดีกับผัวกับอะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเรียกใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับลูกกับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหาปัญหามากเลยล่ะอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์แล้วคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวาก็คนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวก็เมียไม่ดีใจของุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาแต่อารมณ์ตัวเองไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาไปเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาแล้วเหมือนน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติเลยเป็นข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องมันประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื่อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะไอ้ที่ช่อโกงกันหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทำตัวเองว่าทำดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนนี่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์
เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทั่วล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำนั้นก็จึงออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บหรือต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นคนที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอนนท์มาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นน่ะจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนนะใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขเพราะโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายล่ะเวลาตายก็ยังแต่งศพให้สวยเลย
ต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งตบสวยๆเจ้า

มันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจความขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดแต่สมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่นี่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมถ้าคนไม่โกหกก็คบไม่ได้ก็กลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอย่างนี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายไปว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโลกมันจะไม่วินาศเลยโลกจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนก็ว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันชายชูทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู้นไกลๆไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลคนทางบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกะล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวคบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นป้อนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครครบซะแล้วแล้วมันจะเจริญได้ไงระโยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญอย่างนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีลห้าหมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้

วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็ไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วยอย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเขาเอาเงินงบประมาณมาทำเสียสละจนบ้านเขาไม่ต้องกลัวเลยเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี่ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ถึกให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงเนี่ยท่านไปหาพระจริงนะไปหาหลวงปู่เทศจริงเนี่ยไปคุยจริงไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นน่ะหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชผ่านไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นน่ะพวกประจบสภพวกนั้นน่ะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสภว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิเออท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดเลยบ้านเมืองจริงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนะโยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจสี่เลยรู้จักมรรคองค์8เลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะเท่าไรเขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีนึงก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนะโยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดอะไรโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมา
เมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บอกความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์นี่อยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังคลองเรือนได้อยู่โยมยังคลองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือนะไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเหลือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานจะเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อน
แล้วก็มา

เลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนเพราะโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่เขาอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาแต่ใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันไม่อยู่ตั้งหลายวันจริงๆคนมาอยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบลีกๆสักเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้พอสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนนี้ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีเมืองกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างนี้40-50เนี่ยพี่เลี้ยงมองไม่ออกอะยังถึงเป็นตูดยังมองไม่ออกเนี่ยเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเนี่ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตูดนี่มันเพิ่งมาตูดแต่เป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายลากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาดังนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่พ้นพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมา1,000นึงเอาแค่200ก็พออันนี้มา100นึงถ้าไม่เอา100นึงเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่เขาต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาแต่เอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกดังนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งตองมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสัก5นึงก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงก็ผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% แล้วฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเราก็ควบคุมกัน

0: แก้ไขกันเองคือรับผิดชอบกันเองหาที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอะพยายามช่วยพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่วยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กั่นกองโยมบางวัดนี่ตูดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยเราเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลยยุ่งจริงนะเอาไปบวชกันได้ไงโยมถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดกันยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยแต่นั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชีเหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชีสวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชเนี่ยโอ้พระองค์ไหนก็หล่อมาเลยยุ่งตายเลยท่านนี้ต้องศึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากหน้ากุฏิพระองค์รอนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงโยมผู้หญิงก็ยังอายครับตุ๊ดไม่อายโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าหน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงโยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นข้าไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมทีนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถ่อมหมดเลยเนี่ยถ้าเข้าต่อไปจะก็แย่สิคนนี้โยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆนี่สมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงเลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถอมอ่ะพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถ่อมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไป บางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตูดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเค้าเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยมันผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตูดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยสงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตู้ก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดก็มาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมิเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เพียบเรียบร้อยนุ่งผ้าแล้วก็มันเสริมสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตูดเนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปก็ไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันน่ะที่จะมีแฟนเป็นตูดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี่ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกหรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนิบนะปนจะทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอจะมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันรู้ละแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจเพราะพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอ3เดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกคนไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เซ็นเอานี่มาเซ็นอะไรก็ไม่รู้สามเดือนที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็ค่อยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิแล้วไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองแล้วว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมได้อย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบเอามาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปทางโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิเจอจริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมแหละไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุรัมพัฒนะเศรษฐีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกสุรัมพัฒนะเศรษฐีเป็นอุบาสกผู้ทรงอุตมคุณผู้หนึ่งในบรรดาอุบาสกทั้งหมดในพระศาสนานี้โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสยกย่องท่านให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นผู้เลิศที่สุดทางมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวดังมีพระบาลีในคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าเอตทัคคังภิกขเวมมะสาวกานังอุปาสกานังอเวจจับปสันนานังยะทิทังสุโรอัมพัทโถติความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุรัมพัทธะเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตบรรดาผู้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวชีวประวัติของสุรัมพัทธะเศรษฐีอุบาสกมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีซึ่งเป็นอัตถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตเพื่อให้ทราบเนื้อความของเรื่องที่มีพิสดารออกไปว่า ในครั้งพุทธกาลของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนับเวลาถอยหลังกลับไปจากพัทรกัปนี้ได้100,000กัปสุรัมพัฒเศรษฐีได้เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลหนึ่งในเมืองหงสวดีวันหนึ่งเมื่อท่านเจริญวัยแล้วได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายฝ่ายมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวท่านนึกเกิดความพอใจในตำแหน่งนั้นท่านจึงได้กระทำความดีแล้วปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งเช่นนั้นบ้างในอนาคตการครั้นท่านสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วได้ท่องเที่ยวไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างจนเวลาล่วงไปได้100,000กับแล้วท่านจึงได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีในพุทธกาลของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้เมื่อท่านเกิดมาแล้วนี่มารดาบิดาก็ได้ตั้งชื่อของท่านว่าปุรพันธะหรือในบาลีมีชื่อว่าสุรัมพัฒะก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจะเป็นปุรพันธะหรือว่าสุรัมพัฒะก็ตามในการภายหลังเมื่อท่านเติบโตแล้วได้ทำหน้าที่ครอบครองดูแลเรือนแต่ท่านได้เป็นอุปถากคือผู้บำรุงพวกอัญญะเดรถีหมายถึงผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาคือเบื้องแรกท่านยังไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้พอใจในพวกอัญญะเดรถีคือผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาก่อนอันนี้ก็เป็นความเป็นไปที่มีอยู่ทั่วไปคือบางคนอาจจะเลื่อมใสศาสนาอื่นมาก่อนแล้วต่อมาภายหลังเมื่อได้มาเรียนรู้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็กลับเข้ามาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่เป็นจำนวนมากมายอยู่มาวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งซึ่งพุทธวิธีนี้ก็นับว่าเป็นพุทธกิจหมายถึงกิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำประจำวันมี5ประการได้แก่ 1. เวลาเช้าเสด็จจาริกบิณฑบาต 2. เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 3. เวลาค่ำประทานพระโอวาทแก่พระภิกษุ 4. เวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาของเทวดาและ 5. เวลาจวนสว่างทรงตรวจดูสัตว์ที่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่นี่ก็เป็นพุทธกิจที่พระองค์ทรงกระทำเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดและพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุแห่งพระโสดาปัตติมรรคของปุรพันธเศรษฐีหรือโสรัมพัฒฐเศรษฐีนั่นเองครั้นถึงเวลาเสด็จจาริกภิกษาจารย์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เสด็จไปที่ประตูบ้านของปุรพันธเศรษฐีปุรพันธเศรษฐีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคิดว่าพระสมณะโคดมทรงสมภพในตระกูลใหญ่และทรงเป็นผู้ปรากฏอย่างยิ่งในโลกเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ไปเฝ้าพระองค์ย่อมเป็นการไม่สมควรพอท่านเศรษฐีคิดดังนี้แล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมลงแทบพระยุคลบาทแล้วรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลอารัธนาให้เสด็จเข้ามาในเรือนทั้งกราบทูลนิมนต์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ที่มีราคามากแล้วถวายอาหารบิณฑบาตและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำภัตตกิจเสร็จท่านเศรษฐีจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งสมควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้ปุรพันธเศรษฐีได้ฟังตามสมควรแก่อุปนิสัย คือความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในจิตหรือธรรมที่

เครื่องอุดหนุนในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจบการทรงแสดงธรรมท่านปุรพันธเศรษฐีก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลได้แก่ผลแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานซึ่งนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาที่มีทั้งหมด4ชั้นคือ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกทาคามี 3. พระอนาคามีและ 4. พระอรหันต์นี่ก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆในพระพุทธศาสนาที่แบ่งขั้นตอนไว้เป็น4ขั้นด้วยกันครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกท่านเศรษฐีแล้วจึงเสด็จกลับไปที่พระวิหารลำดับต่อจากนั้นมารจึงคิดว่าปุรพันธเศรษฐีนี้เป็นสมบัติของเราแต่วันนี้พระศาสดาได้เสด็จมาที่เรือนของเขาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วได้กระทำความปรากฏขึ้นแห่งมรรคแล้วหรือไม่เนาะนี่ก็เป็นความข้องใจที่มารยังสงสัยในท่านปุรพันธเศรษฐีหรือสุรัมพัฏฐเศรษฐีอยู่ว่าจะได้สำเร็จมรรคผลหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้รู้ว่าเขาก้าวล่วงพ้นวิสัยของเราไปหรือว่าเขายังไม่ได้ก้าวล่วงพ้นวิสัยของเราไปเมื่อมารคิดดังนี้แล้วทั้งที่ตนมีรูปของผู้เสพกามคือมารนี่ก็ยังตกอยู่ในลักษณะของปุถุชนคนที่หนาเพราะด้วยกิเลสเหมือนกันก็ได้แปลงตนให้มีรูปคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าแล้วครองบาทและจีวรเดินไปด้วยอากัปกิริยาของพระพุทธเจ้าทีเดียวเป็นผู้มีพลักษณะ32ประการและยืนอยู่ที่ประตูเรือนของปุรพันธเศรษฐีฝ่ายปุรพันธเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาจึงคิดว่าการเสด็จมาโดยไม่มีกำหนดแน่นอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นไปไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วจะเสด็จมาอีกเพราะเหตุไรเนาะเพราะคิดดังนี้แล้วท่านจึงไปหามารแปลงโดยเร็วโดยสำคัญว่าเป็นพระทศพลคือก็ยังลังเลใจเหมือนกันคือยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาจริงหรือไม่นั้นเมื่อท่านไปถึงจึงกราบลงแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งและทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เสวยที่เรือนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เสด็จไปแล้วแต่พระองค์ทรงอาศัยเหตุอะไรจึงเสด็จกลับมาอีกพระเจ้าค่ะมารจึงกล่าวว่าดูก่อนปุรพันธะเมื่อเรากล่าวธรรมมีธรรมอยู่บทหนึ่งซึ่งเรามีได้ใคร่ครวญแล้วกล่าวออกไปคือเราได้กล่าวว่าขันธ์5อันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนดังนี้แต่ขันห้าไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดขันบางอย่างเป็นของเที่ยงยั่งยืนและมั่นคงมีอยู่ปุรพันธเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำสอนนั้นแล้วเนี่ยก็จึงคิดว่าถ้อยคำอย่างนี้เป็นถ้อยคำที่หนักเกินไปเพราะว่าถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะกลายเป็นสองประการย่อมไม่มีครั้นท่านพิจารณาใคร่ครวญแล้วจึงคิดว่าชื่อว่ามารย่อมเป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้าผู้นี้จะต้องเป็นมารแน่นอนจึงกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นมารใช่ไหมถ้อยคำที่พระอริยสาวกกล่าวแล้วย่อมปรากฏแก่มารเหมือนกับว่าฟันด้วยขวานฉะนั้นคือถ้อยคำของพระอริยะนี่เป็นถ้อยคำที่เป็นสัจวาจาเป็นสัจพจน์เมื่อพูดออกไปแล้วนี่มารซึ่งเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลายเป็นผู้ที่มีกิเลสเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยจะทนอยู่ไม่ไหวเหมือนกับถูกฟาดฟันด้วยขวานลงไปนั่นแหละทำให้มารสะดุ้งตกใจกลัวเพราะเหตุนั้นมารนั้นจึงไม่อาจดำรงตนเป็นปกติอยู่ได้

จึงกล่าวว่าดูก่อนปุรพันธะใช่แล้วข้าพเจ้าเป็นมารเป็นอันว่ามารเนี่ยซึ่งแปลงมาในรูปของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านปุรพันธเศรษฐีหรือสุรัมพัฏฐะเศรษฐีได้ปุรพันธเศรษฐีดีดนิ้วมือให้รู้ว่ามารเช่นท่านตั้งร้อยตั้งพันก็ตามไม่อาจมาทำให้ศรัทธาของเราหวั่นไหวได้พระมหาโคดมทศพลเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่เราได้ทรงแสดงให้เรารู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกข์

รมแก่เราได้ทรงแสดงให้เรารู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกข์อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนดังนี้ท่านอย่ามายืนที่ประตูเรือนของเราเลยว่าดังนี้พร้อมกับตบมือไล่มารให้ไปมารได้ฟังถ้อยคำของปุรพันธเศรษฐีก็ไม่สามารถกล่าวโต้ตอบได้จึงได้หายวับไปในที่นั้นนั่นเทียวฝ่ายปุรพันธเศรษฐีได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเย็นกราบทูลถึงกิริยาที่มารกระทำให้ทรงทราบแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญมารพยายามเพื่อจะทำให้ศรัทธาของข้าพระองค์หวั่นไหวด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุทรงแต่งตั้งปุรพันธเศรษฐีไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระศาสนานี้อันหนึ่งเหตุผลที่ปุรพันธเศรษฐีหรือชื่อตามพระบาลีว่าสุรัมภัทธเศรษฐีที่จะได้รับยกย่องให้เป็นเอสทัคคะก็โดยอาศัยเหตุ2ประการคือ 1. เหตุในอดีตชาติได้แก่การที่ท่านทำกรรมดีและปรารถนาไว้ในที่เฉพาะพระพักของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้ 2. เหตุในปัจจุบันได้แก่การที่ท่านไม่หวั่นไหวต่อมารที่จะมาทำลายศรัทธาของท่านมีการจะได้ตำแหน่งในพระศาสนาของปุรพันธเศรษฐีหรือสุรัมภัทธเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วท่านจะได้รับยกย่องขึ้นมาหรือเพียงประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วก็ได้รับยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นท่านเป็นผู้ที่ได้กระทำคุณงามความดีมาแล้วเป็นเวลานานถึง 100,000 กับแล้วได้กระทำคุณงามความดีไว้ในที่เฉพาะพระพักของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกระทำความดีแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าต้องการอยากจะได้ตำแหน่งนี้แล้วหลังจากที่ได้กระทำความดีปรารถนาตำแหน่งแล้วนี่ไม่ใช่จะหยุดอยู่แค่นั้นท่านยังได้ตั้งใจกระทำคุณงามความดีสืบต่อเรื่อยมาจึงมีผลดีทำให้ท่านได้ประสบกับความสำเร็จนั่นเป็นเรื่องในอดีตชาติส่วนในปัจจุบันชาตินี้ท่านก็ต้องกระทำคุณงามความดีอีกต้องกระทำคุณงามความดีให้มากและเป็นไปติดต่อนอเนื่องไม่ใช่กระทำบ้างหยุดบ้างอะไรทำนองนั้นการกระทำคุณงามความดีของท่านท่านก็กระทำจนประสบความสำเร็จที่ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระศาสนานี้ฉะนั้นคุณงามความดีทั้งสองประการนี้จึงทำให้ท่านได้สำเร็จตามที่ท่านปรารถนาไว้ความเป็นผู้ปลงใจเชื่อในพระพุทธเจ้าของสุรัมภัทธเศรษฐีมีข้อความตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ซึ่งมีปรากฏหลักฐานอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายฉักกนิบาตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุรัมภคฤหบดีผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้ปลงใจเชื่อในพระตถาคตเห็นอมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายกระทำให้แจ้งซึ่งอมตะธรรมอยู่ธรรม6ประการเป็นไฉนธรรม6ประการได้แก่ 1. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. อริยศีลหมายถึงโลกุตรศีลอันสิ้นโทษแล้ว 5. อริยญาณหมายถึงปัจเจกขณญาณคือญาณที่พิจารณาทบทวนตรวจดูมรรคผล 6. อริยวิมุตติหมายถึงผลวิมุตติได้แก่ผลคือความพ้นจากกิเลสของพระเสขะบุคคลดูกรภิกษุทั้งหลายสุร

พระคฤหบดีผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แหละเป็นผู้ปลงใจเชื่อในพระตถาคตพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในพระพุทธคุณที่ว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในพระพุทธคุณก็หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะแสดงให้เห็นถึงความดีต่างๆที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นพระพุทธคุณ9ก็คือ 1. เป็นพระอรหันต์ 2. ตรัสรู้เองโดยชอบ 3. ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ 4. เสด็จไปดีแล้ว 5. เป็นผู้รู้แจ้งโลก 6. เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า 7. เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 8. เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว 9. เป็นผู้มีโชคดีหรือเป็นผู้จำแนกธรรมหรือกล่าวถึงพระพุทธคุณโดยย่อที่มี3ประการก็คือ 1. พระปัญญาคุณ 2. พระบริสุทธิคุณและ 3. พระมหากรุณาคุณนี่ก็หมายถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายจริงๆอีกประการหนึ่งที่ว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในพระพุทธคุณก็คือว่าท่านเป็นผู้สิ้นความสงสัยแล้วไม่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าหรือในพระคุณของพระพุทธเจ้าเลยมีจิตเชื่อมั่นไม่มีความลังเลสงสัยเหมือนยังกับปุถุชนคนทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอะไรทำนองนี้นี่ก็ยังมีคนคิดอยู่อีกเป็นจำนวนมากนั่นเพราะยังไม่มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธคุณแล้วนอกจากนั้นท่านเป็นผู้เห็นอมตะธรรมหรืออมริตธรรมหมายถึงธรรมอันไม่ตายแล้วก็ท่านก็กระทำให้เห็นแจ้งซึ่งอมตะธรรมอยู่คำว่าอมตะธรรมนี้ก็หมายถึงธรรมที่ทำให้ไม่ตายธรรมซึ่งเปรียบด้วยน้ำอมฤตทำให้ผู้ดื่มเนี่ยไม่ตายในที่นี้ท่านหมายถึงพระนิพพานนั่นเองคำว่าพระนิพพานหมายถึงการดับกิเลสเลกองทุกข์เป็นโลกุตตรธรรมคือธรรมที่พ้นจากโลกและเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านสุรัมภคฤหบดีหรืออีกนามหนึ่งว่าปุรพันธเศรษฐีหรือสุรัมภัฏฐเศรษฐีท่านได้ประพฤติปฏิบัติในอมตะธรรมนี้อยู่เพราะในฐานะที่ท่านยังเป็นเสขาบุคคลคือบุคคลนี้ต้องศึกษาท่านก็ต้องศึกษาอริยธรรมในเบื้องสูงต่อไปความดีต่างๆที่สุรัมภัฏฐเศรษฐีหรือปุรพันธเศรษฐีได้กระทำไว้แล้วนับเป็นตัวอย่างที่จะช่วยสอนให้ผู้เรียนรู้ประวัติชีวิตของท่านได้รู้จักเลือกเฟ้นแล้วจึงนับถือศาสนาเหมือนบุคคลผู้ฉลาดย่อมรู้จักเลือกคัดเก็บผลไม้ที่ดีและมีประโยชน์แก่การรับประทานไม่ใช่นับถือศาสนาแบบตามๆเข้าไปซึ่งไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดเชื่อคนอื่นบอกโดยที่ตนมองไม่เห็นสติปัญญาของเราจัดว่าเป็นเครื่องมือสำหรับใช้พิสูจน์ค้นหาความจริงเราจึงควรใช้สติปัญญาเลือกสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์และหลีกละสิ่งที่ไม่มีคุณประโยชน์เราก็จะได้รับแต่ผลดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องยุติและลาจากท่านผู้ฟังพอเวลาเพียงนี้ไปวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพัทธิยฤชวีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพัทธิยฤชวีเป็นอุบาสก
ที่ดำรงอริยคุณธรรมอยู่ในชั้นพระโสดาบันซึ่งนับเป็นอุบาสกที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งเพราะท่านเป็นเจ้าฤาษีอันเป็นบุคคลอยู่ในวรรณะชั้นสูงเมื่อท่านมานับถือพระพุทธศาสนาย่อมเป็นตัวอย่างให้บุคคลในวรรณะเดียวกันที่รู้จักคุ้นเคยกันยอมรับนับถือตามไปด้วยและช่วยให้บุคคลผู้อยู่ในวรรณะต่ำกว่ามีความเห็นคล้อยตามยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาง่ายขึ้นชีวประวัติของภัททิยฤาษีอุบาสกมีเรื่องบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตแห่งมหาวรรคที่5ในภัททิยสูตรซึ่งว่าด้วยการไม่ควรเชื่อถือโดยอาการ10อย่างความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารสลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นภัททิยฤาษีบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาคำว่ามายานี้ก็หมายถึงมารยาหรือเล่ห์กลหรือการแสร้งกระทำและหมายถึงการลวงด้วยย่อมทรงรู้มายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกของพวกสาวกอัญญะเดรถีคือผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาให้มานับถือพระองค์พวกเขาเหล่านั้นพากันกล่าวว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาย่อมทรงรู้มายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญะเดรถีให้มานับถือพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหรือไม่ได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่เป็นจริงย่อมพยากรณ์ทำสมควรแก่ธรรมและการคล้อยตามวาทะอันชอบแก่เหตุไรๆย่อมไม่มาถึงฐานะอันควรติเตียนหรือแท้จริงข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัททิยะท่านจงมาเถิดท่านทั้งหลาย 1. อย่าได้ถือโดยฟังตามกันมา 2. อย่าได้ถือโดยสืบต่อกันมา 3. อย่าได้ถือโดยตื่นข่าว 4. อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา 5.อย่าได้ถือโดยนึกเดาเอาเอง 6. อย่าได้ถือโดยคาดคะเน 7. อย่าได้ถือโดยตรึกตามอาการ 8. อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตน 9. อย่าได้ถือว่าผู้พูดเป็นคนควรเชื่อถือได้และ 10. อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าสมณะนี้เป็นครูของเราในหลักการทั้ง10อย่างนี้นับว่าเป็นหลักการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเตือนใจให้ได้คิดเป็นอย่างดีว่าเช่นอย่าได้ถือโดยฟังตามกันมาเพราะว่าการฟังตามกันมานี้อาจจะทำให้ฟังมาผิดก็ได้หรือผู้รับฟังเข้าใจผิดก็ได้ฉะนั้นก็เกิดเป็นข้อที่ผิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะถือว่าได้เคยฟังตามกันมาส่วนอย่างในข้อที่2ที่ว่าอย่าได้ถือโดยสืบต่อกันมาการถือโดยถือสืบต่อกันมานี่ก็อาจจะเป็นเช่นเถน2บาทก็ได้คืออาจารย์2บาทอยู่ไม่รู้ว่าอาจารย์ทำอะไรเมื่ออาจารย์ตายไปตนเองมาเป็นอาจารย์ก็กระทำหน้าที่ตามอาจารย์ก็ยกบาทขึ้นส่องดูอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์ส่องดูเพื่ออะไรแท้จริงอาจารย์ส่องดูก็เพื่อจะปลงว่าบาทนั้นยังมีการสึกหรอแตกร้าวไปเหมือนกับร่างกายเราแต่ว่าเถนลูกศิษย์ไม่รู้ก็ส่องบาทดูเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยกระทำแต่ไม่รู้ความหมายนี่เป็นการถือโดยสืบต่อกันมาหรือในข้อที่3ที่ว่าอย่าได้ถือโดยตื่นข่าวเพราะว่าการตื่นข่าวนั้นอาจเป็นข่าวโคมลอยก็ได้อย่างที่มีเรื่องเล่าว่า
คนหนึ่งบอกลงไปอาบน้ำไปเห็นเสาที่ท่าน้ำเท่าจระเข้แต่ผลที่สุดข่าวนั้นกลับกลายเป็นว่าคนนั้นได้ไปเห็นจระเข้ไปซึ่งไม่ตรงกับความจริงเลยอย่างในข้อที่4ที่ตรัสสอนว่าอย่าได้ถือโดยอ้างตำราข้อนี้ก็มีข้อคิดเหมือนกันเพราะว่าตำราอาจผิดได้หรือการเขียนไว้ในสมัยหนึ่งอาจจะทำให้ผิดเพี้ยนมาก็ได้อย่างที่เขียนว่ากินกระไดทากระไดคือเป็นยาที่อ้างสรรพคุณเอาไว้กินกระไดทากระไดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนอาจจะเอาไปทากระไดซะก็ได้อะไรเนี่ยความจริงตำราเขียนว่ากินก็ได้ทาก็ได้แต่ว่าตำราในยุคหนึ่งเขียนไว้ไม่ถูกหรือเกี่ยวกับเรื่องโลกก็เหมือนกันบางก่อนสมัยก่อนก็อ่านกันว่าโลกแบนซึ่งก็ไม่เป็นความจริงในยุคปัจจุบันก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นโลกกลมอะไรทำนองนี้ตำราอาจจะผิดเพี้ยนอยู่ได้อย่างในข้อที่5ที่ว่าอย่าได้ถือโดยนึกเดาเอาเองคือการนึกเดาเองนี่ก็มักจะเอาความเข้าใจตัวเองเป็นใหญ่แล้วเข้าข้างตัวเองอยู่ซึ่งจะทำให้ผิดได้ง่ายเพราะความเข้าใจของแต่ละบุคคลไม่ใช่จะถูกเสมอไปข้อ6ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่าได้ถือโดยคาดคะเนคือการคาดคะเนการที่ล่วงมาแล้วว่าเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มานึกคาดการล่วงหน้าเอาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งจะไม่เป็นไปตามที่คาดหมายนั้นเสมอไปเพราะว่าการคาดการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตรง 100% ผิดได้ง่ายเหมือนกันส่วนในข้อที่7ที่ตรัสสอนว่าอย่าได้ถือโดยตรึกตามอาการคือการนึกถึงอาการอาจไม่ตรงไปตามเป็นจริงนั้นได้อาการอย่างหนึ่งอาจจะแสดงความหมายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในข้อที่8ที่ตรัสสอนว่าอย่าได้ถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนเพราะว่าลัทธิที่เราถืออยู่นั้นอาจจะไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ฉะนั้นการจะนับถือศาสนานั้นต้องดูที่เหตุผลว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรในข้อที่9ที่ตรัสสอนว่าอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดเป็นคนเชื่อได้คือคำพูดของบุคคลบางคนพูดน่าเชื่อคือน่าเลื่อมใสแต่พูดโกหกฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องจริงแต่ผู้พูดนั้นไม่ได้พูดเรื่องจริงเลยพูดเพื่อเอาประโยชน์มาให้แก่ตนนั่นเองและข้อสุดท้ายคืออย่าได้ถือโดยเชื่อว่าสมณะนี้เป็นครูของเราซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าจะไปเจอเอาครูอย่างของอหิงสกกุมารคือครูที่มีความวิตกกังวลหวั่นในเรื่องที่ไม่จริงในเรื่องที่ไม่ดีก็ทำให้มองดูศิษย์เป็นคนชั่วไปเหมือนอย่างกับอหิงสกกุมารได้รับผลในเรื่องนี้มาแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภัททิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ได้โดยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้อันมินยูชนติเตียนทำเหล่านี้อันบุคคลสมาทานให้บริพูนแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเถิดดูก่อนพระทิยะท่านจะพึงเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนความโลภเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อวิชัยประโยชน์เราพระทิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าเพื่อวิชัยประโยชน์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพระทิยะบุคคลผู้โลภมากถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิตใจย่อมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คบชู้พูดเท็จกระทำได้สารพัดท
ั้งยังชักชวนผู้อื่นให้กระทำอย่างนั้นก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานมิใช่หรือพระธิยาริชวีกราบทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพระธิยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงสารัมภะคือความแข็งดีเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เหล่าภาธิยะฤชวีกราบทูลตอบว่าเพื่อมิใช่ประโยชน์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภาธิยะบุคคลผู้มีความโกรธมีความหลงมีความแข็งดีถูกความโกรธความหลงความแข็งดีครอบงำย่ำยีจิตใจเขาฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ทั้งยังชักชวนผู้อื่นเพื่อให้กระทำอย่างนั้นก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานมิใช่หรือพระธิยฤชวีกราบทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพระธิยะท่านเข้าใจความข้อนี้เป็นไฉนทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพระธิยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพระธิยะทำเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษพระธิยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้มีโทษพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าทำเหล่านี้วินยูชนติเตียนหรือวินยูชนสรรเสริญพระธิยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้วินยูชนติเตียนพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพัทยะทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริพูนแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์มิใช่หรือท่านมีความเห็นอย่างไรในข้อนี้พัทยฤชวีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูนแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์ข้าพระองค์มีความเห็นในข้อนี้อย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัทยะตถาคตได้กล่าวคำใดกับท่านว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือตามหลักสิบประการนั้นเมื่อใดท่านพึงรู้ได้โดยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้อันมีอยู่ชนติเตียนธรรมเหล่านี้อันบุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเถิดดังนี้คำนั้นตถาคตกล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภัทยะท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือตามหลักสิบประการนั้นเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ได้โดยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้อันมีชูวินยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านี้บุคคลสมาทานในบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดดูก่อนภัทยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนความโลภเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เล่าภัทยฤชวีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัทยะบุคคลผู้ไม่มีความโลภนี้ไม่ถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิตใจย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จและไม่ชักชวนผู้อื่นให้กระทำอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานหรือไม่ใช่พระธิยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้เป็นไปอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพระธิยะท่านเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนความไม่โกรธความไม่หลงความไม่แข็งดีเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลหรอกภัทยฤชวีกราบทูลตอบว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัทยะบุคคลไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความแข็งดีไม่ถูกความโกรธค
ความหลงและความแข็งดีครอบงำย่ำยีจิตใจ

ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จและไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้กระทำอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานหรือไม่ใช่ภาติยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้เป็นไปอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภาติยะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลภาติยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าทำเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษภาติยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้ไม่มีโทษพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าทำเหล่านี้วินยูชนติเตียนหรือสรรเสริญภาติยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าทำเหล่านี้ที่บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขหรือไม่ใช่หรือท่านมีความเห็นอย่างไรในข้อนี้ภาติยฤชวีกราบทูลตอบว่าทำเหล่านี้ที่บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้าพระองค์มีความเห็นในข้อนี้อย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภาติยะตถาคตได้กล่าวคำใดกับท่านว่าท่านทั้งหลายจงมาเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ถือโดยฟังตามกันมาเป็นต้นท่านทั้งหลายพึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดอย่างนี้คำนั้นตถาคตกล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภัททิยะคนเราใดเป็นคนสงบเป็นสัตบุรุษคือคนดีคนเหล่านั้นย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านจงมาท่านจงปราบปรามความโลภเสียเถิดเมื่อท่านปราบปรามความโลภได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากความโลภด้วยกายวาจาใจท่านจงปราบปรามความโกรธเสียเถิดเมื่อท่านปราบปรามความโกรธได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากความโกรธด้วยกายวาจาใจท่านจงปราบปรามโมหะคือความหลงเสียเถิดถ้าท่านปราบปรามโมหะคือความหลงได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากโมหะคือความหลงด้วยกายวาจาใจท่านจงปราบปรามความแข็งดีเสถิดเมื่อท่านปราบปรามความแข็งดีได้ท่านจะไม่กระทำกรรมที่เกิดจากความแข็งดีด้วยกายวาจาใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วภาติยฤชวีได้กราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโดยอเนกปริยายคือมีเหตุมากมายหลายอย่างเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภัททิยะตถาคตได้กล่าวชักชวนท่านว่าภัททิยะขอท่านจงมาเป็นสาวกของตถาคตเถิดตถาคตจะเป็นศาสดาของท่านดังนี้หรือภัททิยฤชวีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญมิใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัททิยะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตู่ตถาคตผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติบอกอย่างนี้ด้วยคำอันไม่แน่นอนเป็นคำเปล่าประโยชน์เป็นคำเท็จเป็นคำไม่จริงว่าพระสมณโคดมมีมายารู้จักมายาคือเครื่องปรับใจสาวกของพวกอัญญะฤทธีให้มานับถือตถาคตภัททิยฤชวีกราบทูลชมเชยว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญมายาเป็นครึ่งกลับใจนี้ดีมากงามนักถ้าหากญาติสาลุหิตผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์พึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นครึ่งกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บรรดาญาติโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ตลอดกาลนานถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้
ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าหากพวกพราหมณ์ทั้งปวงถ้าหากพวกแพทย์ทั้งปวงและถ้าหากพวกสูตรทั้งปวงจะพึงปรับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องปรับใจชนิดนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกพราหมณ์พวกแพทย์หมายถึงพวกชาวนาและพ่อค้าและพวกสูตรหมายถึงพวกทาสและกรรมกรทั้งปวงตลอดกาลนานพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภัททิยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นถ้าหากกษัตริย์ทั้งปวงพึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็จะพึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าหากพวกพราหมณ์ทั้งปวงพวกแพทย์ทั้งปวงพวกสูตรทั้งปวงพึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พราหมณ์แพทย์และสูตรทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานดูก่อนภัททิยะถ้าหากพวกมหาศาลเหล่านี้จะพึงกลับใจมาด้วยมายาคือเครื่องกลับใจนี้เพื่อละอกุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนี้ก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกมหาศาลเหล่านี้ตลอดกาลนานถ้าหากพวกมหาศาลเหล่านี้พึงตั้งใจไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่เป็นมนุษย์มีข้อความตามอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยักย้ายแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าภัททิยะฤชวีก็ได้เป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าชีวประวัติของภัททิยะฤชวีอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสิ้นสุดใจความของเรื่องหลวงเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงเจ้าภัททิยะฤชวีที่มีความตั้งใจศึกษาตั้งใจแสวงหาความรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและความจริงใจนั้นก็ทำให้ท่านได้รับผลกำไรคุ้มค่าที่สุดเพราะท่านได้เป็นพระโสดาบันคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าท่านสามารถปิดประตูนรกได้ประตูพระนิพพานได้เปิดรับท่านแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตะสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัด
ปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092

0: 024-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิกราบนมัสการขอโอกาสครูบาอาจารย์ที่อยู่ณที่ตรงนี้ก็ขอความเจริญในธรรมก็จะมาเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนแล้วก็ที่ได้ดูได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะญาติโยมแล้วก็ที่เป็นบรรดาลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของพ่อตนองก็ได้บำเพ็ญกุศลความดีมีการสวดพระภิธรรมถ้านับวันที่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนี่ก็ถึงวันนี้ก็เลยมาอีก24วันแล้วนะถ้าวันที่ท่านละสังขารวันที่24ถึงหาวันนี้มันเป็นวันที่16กันยาฉะนั้นการที่เราได้ทำอย่างนี้มาจนเป็นผู้ตามเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องของปกติก็ว่าได้เพราะการฟังธรรมนะเราก็หลวงพ่อสนองท่านก็ทำให้เราได้เห็นได้เข้าใจอยู่แล้วนะว่านะให้เราสนใจเรื่องขององค์ธรรมนะองค์ธรรมะนะเหตุผลธรรมะทั้งหลายที่เรานะได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปพึ่งปฏิบัติได้นะองค์เทศองค์แสดงนั้นนะอยู่ที่ไหนบางทีเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้พบปะองค์ท่านนะแต่เมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติได้ตรงนี้ที่พูดอย่างนี้นะเราก็คงจะเข้าใจกันนะบรรดาอุบาสกอุบาสิกาหรือลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์องค์เนนทั้งหลายนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ทำมานานแล้วเรียกว่าให้ฟังเสียงจากวิทยุบ้างจากมีสถานีโทรทัศน์บางคนก็ไม่เคยมาที่วัดนะก็ได้ยินได้ฟังนะได้ฟินได้ฟังธรรมะจากวิทยุได้ดูจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆเหล่านี้นะฉะนั้นให้เรานั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำอยู่แล้วหลวงพ่อสนองท่านก็เมตตานะท่านก็เมตตาที่ปรารถนาต้องการจะให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหรือมีแนวทางในการที่จะได้ปฏิบัติในการเป็นอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นตรงนี้ฉะนั้นให้เรานั้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผ่านมาแล้วเรียกว่าท่านละสังขารมาจนเป็นปีแล้วก็เลยมาอีกจนถึงวันนี้ก็ยังมีการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรม นะปฏิบัติธรรมนะเพื่อเหมือนกับท่านยังอยู่กับเราเหมือนก็เรียกว่าท่านมีองค์ธรรมะอยู่กับอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าท่านมาแสดงธรรมให้เราทุกวันตรงนี้นะลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะทำใจเรียกว่าทำใจได้ถึงท่านจะละสังขารจากเราไปไม่มีธาตุขันธ์ให้เราได้เห็นนะแต่เราก็ได้รู้จักธรรมะที่ท่านแสดงฝากไว้นะอาตมาเองก็ได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเพราะศรัทธาหลวงพ่อธรรมะของหลวงพ่อสนองเนี่ยฟังง่ายนะเข้าใจง่ายเหตุผลชัดเจนนะท่านแสดงไว้เรียกว่าฟังแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ยุ่งยากลำบากอะไรนำไปปฏิบัติได้อย่างเช่นท่านเคยยกตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเรื่องการที่ให้พวกเราได้ฟังแล้วเนี่ยฟังธรรมะข้อนี้แล้วก็มีกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติกันทั้งทุกท่านทุกคนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะข้อนี้แล้วก็จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติผู้ที่ยังใหม่อยู่ยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องของจิตของใจก็จะได้มีศรัทธาตรงนี้ท่านยกตัวอย่างบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเอากำลังกายไปสู้กับคน10คนหรือ20คนเนี่ยให้พิจารณาดูว่าเอากำลังกายสู้กันเนี่ยนะคนหนึ่งคนสู้คน10คน20คนเนี่ยสู้ได้ไหมท่านก็บอกว่าก็คงจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ากำลังกายนั้นคนจำนวนมากก็ต้องชนะคนจำนวนน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งปฏิบัติจิตปฏิบัติเรื่องของการภาวนาเรื่องของจิตใจเนี่ยจนกระทั่งเกิดกำลังเรียกว่าเกิดสมาธิสติปัญญามีกำลังทางด้านจิตใจอย่าว่าแต่คนเป็น10คน20คนเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นก็สู้คนคนเดียวไม่ได้ถ้าคนคนนั้นได้สมาธิกำลังของสมาธิกำลังของฌานนะหลวงพ่อสนองท่านยกตัวอย่างตรงนี้อาตมาก็ยังจำได้นะเคยฟังธรรมะข้อนี้เมื่อเราฟังแล้วเนี่ยโอ้นะเราเอาไปพึ่งปฏิบัติสืบต่อได้นะเรียกว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราเป็นอยู่ด้วยกำลังกายเนี่ยก็เป็นอยู่แค่ตลอดอายุไขตลอดที่เราได้ข้าวได้น้ำถึงมีกำลังนะเรียกว่าอายุก็ไม่เกิน100ปีนะเรื่องของกำลังกายแล้วก็ยังมีความเสื่อมของร่างกายนะมีความแก่ความเจ็บไข้กำลังกายเนี่ยอยู่ไม่ได้ตลอดนะไม่ได้ตลอด60ปี70ปี100ปีเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ไม่กี่ปีเองนะลักษณะอย่างนี้นะเราก็ต้องเข้าใจกันแล้วว่านะร่างกายเราก็ดูแลไปมันมีความแก่ความเจ็บไข้นะเกิดที่ร่างกายเราก็ดูแลเยียวยารักษาให้ข้าวให้น้ำให้มีกำลังแต่เรามาสนใจเรื่องกำลังของจิตใจตรงนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาท่านพยายามชี้แจงแสดงอธิบายขยายความให้เรานั้นเอาไปพุทธปฏิบัติกันถึงท่านจะละสังขารจากพวกเราไปแต่องค์ธรรมะยังมีอยู่เหตุผลดีๆยังมีให้เราได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจนะเราก็เอาไปปฏิบัติของเราต่างๆเหล่านี้แม้แต่เรื่องของการเป็นอยู่ในโลกนี้ท่านยังพูดให้ข้อคิดเป็นคติว่าคนเราเนี่ยไอ้ที่ของรักเนี่ยมันจะห่างไอ้ที่ชังมันจะใกล้นะหลวงพ่อสนองท่านเคยแสดงธรรมตรงเนี้ยเคยได้ยินได้ฟังอยู่เรื่องของรักเนี่ยมันจะห่างไอ้เรื่องของชังที่มันจะใกล้มีความหมายตรงนี้ว่านะท่านอธิบายว่าเรื่องไอ้ของรักก็คือคนที่บุคคลเป็นที่รักเข้าของติ่งของทั้งหลายที่เรารักที่เรานิยมชมชอบนะทุกติ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยที่เราชอบของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านข้าวของรถเงินทองรถลาข้าวของเงินทองทั้งหลายเป็นของที่เรารักที่เราชอบเราสะสมแสวงหาสะสมเอาไว้นะพอถึงเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะห่างออกไปเราไม่สามารถที่จะเอาไปได้เราสะสมมาตลอดชีวิตของเราทุกท่านทุกคนเนี่ยนะของรักมันจะห่าง แม้แต่บุคคลอเมติรักนะสามีภรรยาลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวกันที่เรารู้จักคุ้นเคยเพื่อนสนิทมิตรสหายก็จะห่างออกไปเมื่อเราหมดลมหายใจวาระสุดท้ายแล้วแต่ไอ้ที่ของที่เราไม่ได้สะสมของเรียกว่าท่านเปรียบเป็นของชังคือของที่เราไม่รักไม่นิยมชมชอบเลยทุกคนแม้แต่ได้ยินเราก็ยังไม่อยากจะได้ยินเลยเรื่องของของที่เราไม่ชอบก็คือเรื่องของโลงศพเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นนะเราจะลงไปนอนในโลงแหละเนี่ยของที่เราไม่ได้สะสมมาเราไม่ได้สนใจไม่ได้นั่นไม่อยากได้ยินได้ฟังด้วยแต่เราก็ต้องเข้าไปใกล้นะเข้าไปอยู่ในโลงนี่คือเป็นโอวาทเป็นคำเป็นการแสดงธรรมของหลวงพ่อที่ท่านแสดงให้ข้อคิดคติเตือนจิตเตือนใจลูกศิษย์ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะท่านที่พอหลวงพ่อสนองท่านแสดงธรรมอยู่เรียกว่าท่านมีเมตตาตรงนี้ท่านมีการแสดงธรรมอยู่เป็นประจำแม้แต่ปัจจุบันนี้อาตมาก็ยังได้ฟังนะได้ฟังธรรมอยู่เป็นอยู่เปิดเสียงธรรมะฟังตลอดนะเรื่องของธรรมะของพ่อเพราะว่าเข้าใจง่ายมาอันไหนที่จำง่ายก็จะจำมาแล้วก็จำอามาปฏิบัติเพราะว่าเป็นเหตุผลเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะฉะนั้นเมื่อมีงานอย่างนี้นะเราจัดงานสวดบำเพ็ญกุศลสวดพิธรรมเราก็ดีในฟังธรรมะเหมือนกับเรามีหลวงพ่อมาแสดงธรรมอยู่เพราะว่าที่ท่านแสดงไว้ก็มีมากอยู่แล้วนะธรรมะแต่การทำอย่างนี้ก็ทำหน้าที่นะลูกศิษย์นะทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์นั้นนะมีคุณกับเรามากนะเพราะว่าจากที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ในเรื่องที่เราไม่ชัดเจนอะไรเราก็จะได้รู้ชัดเจนอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามบอกกล่าวเราให้เรานั้นเกิดความเข้าใจตรงนี้นี่คือท่านนึกถึงเรื่องของครูบาอาจารย์เนี่ยคุณนึกถึงองค์เสด็จสัมมาเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นแบบอย่างเรียกว่าตั้งแต่อะไรก็ท่านนึกถึงในคราวแรกที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าได้เป็นอาจารย์หลังจากที่เป็นลูกศิษย์นะศึกษาหาความรู้นะบำเพ็ญทุกขละกิริยามาตั้ง6ปีกว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจนมาเป็นอาจารย์ที่จะมาให้ธรรมะนะเมื่อได้ธรรมะแล้วเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอริยสัจ4แล้วก็นำธรรมะมาเพื่อที่จะมาแสดงให้กับลูกศิษย์คนที่จะได้ยินได้ฟังที่ว่าจะเป็นลูกศิษย์เนี่ยใครนึกถึงอาราแล้วดาบทกาดาบทก็ละสังขารจากไปแล้วนะนึกถึงพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิพราหมณ์ทั้ง5นะก็จึงได้มาแสดงธรรมนะเรียกว่ามาแสดงธรรมะที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตรัสรู้เองนะด้วยตนเองนี่คือคุณของครูบาอาจารย์เมื่อแสดงธรรมแล้วก็ต้องการให้รู้สิทธิ์ลูกศิษย์ที่ได้ยินได้ฟังนั้นเห็นจริงตามที่ได้ตรัสรู้มาได้รู้แจ้งเห็นจริงมานะแสดงธรรมครั้งแรกโกณฑัญญะพราหมณ์ก็ยังได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันนะอริยบุคคลชั้นต้นนะได้ฟังธรรมะครั้งแรกนะที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนะในนี่คือครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตาตรงนี้เมื่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงนะยกระดับจิตใจสูงขึ้นดีขึ้นมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญานะมีความเข้าใจเปลี่ยนจิตใจจากธรรมดาเป็นปุถุชนนะก็เป็นอริยบุคคลได้เนี่ยนี่คือองค์เสด็จสัมมาเจ้าที่เป็นศาสดาเอกของโลกนะที่ท่านตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็มาเป็นสัทธาเทวนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมะนะก็ยังได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นในพรรษานั้นน่ะก็ได้อยู่จำพรรษาแสดงธรรมนะที่ป่าสีปตนมฤคทายวันเนี่ยแสดงธรรมกับวัปปะพัทยะมหานามะอัสสชิเนี่ยแสดงอนัตตลักษณสูตรเนี่ยก็ได้ดวงตาเรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในพรรษานั้นนะ เรียงตามอันดับมา

อัญญากลทัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะสัจจินี่คือคุณของครูบาอาจารย์ที่นำธรรมะสัจธรรมความจริงมาแสดงเมื่อได้ฟังแล้วก็ทำให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่ได้อธิบายขยายความตามที่ได้รู้ได้เห็นมาเนี่ยนี่คือคุณของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้แม้แต่ขณะที่โปรดยัสสกุลบุตรนั่นน่ะก็เหมือนกันนะที่เป็นลูกของคฤหบดีนะผู้ที่ร่ำรวยนะมีคฤหาสน์ทั้ง3ฤดูนะเรียกว่าฤดูร้อนก็ไปอยู่ในที่เย็นสบายฤดูหนาวก็ที่ไปอยู่ในบ้านที่อบอุ่นสบายฤดูฝนก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่อับชื้นนะนี่คือลูกของเศรษฐีนะยัสสะเมื่อมีวันหนึ่งเกิดความเรียกว่าถึงพร้อมที่จะได้รู้ธรรมะเกิดความเบื่อหน่ายความสุขสะดวกสบายที่มีอยู่เป็นอยู่นะก็ยังบอกว่าออกจากบ้านจากเรือนมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเมื่อมาเจองค์เสด็จสัมมาเจ้าองค์เสด็จสัมมาเจ้าก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังนี่คือครูบาอาจารย์นะเรียกว่าองค์เสด็จพระเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติตามที่เรารู้ว่านี่คือคุณครูบาอาจารย์มีคุณอย่างนี้นะเมื่อยัสสะได้ฟังธรรมจากองค์เสด็จสัมมาเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นอริยบุคคลนะเป็นโสดาบันนะหลังจากนั้นพ่อแม่ออกมาตามหานะเมื่อไม่เจอลูกชายนะองค์เสด็จเจ้าก็แสดงธรรมอีกนะแสดงอนุปพีกถา5เนี่ยเรียกว่าแสดงอีกครั้งนึงยัสสะก็ได้เป็นพระอรหันต์ได้นี่คือเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของคุณครูบาอาจารย์ที่เรานั้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้คงจะเข้าใจมาถึงหลวงพ่อสนองของเรานะท่านก็มีความประสงค์ตรงนี้นะที่ท่านพยายามชี้แจงแสดงธรรมะไว้มากมายนะจนปัจจุบันนี้เราก็ยังได้ยินได้ฟังได้นะถึงท่านจะไม่มีธาตุขันธ์อยู่กับเรานะเราได้ยินได้ฟังได้ฟังเสียงท่านได้เห็นรูปนะทางสถานีโทรทัศน์นะเราก็เหมือนกับท่านยังอยู่กับเรานะเหมือนกับท่านยังอยู่กับเราเพราะท่านก็ยังแสดงธรรมนะเรียกว่าเรายังได้ยินได้ฟังธรรมะเหตุผลดีๆทั้งหลายนำมาพึ่งปฏิบัติแม้แต่การจัดงานอย่างนี้นะก็เป็นงานที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำนะลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามนิมนต์ครูบาอาจารย์มาชี้แจงแสดงธรรมเพื่อนะระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ให้เรานั้นได้เข้าใจตรงนี้ว่าเมื่อเราในฐานะลูกศิษย์นะเราก็ต้องพยายามปฏิบัตินะพยายามปฏิบัติตามนึกถึงคำโอวาทคำสอนของหลวงพ่อว่าท่านชี้แจงแสดงไว้เรื่องอะไรบ้างนะที่เรายังขาดตกบกพร่องยังไม่สมบูรณ์เรายังปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิสติปัญญาอะไรยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงพร้อมเราก็พยายามทำให้สมบูรณ์นะหลวงพ่อท่านพยายามแสดงไว้ให้เราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วแม้โดยเฉพาะเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยท่านก็นะพยายามเน้นนะเรื่องทั้งการปฏิบัติภาวนาเนี่ยท่านบอกว่านะท่านเคยแสดงไว้ในเรื่องของในเรื่องของเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะท่านธรรมะตรงนี้หลวงพ่อสนองเคยกล่าวไว้ว่าเราต้องพยายามฝึกฝึกของเราไว้นะจิตใจของเราฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้เห็นจนเห็นนิสัยของเรานะนิสัยของเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยต้องพยายามฝึกจิตฝึกใจจนเรากลายเป็นคนอดทนเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนมาต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองใครมาทำอะไรให้เราโกรธเราก็อภัยได้เราก็เฉยได้เพราะเราหัดเฉยได้นี่เราจะมีหลักของตัวเองถ้าเราไม่เคยฝึกเลยพอเจ็บปุ๊บนะเวทนาก็ครอบงำแล้วครอบงำหมดทุกคนถูกครอบงำก็หลงเลยหลงตายเลยไปดีไม่ได้เนี่ยนี่คือธรรมะที่หลวงพ่อแสดงไว้ในเรื่องของเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยที่ท่านให้เรานั้นสนใจเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจ
พราะนิสัยเดิมๆที่เราเคยมีอยู่เป็นอยู่ของแต่ละท่านแต่ละคนที่ยังไม่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติยังไม่ได้มารู้แนวทางยังไม่ได้มาพบปะครูบาอาจารย์ก็จะเป็นไปตามอารมณ์ตามความเคยชินตามความชอบใจที่เคยมีอยู่เป็นอยู่เมื่อได้ยินมารู้จักครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเราก็จะได้แก้ไขจิตใจของเรารู้ว่านิสัยของเรามีอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะในจิตในใจของเราก็ขจัดออกไปเรื่องดีๆเราก็รักษาไว้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจเนี่ยเราต้องพยายามทำนะเนี่ยท่านพยายามเน้นเรื่องจิตใจแล้วท่านก็บอกว่าลมหายใจเราเนี่ยนะมันมีคู่โลกอยู่แล้วนะนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมา

แล้วนะนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมนะธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องซื้อกันนะโยมนะออกซิเจนนะโยมนะที่ว่าเราต้องเสียเงินเสียทองออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์เนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตนะก็มีแค่ลมเท่านั้นจะวิเศษตรงไหนล่ะถ้าไม่มีลมจะเอาอะไรมานะแผ่นดินนี้ก็ไม่มีค่าสำหรับเราตึกรามบ้านช่องรถลาสวยๆก็ไม่มีค่าสำหรับเราถ้าลมไม่มีจะเอาอะไรไปเอาบุญเท่านั้นแหละที่จะอยู่เหนือลมนะเนี่ยธรรมะครูบาอาจารย์ท่านแสดงไว้เนี่ยเรียกว่าถึงท่านจะไม่มีธาตุขันธ์อยู่กับเรานะเมื่อเรานำเหตุผลธรรมะทั้งหลายมาพินิจพิจารณาหาเหตุหาข้อดีข้อแนวอะไรเป็นคติข้อดีต่างๆเราก็เอามาปฏิบัติเป็นแนวทางของจิตใจของเราได้นะเรียกว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าลมหายใจนี้สำคัญเนี่ยท่านบอกแล้วเราก็เข้าใจนะถึงท่านจะไม่ได้อยู่กับเราเราก็สามารถที่จะนำองค์ธรรมะที่ท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างดีนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาพยายามให้ลูกศิษย์นั้นได้เข้าถึงธรรมะดีๆทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็คงจะรู้แล้วว่าโอ้คุณครูบาอาจารย์นี้ท่านประเสริฐนะท่านดีแท้นะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็คงจะการพึ่งปฏิบัติของเราก็คงจะไม่สำเร็จประโยชน์นะเพราะว่าทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยนะแม้แต่เรื่องการปฏิพฤติปฏิบัติในเรื่องของจิตของใจท่านบอกว่ามันมีหลักสัปปายะนะครูบาอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในหลักสัปปายะนะเรียกว่ามีสถานที่สัปปายะมีครูบาบุคคลสัปปายะธรรมะเป็นที่สัปปายะสถานที่เป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายสถานที่ธรรมะเป็นที่สบายครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เราที่ทำให้เรานั้นสำเร็จประโยชน์ได้ถึงเราจะมีสถานที่ที่เอื้ออำนวยในการพึ่งปฏิบัติภาวนาแต่เราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาแนะที่จะมาชี้แจงแสดงนะธรรมะให้เราได้เข้าใจเราก็ไม่มีบุคคลสัปปายะไม่มีธรรมะสัปปายะการปฏิบัติของพวกเราก็คงจะนะก็คงจะสำเร็จประโยชน์ได้ยากคิดเองปฏิบัติเองแล้วก็คงจะฝึกฝืนจิตใจได้ยากได้ลำบากเพราะว่ามันสะสมความเคยชินมานานนะกว่าเราจะได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจเรื่องของแนวทางเรื่องของจิตของใจฉะนั้นให้เรานั้นรู้จักตรงนี้นะว่าเรามีความสมบูรณ์แล้วมีสถานที่สัปปายะนะมีนะบุคคลสัปปายะเมื่อมีบุคคลสัปปายะบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์เรานะเราก็มีธรรมะสัปปายะเป็นธรรมะเป็นที่สบายการพึ่งปฏิบัติเรื่องของการพัฒนาจิตใจก็เป็นไปได้ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรตรงนี้นะเราได้ยินได้ฟังธรรมะเราก็น้อมนำเอามาใส่จิตใส่ใจของเราเรื่องของการดูการฟังนะการเป็นอยู่ประจำวันเป็นอย่างไรทุกคนก็คงจะรู้จักตรงนี้แล้วว่านะเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเราก็รู้ได้รับความสะดวกกายนะสบายใจมีความสงบร่มเย็นเพราะครูบาอาจารย์ท่านยืนยันด้วยตัวท่านเองนะท่านมีเรียกว่าท่านไปค้นคว้าพึ่งปฏิบัติมาจนรู้เหตุรู้ผลโดยที่มีตัวครูบาอาจารย์เป็นสักขีพยานยืนยันนะแล้วก็มาบอกกล่าวเราว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วเดินตามครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยก็ได้ผลจริงได้รู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าครูบาอาจารย์สงบอย่างไรเราก็สงบตามได้ดังนั้นความคิดการกระทำคำพูดเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านบอกนะเราทุกคนก็จะมีที่พึ่งในขณะที่เราเป็นอยู่ในประจำชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะมีที่พึ่งของเราดังนั้นให้เรานั้นต้องรู้จักนะว่าเรานี้เป็นผู้ที่มาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะเรียกว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาจิตใจมนุษย์นั้นเป็นผู้มีจิตใจที่ประเสริฐนะเป็นผู้ที่มีจิตใจมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานะเราก็สะสมมาสะสมเพิ่มเติมนะให้รักษากายวาจาจิตใจของเราให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมแนวทางที่ดีเพราะบทสรุปของศีลก็บอกอยู่แล้วว่าศีลเลน

ุขติงยันติเนี่ยเราเป็นผู้ที่นะมีความสุขได้นะมีไปสุขติได้เราต้องก็อาศัยศีลสีเลนะโภคสัมมทามีโภคทรัพย์มีทรัพย์ภายในทรัพย์อริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายนอกโลกิยทรัพย์ทั้งหลายนั้นก็ต้องอาศัยผู้มีศีลมีธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมนะสีเลนะนิพุติงยันติเราจะไปนิพพานได้นะแล้วก็ไปสู่ความสงบร่มเย็นได้ก็อาศัยศีลศีลนั้นทำให้เรานั้นมั่นใจได้ในการเป็นอยู่แม้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ที่เราเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพราะเราก็ศรัทธาท่านด้วยท่านที่มีศีลมีธรรมให้เราได้เห็นด้วยตารู้ด้วยจิตด้วยใจนะต่างๆเหล่านี้ครูบาอาจารย์เราจึงมีคุณธรรมความดีทั้งหลายนำมาบอกมากล่าวเราได้ฉะนั้นให้เรานั้นเข้าใจตรงนี้ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเรียกว่าถึงเราจะครูบาอาจารย์ละสังขารจากพวกเราไปแต่เรายังมีองค์ธรรมะเหตุผลดีๆที่เราจำได้ตรงไหนบ้างอะไรบ้างที่ท่านชี้แจงแสดงฝากไว้นะเราก็เอามาพินิจพิจารณาให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของพวกเราทุกคนนะเราก็จะเป็นผู้ที่มีที่พึ่งมีแนวทางเดินไปด้วยความมั่นใจเรียกว่าหนทางที่เราเป็นอยู่นั้นเราก็จะอยู่ด้วยความมั่นใจครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพยายามชี้แจงแสดงธรรมะแม้แต่หลวงพ่อกันหาเนี่ยหลวงพ่อกันหาอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ใหญ่ที่อาตมาได้ศึกษาข้อประพฤติปฏิบัติจากหลวงพ่อกันหาหลวงพ่อกันหาท่านก็ไม่ได้แสดงธรรมเองนะท่านฝากลูกศิษย์นะท่านก็พยายามฝากธรรมะดีๆบอกฝากกล่าวให้ลูกศิษย์ที่เป็นพระนะมาชี้แจงแสดงฝากไว้นะเรียกว่าแต่ธรรมะทั้งหลายที่หลวงพ่อกันหาท่านให้ลูกศิษย์ไปชี้แจงแสดงนั้นมีเหตุผลดีๆมากมายถึงท่านไม่แสดงเองแต่เมื่อลูกศิษย์มาชี้แจงแสดงไว้ก็จะทำให้ได้ข้อคิดได้คติเตือนใจมากมายเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านรู้แจ้งเห็นจริงนะเรื่องของการปฏิบัติเมื่อท่านเข้าถึงแล้วเนี่ยท่านก็พยายามเมตตาบอกลูกศิษย์ว่าให้เดินตามมานะเพราะว่าถึงจะไม่เห็นครูบาอาจารย์แต่ให้พยายามเห็นธรรมะเห็นผลทั้งหลายเราก็คงจะรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้หลวงพ่อกันหาเนี่ยท่านจะแสดงเรื่องธรรมะเรื่องใจดีใจสบายนะเรียกว่าท่านก็คงจะมีธรรมะตรงนี้มีที่พึ่งนะใจดีใจสบายไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายนะใจจะดีได้สบายได้นั้นจะต้องฝึกฝนอบรมนะอบรมจนจิตใจของเรานั้นปราศจากมลทินโทษทั้งหลายใจจึงจะดีจึงจะสบายได้ท่านจะพูดอยู่เสมอเรื่องของใจดีใจสบายนะเราต้องมีศีลมีธรรมรองรับจิตใจของเราถ้าจิตใจทั่วไปมีความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นจิตใจที่วุ่นวายจิตใจที่สับสนไปตามอารมณ์ตามความชอบใจต่างๆเหล่านี้หลวงพ่อกันหาจึงพยายามบอกว่าให้ทำใจดีใจสบายนะรู้จักฝึกหัดขัดเกลาตนเองโดยเฉพาะเรื่องสมาธิเนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อกันหาท่านก็จะเน้นนะให้บอกอยู่เสมอว่านะพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธินะนะเพราะว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องอาศัยสมาธิการทำงานทำการที่ไม่ผิดพลาดที่ไม่เกิดความเสียหายก็อาศัยจิตใจที่ตั้งมั่นในการมีสมาธิจดจ่อกับการงานที่เกี่ยวข้องเป็นอยู่นั้นนะการงานทุกอย่างก็สำเร็จประโยชน์ได้นะแม้แต่มาเรื่องปฏิบัติก็ต้องพยายามสนใจเรื่องของความคิดจิตใจนะพยายามทำให้จิตใจนั้นมีความตั้งมั่นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือขณะที่จะหลับนอนพักผ่อนเราก็มีสติประคับประคองตนเองไม่ปล่อยจิตใจไปวุ่นวายไปกับอารมณ์ทั้งหลายทำให้การพักผ่อนหลับนอนของเราก็คงจะนอนไม่หลับนะถึงจะอยู่ในอิริยาบถนอนแต่กระสับกระส่ายกระวนกระวายนะคิดไปตามเรื่องต่างๆที่สะสมมาก่อนที่จะมาพักผ่อนหลับนอนเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างวุ่นวายอยู่ในขณะนั้นนะอยู่ในอิริยาบถนอนก็นอนไม่หลับต่างๆเหล่านี้ดังนั้นต้องรักษาจิตรักษาใจนะรักษาจิตรักษาใจให้อยู่กับสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอยู่กับการฝึกปฏิบัติของเรา
ดังนั้นให้เรานั้นต้องเข้าใจตรงนี้ว่านะเรียกว่าถึงครูบาอาจารย์ไม่อยู่กับเรานะครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ก็พยายามฝากธรรมะอย่างเนี้ยนะโดยเฉพาะหลวงพ่อสนองเราก็ฝากธรรมะไว้มากอยู่แล้วนะเราก็พยายามเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลครูบาอาจารย์ก็คงจะนิยมชมชอบตรงนี้นะว่าลูกศิษย์นั้นปฏิบัติแล้วเกิดผลเกิดความเข้าใจนะเพราะว่าท่านนะท่านเป็นห่วงอยู่แล้วแม้แต่ว่าขณะที่ท่านจะก่อนที่ท่านจะละสังขารขณะที่หลวงพ่อท่านอาพาธหนักนะท่านก็ยังนะมีการฝากธรรมะไว้นะในขณะที่นะหลวงพ่ออาพาธอยู่นั้นนะท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านก็ยังฝากธรรมะว่าขอให้ทุกคนนะอยู่ด้วยความผาสุกนะเมื่อวันที่ท่านฝากธรรมะเมื่อวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2555เนี่ยที่สำนักปฏิบัติธรรมกตปุญโญเนี่ยเราบางคนจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องฟังตรงนี้ว่าท่านบอกว่าขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันมีอะไรให้ช่วยเหลือกันร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทิ้งกันมันคอยดูใจตนเองหลวงปู่สังวานท่านเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะหลวงพ่อสนองท่านยังนึกถึงครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อสังวานก็ละสังขารไปนานแล้วนะท่านก็ยังยกย่องนี่แสดงว่าคุณครูบาอาจารย์นั้นเป็นคุณที่ประเสริฐเป็นคุณที่เราจะต้องนึกถึงนะแม้แต่หลวงปู่สังวานเนี่ยละสังขารไปนานแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อสนองก็ยังพูดถึงนะยังพูดถึงว่าให้รู้จักครูบาอาจารย์คุณธรรมตรงนี้เพราะว่าองค์ธรรมท่านยังมีมากนะองค์ธรรมที่ท่านแสดงไว้ในขณะที่ท่านยังมีธาตุขันธ์อยู่กับเรานะหลวงพ่อสนองท่านจึงได้ยกครูบาอาจารย์นะให้เหล่านั้นได้ระลึกนึกถึงตรงนี้นะเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ดีอย่างนี้เนี่ยท่านบอกให้เราอยู่ด้วยความสามัคคีให้รู้จักภาวนารู้จักรักษาจิตรักษาใจนะสามัคคีกันสามัคคีเรื่องร่างกายเรื่องกายเราก็สามัคคีด้วยการงานที่เราต้องจัดต้องทำร่วมกันเราก็สามัคคีกันเรื่องจิตเรื่องใจเมื่อเรามีโอกาสเราได้มาภาวนาเราก็ต้องรู้จักรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขณะนั้นในการปฏิบัติของแต่ละครั้งแต่ละคราวเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเข้าใจตรงนี้เนี่ยให้เรานึกถึงโอวาทที่หลวงพ่อท่านฝากไว้นะเราก็มาปฏิบัติกันเหมือนกับครูบาอาจารย์อยู่กับเรานะเมื่อเราบรรดาลูกศิษย์ปฏิบัติตามโอวาทของหลวงพ่อหลวงพ่อละสังขารจากไปเราก็อยู่ของเรานะอยู่แล้วเราก็เหมือนกับครูบาอาจารย์อยู่เฉพาะหน้านะทุกครั้งที่เราได้ฟังธรรมะท่านนะเราก็เหมือนกับครูบาอาจารย์มาชี้แจงแสดงฝากให้เรานั้นได้ยินได้ฟังตรงนี้ฉะนั้นให้เรานั้นนะรู้จักพัฒนาและใช้โอกาสเวลาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่กับเราอย่างนี้เราก็ต้องเข้มแข็งอดทนและรู้จักนะหาที่พึ่งด้านจิตใจให้ได้นะมีตัวอย่างหลายที่นะที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังปฏิบัติรวมกันเป็นปึกแผ่นได้เรื่องว่ามีความสมานสามัคคีอย่างวัดหนองประพงหลวงปู่ชาก็ละสังขารไปแล้วนะพระที่อยู่ลูกศิษย์ทั้งหลายก็พยายามปฏิบัติสมานสามัคคีกันนะอยู่กันนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อเลี่ยมนะท่านก็เป็นประธานสืบต่อปฏิปทาครูบาอาจารย์ให้เราได้เรียกว่าปฏิบัติสืบต่อกันได้เหมือนหลวงปู่ชายังอยู่ตรงนี้พวกเราก็เหมือนกันเราก็ดูแบบอย่างตรงนี้เราก็มาปฏิบัติกันให้เหมือนกับหลวงพ่ออยู่กับเรานะเหมือนกับหลวงพ่อไม่ได้จากเราไปนะทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งพวกเราบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทุกคนที่ศรัทธาธรรมะศรัทธาปฏิปทาหลวงพ่อนะที่ท่านฝากไว้เราก็ปฏิบัติของเรานะท่านให้เราทำวัดตรงนี้ให้สมบูรณ์เรื่องของจิตของใจวัดภายนอกนะหลวงพ่อท่านทำไว้ให้เราแล้วนะครูบาอาจารย์ที่ท่านยังอยู่ท่านก็พยายามทำสิ่งต่างๆข้างนอกให้สะดวกนะในเรื่องในการที่เราจะได้มาอาศัยประพฤติปฏิบัตินะอาศัยในการพัฒนาจิตใจเรื่องข้างนอกก็สะดวกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องจิตใจของเราเราข้อวัดข้อปฏิบัติเราก็ต้องพยายามทำให้สมบูรณ์การพูดอย่างไรการทำอย่างไรความคิดอย่างไรที่จะถูกต้องให้เราเห็นความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นนะเรื่องของร่างกายที่มันเสื่อมปรากฏขึ้นกับเราหลายท่านหลายคนที่มีความเสื่อมทางร่างกายเกิดขึ้นก็ต้อง
ก็ได้ข้อคิดได้คติเตือนจิตเตือนใจแล้วนะมีความแก่ความเจ็บไข้ปรากฏขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันเตือนดีนั้นมันเตือนมันบอกเรานะทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการเป็นอยู่นะในการที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมะไม่เรียกว่าเราจะได้ปฏิบัติลุดหน้านะเจริญยิ่งไปได้นะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้นะโดยถ้าเราอายุมากแล้วล่วงการจนถึงอายุ60ปี70ปีหรือมันมีความแก่ความเจ็บไข้เกิดขึ้นชัดเจนแล้วเนี่ยสัญญาณเตือนบอกแล้วเราก็ต้องรีบเข้ามาหาเรื่องของจิตของใจแล้วถ้าจิตใจของเรายังไม่แข็งแกร่งยังไม่ชัดเจนเราก็พยายามทำเพราะจิตใจนั้นเราสามารถปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมของผู้ที่คุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่ฐานะได้เพราะคุณธรรมของพระสงฆ์นั้นอยู่ที่ตรงนี้นะเราปฏิบัติดีถึงเราจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็มีคุณธรรมของพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจสุปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติดีนะปฏิบัติที่กายที่ใจเนี่ยปฏิบัติดีเราไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ไม่ทำไปตามอารมณ์ตามความโลภความโกรธความหลงตามความชอบใจตามความสบายที่เรามีอยู่เป็นอยู่เราปฏิบัติตรงนะอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงคำสอนขององค์ที่สมาเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แจงแสดงให้เรารู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอะไรที่จะทำให้เกิดปัญญานะเราก็ปฏิบัตินะนี่คือปฏิบัติตรงนะเชื่อตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามนำมาชี้แจงแสดงฝากให้พวกเราได้ยินได้ฟังตรงนี้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะญายะปฏิปันโนเนี่ยธรรมะทั้งหลายที่จะทำให้เรารู้ให้เราเข้าใจเราก็ต้องนะพยายามทำความศึกษาทำความเข้าใจไม่ชัดแจ้งชัดเจนครับพยายามสนใจที่จะทำให้มันใช้วินิจพิจารณาให้มันชัดเจนปฏิบัติสมควรแก่ฐานะนะฐานะคือสามิจิปฏิปันโนเนี่ยพวกเราก็ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ฐานะนะฐานะคฤหัสถ์ญาติโยมฐานะของพระสงฆ์องค์สามเณรครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ให้มันเหมาะสมกับฐานะให้เรานั้นพัฒนาจิตใจยกจิตใจของเราได้เราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะนะได้นะเรียกว่าเพราะครูบาอาจารย์นำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังนั้นท่านก็อาศัยกายใจได้ไปค้นคว้าหามาประพฤติปฏิบัติมาเราก็มีกายมีใจนะที่เป็นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ได้ตรงนี้ฉะนั้นให้เรานั้นนะพยายามใช้โอกาสเวลาเรามารู้มาเห็นแล้วหลายท่านหลายคนที่เรียกว่าเข้ามารู้มาเห็นแล้วมารู้ว่าหนทางนี้ประเสริฐดีนักแลเราก็ไม่ปล่อยโอกาสเวลาให้ไปล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เราก็พยายามทำพยายามพัฒนาจิตใจของเรานะเรียกว่าเราก็สามารถที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่จะทำให้กายใจของเราสมบูรณ์เรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่จะรักษาความเป็นมนุษย์นะให้มันสมบูรณ์ได้นะเรียกว่าเราไม่บกพร่องในศีลในธรรมเราก็มีความเป็นมนุษย์ได้ต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นพวกเราโชคดีกันทุกคนน่ะที่เราได้มามีโอกาสได้มารู้มาเห็นนะได้มาศึกษาทำความเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาเจ้าอย่างนี้โดยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตานะพยายามชี้แจงแสดงธรรมะให้เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจนะจนชัดแจ้งชัดเจนว่าเราอย่าไปเสียเวลานะเรื่องอะไรที่ไม่เป็นที่พึ่งเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นสาระประโยชน์เราก็ต้องออกมาจากสิ่งเหล่านั้นนะดังที่นำโอวาทหลวงพ่อมาบอกว่าไอ้ที่รักมันจะทำให้เราห่างไอ้ที่ชังมันจะใกล้เนี่ยเราก็ต้องรู้ตรงนี้นะไอ้ของรักนั้นเรามาเราสะสมเอามามันก็ถ้ามันมีอะไรหลงเหลืออยู่มันก็เป็นของที่อยู่ในโลกนี้นะไม่สามารถที่จะไปได้ให้เรานั้นอยู่กับจิตใจที่เราสมบูรณ์ด้วยคุณศีลคุณธรรมนะคุณความดีทั้งหลายเราก็จะเอาไปได้นะเรียกว่าเราเอาไปเป็นแนวทางเรียกว่าเมื่อเรายังอยู่เรายังไม่ดับทุกข์ไม่ได้โดยสิ้นเชิงเรายังต้องเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เราก็ยังมีแนวทางที่ไม่ตกต่ำถ้าจิตใจของเราผิดศีลผิดธรรมแล้วเนี่ยมันตกต่ำไปสู่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานฐานะที่ต่ำไปเพราะนั่นเป็นเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมแต่ถ้าจะอยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่สูงเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดานะเป็นผู้มีคุณธรรมนี่ยิ่งไปได้นะ
เมื่อเรา

ข้าใจเรื่องของธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรามาเกิดชาตินึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้สมบูรณ์และมาสร้างบารมีนะอย่าคิดว่าเราไม่อย่าคิดว่าทำไปจะได้ผลหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะเราต้องเชื่อเหตุเชื่อผลนะเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านนำมาบอกมาชี้แจงแสดงให้เรานั้นชัดแจ้งชัดเจนนะให้เรานั้นรู้จักนะฐานะของเราว่าเราสามารถที่จะทำได้หาโอกาสได้ยากแล้วเพราะว่าหลายท่านหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้มาอย่างนี้บางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็อยู่แบบขัดสนจนยากอยู่ลำบากนะไม่สามารถที่จะมาได้มานำพาตนเองเข้ามาอย่างนี้ได้พวกเราสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องบอกว่าเราอย่าไปหลงความสะดวกสบายเหล่านั้นเราก็มาอยู่ของเรานะมีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมเราก็มามีโอกาสที่เราจะได้มาพัฒนาตนเองเราอยู่กับบ้านกับเรือนเราก็พยายามรักษากายวาจาจิตใจของเราให้อยู่ในศีลในธรรมหน้าที่การงานที่เราจัดทำอยู่มันก็จะมีแต่ความเจริญนะคนที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วเนี่ยนะอยู่ก็อายุไม่ยืนยาวนะไปผิดศีลผิดธรรมไปลักขโมยไปปล้นไปฆ่าไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยอายุก็ไม่ยืนยาวนะไม่อายุไม่เรียกว่าจะอยู่ถึง70ปี100ปีอะไรคงอยู่เป็นไปไม่ได้นะถ้าอยู่ในศีลในธรรมแล้ว60ปี70ปี100ปีเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยนะอาศัยเหตุปัจจัยคืออาศัยบุญกุศลเก่านะส่งมาให้เรามาเกิดมาดีแล้วเราก็สะสมบุญกุศลใหม่นะเราก็เป็นอยู่ได้ด้วยคุณประโยชน์ทั้งหลายที่เราพยายามทำให้เกิดมีขึ้นกับตัวเองแล้วก็เราก็จะไปด้วยคุณประโยชน์คุณของศีลของธรรมทั้งหลายที่เราสะสมในจิตในใจหลวงพ่อท่านก็หลวงพ่อสนองท่านก็ชี้แจงแสดงฝากไว้อย่างนี้เรื่องของธรรมะเรื่องของความดีนะทั้งหลายที่เราบรรดาลูกศิษย์ต้องพยายามระลึกถึงเรามีโอกาสเรียกว่าเรายังบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้ไปอีกนะเราก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเราก็นึกถึงคุณธรรมของครูบาอาจารย์ของเราไปนะเรียกว่าท่านมีธรรมะอะไรนะเราที่เราจะเอาไปพูดปฏิบัติเราก็นั่นได้หลวงพ่อท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารเรียกว่าท่านตอนที่อยู่ในช่วงอาพาธนะท่านก็ยังบอกว่าที่นี่นะเราสร้างมาด้วยกำลังสติปัญญาของเรานะคนก็อยู่นะคนอยู่ก็อยู่ก็ทำที่เราทำไว้ให้รักษาสิ่งที่เราทำไว้มันมีระบบของมันอยู่แล้วกล่าวไว้ตอนที่นะหลวงพ่อสนองกล่าวไว้ตอนที่หลวงพ่ออาพาธเหมือนกันตอนนี้ท่านเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องข้างนอกก็คงจะดูแลสืบต่อท่านไม่ยากนะเพราะเราเห็นด้วยตาเราทำความเข้าใจได้ไม่ยุ่งยากนะเรื่องของเสนาสนะเรื่องต่างๆข้างนอกแต่เรื่องของข้อวัดข้อปฏิบัติตรงนี้ที่เราจะต้องสืบต่อท่านนะเราเป็นลูกศิษย์เมื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่เราต่อไปเราก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่นำธรรมะสืบต่อหลวงพ่อบอกกล่าวให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินได้ฟังอีกนะเหมือนกับหลวงพ่อนำธรรมะจากหลวงปู่สังวาลเมื่อก่อนที่ท่านเป็นลูกศิษย์นะเมื่อท่านมาชี้แจงแสดงฝากไว้พวกเราท่านก็เป็นอาจารย์ของพวกเราเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ได้ยินได้ฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วเราเข้าใจเหตุผลดีเราก็สืบต่อทั้งพระทั้งโยมทุกคนน่ะนำธรรมะหลวงพ่อไปบอกไปกล่าวชี้แจงแสดงสืบต่อไปได้ฉะนั้นให้เรานั้นมีความเข้าใจตรงนี้ว่าหลวงพ่อละสังขารจากพวกเราไปนะจนครบปีมาจนถึงวันนี้ก็24เลยมาอีก24วันแล้วนะแต่ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเหมือนเดิมนะเรียกว่ามีเหตุมีผลที่เราจะปฏิบัติเรียกว่านำเอามาใส่จิตใส่ใจได้เหมือนกับพระธรรมคำสอนในสมัยเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้นะก็ยังปฏิบัติแล้วก็ได้ให้ผลได้เหมือนเดิมนะเรียกว่าถึงจะผ่านมา2556แล้วปัจจุบันนี้พศตรงนี้ก็ยังปฏิบัติได้ผลได้ดีเหมือนเดิมครูบาอาจารย์จึงนำมาบอกมากล่าวให้เรานั้นรู้จักธรรมะองค์ในสมาเจ้านะเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้ยกเทิดทูนท่านด้วยคุณความดีตรงนี้ฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นบรรดาที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็คงจะมีความรู้สึกที่สบายใจนะถึงท่านไม่มีธาตุขันธ์อยู่กับเราเราก็มีองค์ธรรมะที่ท่านชี้แจงแสดงไว้มากมายไว้แล้วนะปัจจุบันนี้เราก็ยังจัดบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อการที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะ

0: ในขณะที่เราทำพิธีในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ทุกท่านทุกคนฉะนั้นเหตุผลเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นแนวทางให้พวกเรานั้นมีความสุขความเจริญได้ฉะนั้นโอกาสวันนี้ได้มามีโอกาสชี้แจงแสดงธรรมะเรื่องของคุณครูบาอาจารย์เรื่องของคติข้อคิดธรรมทั้งหลายโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์ที่นำมาชี้แจงฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนจิตเตือนใจให้เรานั้นได้รู้จักน้ำจิตรู้จักความมีเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ห่วงเราให้เรานั้นพยายามปฏิบัติตามจนถึงที่สุดเรียกว่าพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจสูงขึ้นมีเหตุมีผลจนมีที่พึ่งทางด้านจิตใจเรียกว่ามีแนวทางที่ประเสริฐถึงจะไม่มีครูบาอาจารย์อยู่แต่เราก็มีแนวทางธรรมะที่ครูบาอาจารย์ฝากไว้จนเรามีที่พึ่งนี่เมื่อมีที่พึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ได้ความประเสริฐอยู่ได้ความเจริญนะมีความเจริญตามวิถีทางธรรมที่เราพยายามสั่งสมอบรมมาจนถึงวันนี้เวลานี้และที่จะทำต่อไปเหตุผลทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นข้อคิดเป็นคติเตือนจิตเตือนใจของเราจนมีความสุขความเจริญตามวิถีทางธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์ประยงเตชะธรรมโมวัดป่าบ้านน้อยหัวสะพานธรรมรามตำบลอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักที่ช่วยในการครองชีพของประชาชนและเป็นที่ตั้งศูนย์กลางอยู่ในเขตพระราชฐานสวนจิตรลดานี่เองหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงศึกษาการครองชีพของประชาชนด้วยพระเนตรและพระกันของพระองค์เองในการที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ถิ่นฐานบ้านช่องของราษฎรทั่วประเทศอย่างไม่ละเว้นต่างพระองค์จึงทรงพบทางที่จะช่วยเหลือชีวิตที่ขัดสนยากไร้ด้วยวิธีการอย่างไรบ้างฉะนั้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งมูลนิธิขึ้นพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษมูลนิธินี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Foundation of the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques หรือเรียกย่อๆว่า Support สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มด้วยเงินส่วนพระองค์เป็นจำนวน1ล้านบาทและผู้มีจิตศรัทธาได้รวมเงินจำนวนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าถวายและในเวลาจากวันตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนถึงวันนี้จะมีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินร่วมพระราชกุศลในวาระทุกโอกาสที่จะถวายได้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือส่งเสริมหารายได้นอกเหนือจากการทำนาทำไร่ให้แก่ชาวนาชาวไร่ผู้มี

ต่อมารัฐบาลได้ประจักษ์ถึงผลงานและคุณประโยชน์ของมูลนิธิจึงได้รับเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐโดยจัดเป็นกองศิลปาชีพขึ้นในสำนักราชเลขาธิการเมื่อพุทธศักราช2528เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพมีทั่วประเทศทุกภาคละหลายแห่งเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศเป็นอย่างดีข้อที่น่าสังเกตคือจุดเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชสาวนีให้กางเต็นท์ขึ้นเพียงเต็นท์เดียวพื้นปูไม้กระดานตั้งอยู่หลังตึกกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีครูจากดอนแร่จังหวัดราชบุรีมาสอนทอจกครูจากพนัสนิคม2คนมาสอนจากสารไม้ไผ่การเรียนและฝึกงานก็เริ่มจากลูกหลานและภรรยาข้าราชบริพารและข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพียง 4-5 คนเท่านั้นต่อมาพุทธศักราช2522จึงมีการสร้างขยายกิจการมากขึ้นเป็นโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาหลังจากที่ทรงเลือกสมาชิกจากราษฎรที่ยากจนมากๆและมีจำนวนมากขึ้นจนสถานที่เรียนเดิมไม่เพียงพอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอาคารศิลปาชีพถาวรปัจจุบันนี้จากผู้ที่เริ่มเขียนเพียง 4-5 คนจะมีสมาชิกเข้ารับการอบรมประมาณ400คนเฉพาะในสวนจิตรดาเพื่ออาชีพของตัวเองของครอบครัวตลอดจนใช้วิชาที่ได้รับสู่หมู่บ้านและถิ่นอาศัยต่อไปศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรดามีผู้ประจักษ์ความจริงแล้วว่าการที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกทางวิชาชีพในโครงการศิลปาชีพนี้มีแต่ทางได้ไม่มีเสียตลอดเวลาที่ได้เข้ามารับการฝึกงานได้ทั้งวิชาที่จะใช้เป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปได้ทั้งเบี้ยเลี้ยงประจำวันได้ทั้งอาหารและที่พักผู้ใดทำดีเด่นก็จะได้รางวัลตลอดจนค่าแรงพิเศษครูผู้สอนบางคนก็ต้องทรงขอยืมตัวมาจากสถานที่ราชการเช่นจากเรือนจำส่วนมากได้จากผู้สมัครใจทรงรวบรวมผู้ที่มีวิชาความรู้มารวมกันในวิชาการหลายแขนงทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่น่าภูมิใจแต่ถูกทอดทิ้งให้เสื่อมโทรมค่อยๆหายไปพร้อมกับการเวลาที่ผ่านพ้นโดยขาดความสนใจให้กลับเป็นที่รู้จักของคนปัจจุบันวิชาแขนงต่างๆที่เปิดสอนงานศิลปาชีพรวมทั้งสิ้นในขณะนี้มีประมาณ19แขนงคือ 1. ถมทอง 2. เครื่องเงิน 3. เขียนลาย 4. ช่างเงินชาวไทยภูเขา 5. คร่ำ 6. จักสารย่านลิเพา 7. จักสารไร้ขีด 8. ทอผ้าไหมการสาวและย้อมไหม 9. ทอผ้าฝ้าย 10. ทอจก 11. ทอพรม 12. ดอกไม้ประดิษฐ์ 13. ตัดผ้า 14. ปักเย็บ 15. ปั้น 16. ช่างไม้ 17.ช่างหวาย 18. แกะสลัก 19. แกะหนังตะลุงมีทั้งบุคคลสถาบันต่างๆตลอดจนพระราชอาคันตุกะและประมุขของต่างประเทศได้ขออนุญาตเข้าชมกิจการในโรงฝึกงานในขณะที่สมาชิกศิลปาชีพกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่นำความตื่นเต้นและทึ่งในผลงานอย่างไม่น่าเชื่อว่าช่างที่สามารถทำวัตถุที่สวยงามละเอียดอ่อนได้เช่นนี้จะมาจากชาวกสิกรที่ไม่เคยพบเห็นศิลปะเช่นนี้มาก่อนเลยบางคนยังเป็นเยาวชนที่ต้องช่วยทำงานในครอบครัวเช่นเลี้ยงวัวและควายก็มีแสดงถึงการที่เขาไม่มีความรู้เพราะไม่มีโอกาสที่จะเรียน
แต่สมองเขาปราดเปรื่องอย่างน่าทึ่งคณะกรรมการบริหารชุดแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์ประธานกรรมการ 2. พระท่านนายธานินทร์ไกรวิเชียรรองประธานกรรมการ 3. ท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสรรเลขาธิการ 4.ท่านผู้หญิงมนัสนิทวณิกุลผู้ช่วยเลขาธิการ 5. นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาเหรัญญิก 6. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคกรรมการ 7. นายสุกรีโพธิรัตนางกูลกรรมการ 8. หม่อมกอบแก้วอาภากรกรรมการ 9. คุณหญิงเลอศักดิ์สมบัติสิริกรรมการ 10. คุณหญิงบุญสิริชาวลิตธรรมรงค์กรรมการ 11. คุณหญิงอรสาล่ำซำกรรมการ 12. คุณหญิงสุพัชรีพิรมภักดีกรรมการ 13. คุณหญิงพรณีมหานนท์กรรมการ 14. นายชโลกสัมพันธารักษ์กรรมการท่านที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาในสวนจิตรลดาทั้งที่ได้เดินรอบสวนจิตรลดามาแล้วก็ตามก็ควรจะได้รู้จักความเป็นไปในสวนจิตรลดาบ้างพอสมควรอย่างน้อยท่านก็จะได้รู้ได้เห็นว่าภายในเขตพระราชฐานอันเป็นที่ประทับแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงใช้ที่ว่างภายในเขตพระราชฐานบางส่วนให้เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนโดยการสร้างศูนย์วิจัยทดลองต่างๆให้อยู่ใกล้สายพระเนตรและถ่ายทอดความสำเร็จออกสู่ประชาชนมาตลอดเวลาอันยาว

ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตำหนักจิตรดาและบริเวณสวนจิตรดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาและไร่นาทดลองอีกทั้งโรงโคนมผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลายจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำงานอย่างหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินด้วยพระองค์เองคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของพลอากาศเอกหรินทร์หงสกุลประธานรัฐสภาในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาพุทธศักราช2523จากหนังสือโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถศูนย์ศิลปาชีพบางไทตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันมีการฝึกสอนวิชาศิลปาชีพสาขาต่างๆรวม28แผนกมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวนาชาวไร่ผู้ยากไร้จากทั่วราชอาณาจักรมารับการฝึกอบรมในแต่ละภาคของการฝึกอบรมประมาณ400คนเศษมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทระหว่าง19ปีเศษนับตั้งแต่ทรงจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ 19,61 คนนอกเหนือจากการฝึกอบรมชาวไร่ชาวนาในศูนย์ศิลปาชีพสาขาต่างๆแล้วศูนย์ศิลปาชีพบางไทยังทำหน้าที่สำคัญอันเป็นเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและสนพระทัยเป็นพิเศษและมีพระราชปณิธานที่จะทรงอนุรักษ์ไว้และพัฒนาต่อไปอีก2ประการคือ 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์มีสวนนกและวังปลาไว้ให้ประชาชนและชาวต่าง

ประเทศเข้าชม 2. การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้โลกได้ตระหนักในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมีหมู่บ้านศิลปาชีพไว้แสดงทั้งด้านนาฏศิลป์และศิลปะหัตถกรรมพื้นที่บ้านจากทั้ง4ภาคของประเทศไทยมีชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชมกิจกรรมของศูนย์เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยาก
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้น

ต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้
สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะ
พร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันก็ผ่าน
อันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่

0: งนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปพาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่าย
1: ากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุก

ุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะ

เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่อง

ข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้
ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยรู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าใจสมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจ
ดูท้องของยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องสิริมงคลของชีวิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในตอนต่อไปได้ใหม่ในรายการเสียงหนังสือซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16

เรื่องสิริมงคลของชีวิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโลกและชีวิตในพุทธธรรมพระพุทธเจ้ามนุษย์ผู้รู้จบโลกคำว่าผู้ตรัสรู้เป็นคำที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีพระปัญญาคุณอย่างสูงสุดและตามที่เข้าใจกันจะเรียกว่าตรัสรู้ได้ก็ต้องเป็นความรู้จริงแท้ถูกต้องทั้งหมดถ้อยคำของท่านผู้ตรัสรู้ก็ต้องเป็นถ้อยคำที่จริงแท้ถูกต้องทั้งหมดเช่นเดียวกันเช่นว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับการเวลาก็รู้หมดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรู้เหตุรู้ผลทั้งสายเกิดสายดับและรู้ตลอดถึงส่วนที่พ้นจากการเวลาหรือจะยกโลกขึ้นเป็นที่ตั้งก็เป็นผู้รู้โลกตลอดถึงรู้ส่วนที่พ้นโลกเหนือโลกฉะนั้นคำว่าผู้ตรัสรู้ฉะนั้นคำว่าผู้ตรัสรู้จึงเป็นคำที่ลึกซึ้งกว้างขวางไม่อาจจะนิยามให้สมบูรณ์ได้เพื่อที่จะให้ได้เห็นความถนัดขึ้นก็น่าจะลองตรวจดูถึงความรู้ของบุคคลโดยทั่วๆไปลองตั้งคำถามดูว่ารู้อะไรก็จะตอบว่ารู้วิชาต่างๆตามที่เรียนตามที่ฝึกฝนในสมัยวิทยาศาสตร์นี้ก็รู้เหตุผลทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆแห่งปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นต้นอาจบำบัดแก้ไขหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่ออาจรู้อดีตอนาคตปัจจุบันของวัตถุหรือของโลกในทางวัตถุแต่ถ้าจะย้อนเข้ามาถามว่ารู้หรือไม่ว่าตัวเราเองคืออะไรเป็นอะไรมาแล้วกำลังเป็นอะไรอยู่และจักเป็นอะไรต่อไปมีใครบ้างรู้ได้ในส่วนอดีตอาจรู้ตั้งแต่จำความได้และเฉพาะที่จำได้นอกจากนั้นก็ไม่รู้ในปัจจุบันเรากำลังเป็นอะไรอยู่ก็อาจจะรู้ตามที่เราเข้าใจแต่ถ้าถามว่าความรู้ของเราถูกต้องหรือไม่ก็จะคิดสงสัยว่าถึงความรู้ในอดีตที่เข้าใจว่ารู้ก็เช่นเดียวกันยิ่งในส่วนที่เป็นอนาคตก็อาจจะไม่รู้เลยเช่นว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ทุกๆคนอาจคิดว่ารู้เพราะได้กำหนดว่าจะทำนั่นทำนี่ไปตามปกติธรรมดาซึ่งเป็นเพียงกำหนดไว้เท่านั้นแต่จะเป็นจริงอย่างแน่นอนนั้นหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตฉะนั้นที่เข้าใจกันว่ารู้หรือว่ารู้มากเมื่อคิดดูแล้วก็อาจจะไม่รู้เลยหรือรู้น้อยที่สุดจึงปรากฏว่าได้มีคนที่มีความคิดหลักแหลมหลายคนซึ่งเป็นที่นับถือกันว่านักปราชญ์กล่าวว่าตัวเขาเองยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้แต่คนเป็นอันมากก็นับถือว่าเขาเป็นผู้รู้ก็น่าจะตรงกับคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่าผู้ใดเป็นคนเขลารู้จักตนว่าเป็นคนเขลาผู้นั้นเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะรู้จักตนเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลกมีบุคคลซึ่งได้รับแสงสว่างจากพระองค์กล่าวสรรเสริญว่าเหมือนทรงชูประทีปในที่มืดเพื่อผู้มีจักษุจักได้มองเห็นรูปทั้งหลายข้อนี้บ่งว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เพราะได้ทรงแสดงธรรมให้ผู้อื่นรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่ว่าใครเล่าจักอย่างถึงความตรัสรู้ของพระองค์เพราะได้รับแสงธรรมจากพระองค์เพียงใดก็รู้ได้เพียงเท่านั้นเหมือนอย่างคนตกลงไปในมหาสมุทรก็รู้สึกว่ามหาสมุทรลึกเท่าที่ตัวตกลงไปเท่านั้นความตรัสรู้กับความรู้ธรรมดาต่างกันอย่างไรอาจเทียบกันได้อีกอย่างหนึ่งความรู้ที่ทุกๆคนรู้กันอยู่นี้
เริ่มได้รู้ทางตาหูเป็นต้นแต่ถ้าจะถามว่าตาหูของเรารายงานให้รู้อะไรได้ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องตอบได้ว่าไม่ถูกต้องทีเดียวเหมือนอย่างตามองดูรถไฟจะมองเห็นเล็กลงทุกทีจนถึงรวมเป็นเส้นเดียวกันในที่สุดความจริงเป็นดังที่ตาเห็นนั้นหรือไม่ทุกคนย่อมตอบได้ฉะนั้นถ้าใครเชื่อตาหูก็ย่อมจะผิดพลาดแต่ก็ปรากฏว่าโดยมากก็ยังเชื่อตาหูหรือว่าเชื่อตามความรู้ทางตาหูอยู่เป็นปกติดังที่ทุกๆคนก็ย่อมรู้สึกว่ายังพากันชอบหรือชังในรูปที่ตาเห็นในเสียงที่หูได้ยินอยู่นั่นแหละทั้งที่พอจะทราบว่าโดยที่แท้เป็นมายาไม่ใช่เป็นตัวสัจจะคือความจริงแต่ความรู้นี้เป็นเพียงหลักทฤษฎีที่จำมาตามสัญญาเท่านั้นยังไม่เป็นญาณที่อย่างถึงสัจจะมีผู้เขียนเล่าไว้ว่านักศึกษาคนหนึ่งถามไอน์สไตน์ว่าต้นไม้นั่นมีหรือไม่โดยที่ชี้มือไปที่ต้นไม้ไอน์สไตน์ตอบว่าไม่มีนักศึกษาถามว่าจะเข้าใจได้อย่างไรไอน์สไตน์ตอบว่าให้หมั่นนึกคิดอยู่เสมอจะแล่นเข้าไปถึงได้เองญาณคือความอย่างรู้มิใช่เกิดจากการคำนวณแต่ต้องอาศัยความรู้แจ้งแทงตลอดอันตรงกับคำว่าปฏิเวธหรือ penetration การมองเห็นอะไรของผู้ทรงความรู้แม้ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกับของคนทั่วไปย่อมต่างกันพระพุทธเจ้ายิ่งทรงต่างไปอีกมากเพราะได้ทรงเป็นผู้สิ้นกิเลสจึงทรงมีพระปัญญาจักษุอันแจ่มใสซึ่งคนที่ยังมีกิเลสเทียบไม่ได้เลยโลกคือสิ่งที่สลายพระตถาคตพุทธเจ้าทรงทราบโลกทั้งปวงแยกออกเป็นธาตุเป็นอเนกต่างๆกันตามความจริงคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่สลายไปดังวิเคราะห์ศัพท์ว่าลุชัชติติโลกาแปลว่าสิ่งที่สลายไปชื่อว่าโลกดังจะพึงเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโลกนั้นไม่มีคงทนถาวรตลอดไปต้องสลายไปในที่สุดทุกอย่างเพราะโลกเป็นสังขารอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงตกอยู่ในลักษณะ3อย่างได้แก่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีความสลายไปในที่สุดคำว่าธาตุแปลว่าสภาพที่ทรงหรือดำรงอยู่คล้ายกับคำว่าธรรมหมายถึงเครื่องผสมปรุงแต่งหรือเครื่องประกอบต่างๆของโลกถ้าจะเทียบโลกกับรถธาตุในที่นี้ก็เทียบกับเครื่องประกอบต่างๆของรถโดยปกติสามัญชนย่อมมองดูโลกในฐานเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างมองดูรถในฐานเป็นตัวรถและยึดถือโลกตามสมมุติต่างๆที่ตั้งขึ้นตามลักษณะอาการเป็นต้นดังพระพุทธภาษิตที่แปลความว่าเหมือนอย่างว่าเพราะประกอบส่วนต่างๆเข้าเสียงว่ารถก็มีชั้นใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมุติว่าสัตว์ก็มีฉันนั้นรวมความว่าดูและยึดถือโลกในฐานเป็นตัวเป็นตนตลอดถึงเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาสืบเนื่องกันไปส่วนพระตถาคตพุทธเจ้าทรงดูโลกแยกออกเป็นธาตุเป็นอเนกนานัปปการจึงไม่ทรงเห็นเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างในช่างมองดูรถหรือเรือนแยกออกเป็นเครื่องประกอบต่างๆได้โดยถนัดชัดเจนและไม่ทรงยึดถือเป็นตัวเป็นตนทรงเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าสมมุติพระอาจารย์แสดงว่าพระตถาคตพุทธเจ้าทรงทราบสังขารโลกทั้งที่มีใจครองทั้งที่ไม่มีใจครองแยกออกเป็นธาตุต่างๆได้โดยสิ้นเชิง
ยกตัวอย่างอนุปาทินกะสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ขาวดำใบไม้มีสันฐานต่างๆดอกไม้มีสีและกลิ่นต่างๆผลไม้มีรสต่างๆเพราะธาตุชื่อนี้ชื่อนี้เป็นต้นในพระสูตรหนึ่งแสดงย่อธาตุลงเป็นสองคือสังคตธาตุและอสังคตธาตุธาตุที่ถูกผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธาตุธาตุที่ไม่ถูกผสมปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตธาตุเป็นธาตุแท้ธาตุดังกล่าวมาข้างต้นเป็นสังคตธาตุแม้ธาตุที่ค้นพบกันในโอกาสโลกที่เข้าใจกันว่าเป็นธาตุแท้ตามสมัยมาบัดนี้ก็ปรากฏว่าเป็นเพียงสังคตธาตุเพราะยังแยกออกไปได้การแยกให้รู้จักตัวธาตุเป็นอุปการะสำคัญในทางคดีโลกแม้ในทางพระพุทธศาสนาการแยกให้รู้ตัวธาตุในสังขารโลกคือรูปกายนามกายคือรูปกายนามกายของตนก็เป็นอุปการะสำคัญในการปฏิบัติธรรมโลกและจักรวาลนับไม่ถ้วนโลกคือพิภพนี้ตามภูมิศาสตร์มีมหาสมุทรและมีทวีปต่างๆแบ่งออกเป็นประเทศใหญ่เล็กมากมายในบัดนี้มีแผนที่โลกบอกได้อย่างละเอียดทั้งมียานพาหนะสำหรับไปได้รอบโลกในเวลาอันรวดเร็วเมื่อมองขึ้นไปจากโลกนี้ยังได้เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆอีกนับไม่ถ้วนในห้วงนภาอากาศวิทยาการในบัดนี้แสดงว่าดวงดาวที่ไม่มีแสงกระพริบเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งดวงหนึ่งต่างมีดวงดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองเป็นบริวารอยู่เป็นกลุ่มๆเหมือนเช่นกลุ่มโลกของเรานี้กลุ่มโลกดังกล่าวนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนในหนังสือทางพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้ว่ามีหลายแสนโกฏจักรวาลน่าอัศจรรย์ที่ท่านมีความรู้อย่างถูกต้องนำหน้าความรู้ของคนทั่วไปในเวลานั้นเพราะข้อที่สอนกันในสมัยนั้นและในสมัยต่อมาก็ยังมีหลักฐานเหลืออยู่มีแต่เล่าเรื่องโลกแตกต่างไปจากวิทยาการปัจจุบันกลุ่มดาวที่เป็นโลกรวมทั้งโลกที่เราได้อาศัยอยู่นี้ด้วยอันมีจำนวนนับไม่ถ้วนหลายแสนโกฏดังกล่าวนั้นเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือโอกาสคำว่าโอกาสแปลว่าสิ่งที่ไถหรือขีดลงไปให้เป็นรอยได้คือพิภพในส่วนที่เป็นวัตถุก้อนมหึมาคำว่าโอกาสนี้จึงตรงกันข้ามกับคำว่าอากาศซึ่งแปลว่าที่อันไถหรือขีดเป็นรอยไม่ได้หมายถึงช่องว่างอากาศคือช่องว่างนี้ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าอนันตังอากาสังแปลว่า

ากาศไม่มีที่สุดเพราะไม่ปรากฏว่ามีขอบเขตแค่ไหนโดยรอบซึ่งตรงกับวิทยาการในปัจจุบันส่วนโอกาสโลกซึ่งเป็นวัตถุก้อนมหึมาเช่นโลกของเรานี้ทางพระพุทธศาสนาแสดงโดยรวมว่าประกอบขึ้นด้วยธาตุคือธาตุที่เข้มแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุที่เอิบอาบเรียกว่าอาโปธาตุธาตุที่อบอุ่นเรียกว่าเตโชธาตุธาตุที่เคลื่อนที่พัดไหวเรียกว่าวายโยธาตุและส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่ในระหว่างธาตุทั้งหลายดังกล่าวเรียกว่าอากาศธาตุคำว่าธาตุหมายถึงส่วนประกอบที่มีลักษณะต่างๆกันดังกล่าวนั้นก็ได้หมายถึงต้นเดิมของส่วนประกอบเหล่านั้นก็ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยธาตุต่างๆก็มาประกอบกันเป็นโลกนี้แม้โลกอื่นก็เช่นเดียวกันฉะนั้นโลกทุกๆโลกทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นสังขารคือส่วนผสมเช่นเดียวกับผลไม้เล็กๆผลหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปตามปัจจัยและต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คือเครื่องกำหนด3อย่างคือความไม่เที่ยง1ความเป็นทุกข์คือความอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลง1ความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเพราะแยกย่อยออกไปได้จนละเอียดที่สุด1พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้โลกตามความเป็นจริงทรงยืนยันถูกต้องอยู่ทุกกาลสมัยเพราะเหตุนี้จึงได้พระนามว่าโลกวิทูผู้รู้โลกโลกทางวัตถุและโลกทางจิตใจโอกาสโลกคือโลกพิภพอันมหึมาเป็นที่รวมและเป็นที่เกิดแห่งสรรพสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกๆสิ่งทั้งเล็กและใหญ่เรียกว่าสังขารโลกอันหนึ่งอันหนึ่งโลกที่ลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งคือสัตว์โลกอันหมายถึงความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือภาวะแห่งจิตใจซึ่งเป็นหัวใจของโลกทั้งหมดภาวะของจิตใจนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายจัดเป็นสังขารโลกซึ่งมีความเป็นไปดังเช่นที่แสดงไว้ในหลักชีววิทยาส่วนภาวะแห่งจิตใจซึ่งยังตกอยู่ในอำนาจความดึงดูดของโลกจัดเป็นสัตว์โลกฉะนั้นมติทางพระพุทธศาสนาจึงแยกร่างกายและจิตใจออกเป็นคนละส่วนและจัดเข้าประเภทของโลกที่ต่างกันในปัจจุบันนี้ได้มีนักศึกษาค้นคว้ามิใช่น้อยไม่เชื่อว่ามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งจากร่างกายเพราะเห็นว่าที่เรียกว่าจิตใจนั้นคือมันสมองเบรนหรือมันสมองนี้เองทำหน้าที่เป็นจิตใจมายแต่ในสมัยที่คิดสร้างอิเล็กทรอนิกเบรนขึ้นใช้ได้ก็ได้มีนักคิดค้นอีกไม่น้อยเห็นว่ามันสมองในร่างกายของบุคคลจะต้องมีแมนคือบุคคลอะไรอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้อันที่จริงในศาสนาเกือบทุกศาสนาได้แสดงการเกิดหลังจากการตายและเรียกสิ่งที่ไปเกิดต่างๆกันเช่นโซหรืออาตมันเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ร่างกายส่วนทางพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงการเวียนเกิดในชาติต่างๆของสัตว์ทั้งปวงและแสดงว่าความเวียนเกิดไปในชาติที่ดีหรือเลวมีสุขหรือมีทุกข์เป็นต้นเป็นไปตามกรรมที่ทุกๆสัตว์บุคคลทำไว้จนกว่าจะสิ้นกิเลสจึงสิ้นการเวียนเกิดแต่การสิ้นกิเลสนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเองต้องเกิดจากการปฏิบัติในมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นกล่าวโดยย่อ
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกๆคนเว้นจากการทำชั่วแต่ให้ทำกุศลคือความดีและให้ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจะเป็นสัตว์โลกที่แปลว่าผู้ที่ยังข้องเกี่ยวก็ย่อมจะเป็นบุญสัตว์คือข้องเกี่ยวอยู่ในความดีเมื่อข้องเกี่ยวอยู่ในความดีโดยมากก็จะพากันอยู่เป็นสุขส่วนที่พากันเป็นทุกข์อยู่โดยมากทุกวันนี้ก็เพราะพากันเป็นบาปสัตว์คือข้องเกี่ยวในความชั่วยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งจะพากันทำลายโลกได้มากจนอาจถึงเป็นโลกวินาศก็ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระองค์เองในเบื้องต้นให้พ้นจากความเป็นบาปสัตว์คือข้องอยู่ในบาปมาเป็นบุญสัตว์คือข้องอยู่ในบุญเป็นโพธิสัตว์คือข้องอยู่ในความรู้จนถึงเป็นพระพุทธะคือผู้รู้แล้วบริบูรณ์พ้นจากความเกี่ยวข้องทั้งหมดจึงทรงเป็นผู้รู้โลกซึ่งไม่ติดข้องอยู่ในโลกทุกประเภททุกชนิดจึงได้พระนามว่าโลกวิทูหรือผู้รู้โลกใครสร้างโลกสรรพสังขารคือสิ่งทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่ในโลกพิภพบ้างมีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างมีใจครองบ้างไม่มีใจครองแต่ในที่นี้ยังไม่หมายถึงจิตใจหมายถึงแต่ส่วนที่เป็นรูปวัตถุทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าทุกสิ่งทุกชนิดเกิดขึ้นจากการประชุมของธาตุต่างๆซึ่งมาปรุงแต่งขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เองเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมชาติก็มีเป็นบุคคลและเดรัจฉานก็มีหรือประกอบกันทั้งสองฝ่ายก็มีผู้สร้างที่เป็นธรรมชาตินั้นก็ได้แก่ธรรมชาติต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นดินน้ำลมไฟหรือหนาวร้อนเป็นต้นผู้สร้างที่เป็นบุคคลหรือสัตว์นั้นก็เช่นคนสร้างบ้านเรือนนกสร้างรังปลวกสร้างจอมปลวกเป็นต้นทั้งสองฝ่ายรวมกันนั้นเช่นกำเนิดของกายมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายต้องมีพ่อแม่และกระบวนการของธรรมชาติประกอบกันกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมเป็นไปตามพืชพันธุ์ตามแบบของตนเหมือนอย่างรูปกายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเมื่อเกิดขึ้นก็มีรูปลักษณะตามประเภทพืชพันธุ์แต่ละอย่างพระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์กว่า 1,000 ปีมาแล้วได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตุต่างๆที่มาประกอบกันเป็นสัพพสังขารคือทุกๆสิ่งในโลกพร้อมทั้งเหตุปัจจัยแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมคำสั่งสอนในฐานะที่เป็นพระศาสดาผู้ประกาศพระศาสนาไม่ใช่ในฐานะเป็นอาจารย์ผู้แสดงธรณีวิทยาชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆจึงได้ทรงแสดงในแง่พระศาสนาเท่านั้นประมวลกล่าวว่าสรรพสังขารเหล่านั้นเรียกว่าสังขารโลกประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆจากโอกาสโลกตามเหตุปัจจัยตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์เช่นเดียวกันคือไม่เที่ยงไม่คงทนต้องเปลี่ยนแปลงไปมิใช่สิ่งมีความเป็นตัวตนคงอยู่เป็นรูปวัตถุนั้นๆตลอดนิรันดรเพราะในที่สุดก็ต้องแตกสลายธาตุต่างๆที่มาประกอบเข้าซึ่งแยกมาจากโอกาสโลกก็กลับไปรวมกับโอกาสโลกตามเดิมและเมื่อมีเหตุปัจจัยขึ้นอีกก็แยกมาประกอบกันเป็นสังขารหรือสิ่งต่างๆขึ้นใหม่แล้วก็สลายไปอีกธาตุต่างๆที่มาประกอบกันเป็นสังขารเมื่อหมายถึงส่วนที่เป็นต้นเดิม
จึงเป็นของที่ไม่ดับสูญหรือบกพร่องไปข้างหน้าส่วนสรรพสังขารซึ่งรวมเรียกว่าสังขารโลกทุกๆอย่างทั้งที่เป็นของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นประเภทที่มีใจครองทั้งประเภทที่ไม่มีใจครองหรือทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนต้องเกิดดับเหมือนกันหมดปัญหาโลกแตกคิดไปทำไมได้มีภิกษุบ้างผู้อื่นบ้างกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาเรื่องโลกว่ามีที่สุดหรือไม่เป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์เพราะเป็นเรื่องที่ไม่บังเกิดประโยชน์อะไรไม่ทำให้ใครซึ่งมาสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นคนดีขึ้นและพ้นจากความทุกข์แต่พระองค์ได้ตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทุกคนเผชิญอยู่เฉพาะหน้าซึ่งอาจจะรู้อาจจะปฏิบัติให้เป็นคนดีและพ้นทุกข์ได้ทุกๆคนคือได้ทรงพยากรณ์ถึงความจริงในเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจ4ปัญหาเรื่องโลกอันไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ตรัสเลยมีเล่าไว้ในตำนานว่าภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนกราบทูลว่าตนจะสึกถ้าไม่ทรงพยากรณ์ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเชิญภิกษุนั้นมาบวชทั้งไม่ได้ทรงรับรองว่าเมื่อบวชแล้วจะตรัสเรื่องนี้ภิกษุนั้นก็ขอมาบวชเองปัญหาเรื่องโลกที่ไม่ตรัสพยากรณ์ดังกล่าวนั้นก็ทำนองปัญหาเรื่องกำเนิดโลกหรือถ้าพูดตามความรู้ปัจจุบันก็เช่นปัญหาว่าโลกเริ่มหมุนรอบที่หนึ่งตั้งแต่เมื่อไรจะหมุนรอบสุดท้ายและหยุดหมุนเมื่อไรถึงใครจะตอบได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้มาคิดในด้านเหตุผลเช่นอย่างแบบวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้และเมื่อพบเหตุผลเช่นนี้แล้วก็อาจตอบได้ตามเหตุผลเช่นตอบว่าเมื่อเหตุต่างๆพร้อมกันเมื่อไรผลก็คือความหมุนของโลกก็เริ่มมีเมื่อนั้นและเมื่อเหตุเหล่านั้นสลายตัวเมื่อไรผลดังกล่าวก็หยุดเมื่อนั้นฉะนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าจึงถูกต้องอยู่ทุกกาลเทศะในสมัยที่คนบ่นว่าโลกแบนอาทิตย์เดินรอบโลกและต่อมาคนรู้ว่าโลกกลมโลกหมุนรอบอาทิตย์จนถึงปัจจุบันนี้คนกำลังพยายามค้นคว้าติดต่อและเดินทางไปยังโลกพระจันทร์โลกพระศุกร์เป็นต้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหลักอริยสัจก็คงความเป็นจริงที่ถูกต้องใช้ได้อยู่ทุกสมัยที่ความคิดความรู้ของคนในทางต่างๆคืบหน้าไปทั้งเป็นความจริงของทุกๆโลกไม่คับแคบอยู่เฉพาะสมัยโน้นซึ่งมาถึงสมัยนี้ความรู้ของคนหันหลังให้เสียแล้วและไม่คับแคบอยู่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นแต่เป็นหลักแห่งสากลโลกเหตุฉะนี้จึงมีคำแซ่ซ้องพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบเองเพราะได้ทรงปฏิบัติค้นพบพระธรรมอย่างถูกต้องขึ้นด้วยพระองค์เองและทรงทราบหลักวิชาครูอย่างเอกอุทรงวางหลักศาสนาสั่งสอนให้โลกได้ทราบความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยคนปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ทุกกาลสมัยโลกร้อนเพราะตัณหาของคนภาวะการของโลกในปัจจุบันนี้เป็นที่หวาดเกรงกันโดยทั่วไปว่าจะเกิดสงครามและถ้าเกิดสงครามขึ้นก็จะเกิดภัยมหาศาลแก่ชีวิตมนุษย์รวมทั้งบ้านเมืองและสิ่งต่างๆโดยที่ไม่มีใครอาจจะประมาณได้
พราะในปัจจุบันนี้ได้มีอาวุธอย่างร้ายแรงเช่นระเบิดไฮโดรเจนเป็นเครื่องทำลายล้างกันและยังมีจรวดที่เป็นพาหนะนำอาวุธไปทิ้งได้รอบโลกแต่ถ้าบุคคลผู้มีส่วนก่ออันตรายแก่โลกยังมีความหวาดเกรงและยังหาทางที่จะแก้ไขผ่อนคลายความตึงเครียดอยู่อันตรายก็คงยังไม่เกิดขึ้นโดยง่ายอันมูลเหตุที่ให้เกิดความตึงเครียดขึ้นนี้โดยตรงที่สุดก็คือตัณหาความทยานอยากในจิตใจของบุคคลหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้เป็นไฟเผาโลกอยู่ทุกกาลสมัยและเป็นนายที่บงการมนุษย์ให้เบียดเบียนทำลายล้างกันและกันแม้บุคคลจะมีอำนาจครอบงำผู้อื่นได้มากแต่ก็ต้องเป็นทาสของตัณหาจึงได้ขวนขวายเพื่อให้หักล้างผู้อื่นลงไปให้ย่อยยับโดยที่ไม่พยายามหักตัณหาในใจของตนเองลงไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความสงบก็เกิดขึ้นได้โดยยากยิ่งแก้ด้วยวิธีเพิ่มตัณหาให้แก่ตนและหักล้างผู้อื่นให้จำยอมก็ยิ่งเพิ่มความไม่สงบเพราะไม่มีใครที่จะยินยอมแก่กันต้องพากันพยายามป้องกันตนหรือคิดหักล้างเป็นการตอบแทนกันอยู่ตลอดไปพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบวิธีแก้ความไม่สงบของโลกต่างๆและได้ทรงปฏิบัติเป็นการแก้ที่พระองค์เองก่อนคือได้ทรงหักตัณหาได้ทรงหักโลภะหรือราคะและโทสะโมหะในพระองค์ได้หมดสิ้นจึงไม่ทรงมีกิเลสที่จะทำให้ก่อกรรมหักล้างใครๆในโลกทรงมีแต่พระมหากรุณาประทานธรรมให้เป็นเครื่องหักล้างกิเลสเพื่อความสุขสงบของโลกโดยส่วนเดียวฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าได้ทรงทำการหักกิเลสหรือมีการหักกิเลสการหักกิเลสในจิตใจตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ความไม่สงบต่างๆของแต่ละเฉพาะบุคคลและของส่วนรวมตลอดไปจนถึงของโลกแต่ก็จะต้องถอนตะปูที่ตรึงใจ5อย่างคือ1ความสงสัยลังเลไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 2. ความสงสัยลังเลไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. ความสงสัยลังเลไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. ความสงสัยลังเลไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคือการสำเนียกปฏิบัติตามพระธรรมและ 5.ความมีจิตใจโกรธแค้นเกลียดชังบุคคลผู้ประพฤติธรรมเพราะไม่นิยมนับถือธรรมพระเจ้าอโศกซึ่งเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งของประเทศอินเดียในสมัยโบราณเดิมได้ทรงแผ่อำนาจด้วยแสนยานุภาพทำลายล้างชีวิตมนุษย์ลงเป็นอันมากแต่ภายหลังทรงนับถือพระพุทธศาสนาจึงทรงเปลี่ยนมาแผ่พระธรรมออกไปอย่างกว้างขวางตลอดถึงนานาประเทศยังให้เกิดความสุขสงบขึ้นอย่างกว้างขวางและยั่งยืนฉะนั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้หักกิเลสและทรงสอนให้หักกิเลสนี้เท่านั้นจะพึงช่วยโลกให้สงบสุขได้ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยกคนในส่วนต่างๆของโลกมีวรรณะคือผิวต่างกันเช่นผิวดำผิวขาวผิวเหลืองและมีการถือผิวกันเช่นคนผิวขาวดูหมิ่นเหยียดยามคนผิวดำทั้งในปัจจุบันนี้ซึ่งต้องการให้ทุกๆคนทุกๆผิวมีสิทธิ์แห่งความเป็นมนุษย์เสมอกันก็ยังมีข่าวว่าได้มีการรังเกียจผิวแม้ในประเทศที่เจริญนอกจากนี้ในบางประเทศเช่นในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งหมายถึงประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบันก็ได้มีการแบ่งวรรณะเป็นอันมาก
ในปัจจุบันนี้แม้จะต้องการไม่

การถือผิวกายก็มีการแบ่งผิวทางการเมืองเกิดขึ้นแทนอย่างรุนแรงการถือผิวต่างๆนี้ถ้ามีมูลเหตุเกิดจากผิวกายเพียงอย่างเดียวก็แก้ได้ง่ายแต่ถ้ามีมูลเหตุเกิดจากกิเลสในใจของคนเช่นอหังการคือการทำให้เป็นเราเช่นว่าเราต้องใหญ่โตข่มผู้อื่นลงให้ได้ก็เป็นสิ่งที่แก้ยากฉะนั้นผิวของใจนี้แหละจึงสำคัญกว่าผิวกายเมื่อผิวของใจเป็นอย่างใดก็แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นเป็นดังนี้เหมือนกันแก่คนทุกชาติชั้นวรรณะพระพุทธเจ้าได้ทรงแบ่งบุคคลในโลกออก6จำพวกตาม

องค์แบ่งบุคคลในโลกออก6จำพวกตามสีผิวของใจพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนเป็นภาพอธิบายความหมายไว้ที่ต้นเสาในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารดังนี้ 1. กันหาพิชาติชาติคนดำคือคนใจหยาบช้าทารุณเช่นพรานใจบาปต่างๆตลอดถึงล่าฆ่าสัตว์เล่นเป็นสนุก 2. นีลาพิชาติชาติคนเขียวคือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมากขึ้นเช่นพิจารณาก่อนจึงนำตัวไปลงโทษ 3. โลหิตาพิชาติชาติคนสีเลือดคือคนที่มีจิตใจสูงขึ้นใฝ่หาศาสนาที่ถูกต้องเหมือนดังกษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าคนรับใช้กำลังเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 4. หฤทธาภิชาติชาติคนเหลืองคือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเช่นผู้มีศีลธรรมเปรียบเหมือนอย่างคนนุ่งขาวห่มขาวหรืออุบาสกอุบาสิกา 5. สุกกาพิชาติชาติคนขาวคือคนที่มุ่งปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นยิ่งกว่าคฤหัสถ์เหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ฤาษีหรือนักบวชผู้ปฏิบัติชอบทั่วไปและ 6. ปรมสุกกาพิชาติชาติคนขาวอย่างยิ่งคือท่านที่บริสุทธิ์ทั้งหมดได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและพระอรหันต์ทั้งหลายรวมเรียกว่าชลาภิชาติอภิชาติ6ย่นลงเป็น3คือ1กันหะคนดำได้แก่คนชั่วโดยส่วนเดียว 2. กันหะสุกะคนดำดำขาวๆได้แก่คนทำชั่วบ้างดีบ้างและ 3. สุกกะคนขาวได้แก่คนที่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวคนสามัญทั่วไปอยู่ในประเภท 2แต่บางคนขาวแล้วค่อยๆดำเป็นคนต้นตรงปลายคดบางคนดำแล้วค่อยๆขาวเป็นคนต้นคดปลายตรงพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระบารมีสูงขึ้นโดยลำดับจึงได้ทรงเปลี่ยนผิวของใจให้สูงขึ้นจนถึงขาวอย่างยิ่งจะเรียกว่าลอกผิวออกหมดก็ได้เพราะว่าขาวอย่างยิ่งนั้นไม่ควรนับว่าเป็นสีอะไรถ้ารู้จักโลกชีวิตจะไม่แปรปรวนประวัติศาสตร์ได้สอนให้รู้ความเกิดความเจริญและความเสื่อมของชาติและบุคคลต่างๆในอดีตที่สืบมาจนถึงปัจจุบันคราวนี้กลับมานึกถึงประวัติชีวิตทุกๆคนมีชีวิตดำเนินมาถึงปัจจุบันเหมือนหนึ่งได้ยืนอยู่ในจุดปัจจุบันของชีวิตเมื่อระลึกย้อนไปถึงอดีตก็จะเห็นว่าชีวิตได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากถ้าเป็นเด็กก็อาจจะยังผ่านมาน้อยเพราะเป็นระยะตั้งต้นซึ่งกำลังจะเริ่มเจริญถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ย่อมจะต้องผ่านมามากเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อสรุปลงแล้วก็ได้แก่โลกธรรมต่างๆซึ่งธรรมคือเรื่องสำหรับโลกได้แก่ลาภความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์โลกธรรมเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็มีไม่น่าปรารถนาก็มีแต่ทุกๆคนก็ต้องประสบมาโดยลำดับแม้ในชีวิตปัจจุบันทุกๆคนก็กำลังประสบอยู่คือกำลังประสบในส่วนได้บ้างคือลาภยศสรรเสริญสุขในส่วนเสียบ้างคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ในชีวิตอนาคตก็ต้องประสบเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกๆคนจึงต้องยิ้มย่องผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างอยู่ตลอดไปและบางคนเมื่อได้หรือเมื่อขึ้นก็มัวเมาโลดขึ้นไปอย่างลืมตัว

เสียหรือเมื่อตกก็เหมือนตกเหวคือรู้สึกว่าตกเอาจริงๆถึงตายหรือเกือบตายนึกถึงคนไข้ปรอดฉูดขึ้นฉูดลงแสดงว่าไข้หนักน่าอันตรายคนที่มีจิตใจขึ้นลงเพราะโลกธรรมก็เช่นเดียวกันเว้นไว้แต่ผู้ที่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าและรักษาจิตใจไว้ได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตามโลกธรรมจนเกินสมควรถึงจะหวั่นไหวไปบ้างเหมือนอย่างเป็นไข้ธรรมดาก็ยังไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกธรรมคือเรื่องของโลกตามเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่พึงเกิดแก่บุคคลทุกทั่วหน้าแม้พระอรหันต์ก็ไม่พ้นไปจากโลกธรรมดังเช่นพระพุทธองค์เองบางคราวก็ถูกพวกมิจฉาทิฏฐิด่าว่ากล่าวหาต่างๆแต่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นตระหนักในความเป็นจริงของโลกธรรมว่าล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจึงไม่ทรงข้องติดอยู่ในโลกธรรมทุกอย่างและโลกธรรมทุกอย่างก็ไม่ครอบงำพระทัยพระองค์ได้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันทั้งทรงสั่งสอนให้ทุกๆคนทราบตระหนักว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นโลกธรรมซึ่งอาจครอบงำใจของคนเขาเพราะทำให้ฉูดขึ้นฉูดลงผลก็คือเสียหายเพราะโลกธรรมทั้งขึ้นทั้งลงแต่ไม่อาจครอบงำใจของผู้มีสติรู้เห็นตามเป็นจริงได้ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นเหตุการณ์ส่วนตนและส่วนรวมตลอดถึงที่เรียกว่าเหตุการณ์ของโลกได้เกิดขึ้นบางทีก็รวดเร็วอย่างไม่นึกถึงกับทำให้คนทั้งปวงพากันตะลึงงันก็มีเหตุการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้แต่วันพรุ่งนี้เล่ายากที่จะคาดว่าเป็นอย่างไรวันนี้ยังอยู่ดีๆพรุ่งนี้มีข่าวออกมาว่าสิ้นชีพเสียแล้วก็มีเมื่อวานนี้ระเบิดกันตูมตามอยู่วันนี้ประกาศออกไปว่าหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มีวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอีกก็ยากที่จะทราบความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้ผู้ที่ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เห็นเป็นของแปลกถ้าโลกจะหยุดเปลี่ยนแปลงนั่นแหละจึงจะแปลกซึ่งไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นคือเหตุการณ์อย่างหนึ่งดับไปเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแทนฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงก็คือความดับเกิดหรือความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายนี้เป็นวิบากคือเป็นผลถ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีคำเรียกว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งจะยกไว้ไม่พูดถึงในที่นี้จะพูดถึงแต่ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือที่บุคคลก่อขึ้นเองอันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้นนับว่าเป็นกรรมของคนหมายความว่าการที่คนทำขึ้นไม่ใช่หมายความว่ากรรมเก่าอะไรที่ไม่รู้กรรมคือการที่ทำที่รู้อยู่นี่แหละเมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุทำลายล้างแต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรมะก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้เกิดความสุขเหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลสหรือกรรมของคนไม่มากคนนักแต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมายถ้าจะถามว่ากิเลสซึ่งนับว่าอธรรมกับธรรมนั้นก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างกันตรงกันข้ามใครๆก็น่าจะมองเห็นแต่ฉะไหนจึงยังใช้กิเลสกันอยู่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆจะช่วยให้คนใช้ธรรมะกันให้มากกว่านี้มิได้หรือถ้ามีคำถามมาดังนี้ก็น่าจะมีคำถามย้อนไปบ้างว่าเมื่อเป็นสิ่งที่น่ามองเห็นกันง่ายดังนั้นทำไมใครๆจึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ากันให้มากขึ้นเล่าพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะช่วยทุกๆคนอยู่ทุกขณะแต่เมื่อใครปิดประตูใจไม่เปิดรับธรรมะพระพุทธศาสนาก็เข้าไปช่วยไม่ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้โลกจึงต้องปราบกันลงไปด้วยกำลังต่างๆแม้ฝ่ายถูกก็ต้องใช้กำลังแก่ฝ่ายผิดนับว่าเป็นเรื่องของโลกซึ่งมีความวุ่นวายไม่สงบสลับกันไปและมนุษย์นั้นแม้มีกำลังกายด้อยกว่าช้างม้าเป็นต้นแต่ก็มีกำลังปัญญาสูงกว่ากำลังปัญญานี้เองที่สร้างแสนยานุภาพได้ยิ่งใหญ่ทั้งสร้างระบอบธรรมะอย่างดีวิเศษขึ้นด้วยฉะนั้นในขณะที่มีจิตใจได้สำนึกได้สติขึ้นแม้จะหลังที่ตีกันมาพักใหญ่แล้วก็จะเป็นโอกาสที่มีปัญญามองเห็นธรรมและกลับมาใช้ธรรมสร้างความเจริญและความสุขกันต่อไป

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องสิริมงคลของชีวิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: วัสดีค่ะรายการนานาสาระกับวัดสังฆทานกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะในวันนี้ดิฉันอิสริยาครูประเสริฐ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนวพรสุปินคละนะคะวันนี้เรานำเรื่องเกี่ยวกับการนอน
0: เพราะว่าชื่อเรื่องนี้ชื่อว่าหมอนวิเศษ
1: มาเริ่มเรื่องกันเลยค่ะกาลครั้งนึงนานมาแล้วในประเทศจีนมีชายชาวนาคนหนึ่งชื่ออาเฉินกำลังนั่งกินอาหารอยู่ในโรงเตี๊ยม
0: ก็ได้มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเข้ามาทักทายเขาว่าพ่อหนุ่มทำมาหากินเป็นอย่างไรบ้าง
2: ไม่ไหวเลยครับชีวิตของข้าอับจนสิ้นดี
0: อาเฉินตอบด้วยความเศร้าสร้อยเจ้าไม่พอใจในวิถีชีวิตของตนเองดอกหรือ
1: พระเฒ่าก็เลยสอบถามจะให้ข้าพอใจได้อย่างไรในเมื่อข้าต้องทำงานหนักทั้งวันถ้าข้าได้เป็นเศรษฐีข้าจึงจะพอใจ
0: อาเฉินกล่าวพ่อเฒ่านิ่งงันไม่พูดอะไร
1: ก่อนจากกันพ่อเฒ่าได้ยื่นห่อผ้าในมือให้อาเฉินและพูดขึ้นว่า
0: พ่อหนุ่มข้าต้องเดินทางไปหมู่บ้านข้างเคียงพรุ่งนี้เช้าจึงจะกลับเจ้าจะเก็บรักษาหมอนใบนี้ไว้ให้ข้าได้หรือไม่หมอนใบนี้หนุนนอนสบายดีเจ้าจะใช้หมอนใบนี้หนุนหัวในคืนนี้ก็ได้
1: อาเฉินรับคำจะเก็บรักษาหมอนไว้ให้ทั้งสองจึงแยกทางกัน
0: ในคืนนั้นอาเฉินใช้หมอนของพ่อเฒ่าหนุนนอน
1: เมื่ออาเฉินตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีแท่งเงินแท่งทองเต็มไปหมดรวยแล้วในที่สุดเราก็รวยสมใจนึก
0: อาเฉินตะโกนสุดเสียงด้วยความดีใจ
1: ข้าจะสร้างคฤหาสน์หลังงามข้าจะซื้อทุกอย่างที่ข้าต้องการ
0: อีกไม่นานคฤหาสน์ของเขาก็สร้างเสร็จตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา
1: อาเฉินเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเขาไม่ปรารถนาจะลดตัวลงไปเสวนากับคนจน
0: ดังนั้นเขาจึงปิดคฤหาสน์อาศัยอยู่ในนั้นตามลำพังอยู่มาไม่นานอาเฉินก็เบื่อหน่าย
2: ขาดอะไรไปสักอย่างโอ้รู้แล้วสวนของข้าว่างเปล่านั่นเอง
0: เขาจึงสั่งให้คนงานหาดอกไม้หลากสีสันงดงามที่สุดเท่าที่จะหาได้และไม้ใหญ่มาปลูกไว้ในสวนและขุดสระเลี้ยงปลาแต่แล้วอาเฉินก็ยังรู้สึกเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว
2: จะต้องขาดอะไรไปสักอย่าง
1: โอ้รู้แล้วบ้านหลังนี้เงียบเกินไป
0: อาเฉินจึงจ้างนักดนตรีนักรำมาขับกล่อมให้ความบันเทิงแต่แล้วต่อมาไม่นานอาเฉินก็รู้สึกเบื่อกับการร้องรำเขาจึงไล่นักดนตรีนักรำออกจากบ้านไปอาเฉินรู้สึกเหงาหงอยอ้างว้าง
2: สิ่งที่ข้าต้องการคือภรรยาสักคนใช่แล้วใช่แล้ว
0: อาเฉินส่งคนรับใช้ไปเป่าประกาศกลางหมู่บ้านว่าหญิงใดที่ยังเป็นโสดขอให้มาชุมนุมที่หน้าคฤหาสน์ของเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อให้เขาเลือกเป็นภรรยา
1: แต่ไม่มีหญิงใดโผล่หน้ามาให้เห็นในเช้าวันถัดมาอาเฉินรู้สึกแค้นเคืองฉุนเฉียวเฮ้อชาวนาโง่เง่าข้าไม่เห็นจะต้องการเลยอยู่คนเดียวก็ได
0: ้อยู่มาวันหนึ่งอาเฉินตัดสินใจลงจากเขาอาเฉินนั่งเกี้ยวงดงามมีคนรับใช้สี่คนหามมาดโออาภูมิฐานยิ่งนัก
1: แต่อาเฉินก็ต้องประหลาดใจเมื่อผู้คนในหมู่บ้านไม่มีใครให้ความสนใจเขาเลย
0: เมื่อเขาผ่านโรงเตี้ยมเก่าเขาได้ยินเสียงผู้คนทักทายกันสลับกับเสียงหัวเราะเป็นระยะ
1: เขามองเห็นเพื่อนเก่าซดข้าวต้มร่วมกันแม้คนเหล่านั้นจะยากไร้แต่ก็มีความสุขยิ่ง
0: อาเฉินหวนกลับมายังคฤหาสน์อ้างว้างนั่งครุ่นคิดอยู่เป็นนาน
1: เขากลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วแต่ก็ไม่มีความสุขชีวิตสบายแต่อ้างว้าง
0: อาเฉินอยากจะกลับไปเป็นชาวนาสามัญเช่นเดิมแล้วเขาก็เผลอหลับไป
1: เมื่ออาเฉินลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองอยู่ในห้องเก่าซอมซ่อทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมอาเฉินเพิ่งรู้ว่าตัวเองฝันไป
0: เขาวิ่งออกจากกระท่อมหัวเราะร่าด้วยความยินดี อาเฉินร้องทักทายชาวนาที่เดินผ่านบ้านเหมือนกับเพื่อนรักที่หายหน้าไปนาน
1: และพอถึงตอนสายของวันชายชราเจ้าของหมอนก็ได้มาหาอาเฉิน
0: เป็นอย่างไรพ่อหนุ่มเมื่อคืนหลับฝันดีหรือไม่
1: อาเฉินวิ่งกลับเข้าบ้านหยิบเอาหมอนห่อผ้าให้เรียบร้อยยื่นคืนให้เจ้าของขอบพระคุณท่านผู้เฒ่าเป็นอย่างมากที่ให้ยืมหมอนวิเศษใบนี้ข้าเพิ่งได้บทเรียนล้ำค่าของชีวิตไม่มีสุขใดใหญ่หลวงเกินไปกว่าความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อีกแล้ว
0: อาเฉินหยิบจอบขึ้นพาดบ่าเดินผิวปากออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังท้องนา
1: พ่อเฒ่าอมยิ้มและออกเดินทางต่อไปที่มาคะพี่หนึ่ง
0: มาจากคุณจันเจ้านะคะจากทำดี.net ค่ะ
1: จริงๆนะคืออยู่ที่แต่ละคนนะจะพอไหม
0: ถ้าพอใจตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นค่ะ
1: เนี่ยเขาได้เห็นในคืนเดียวนะเนี่ย
0: โ
1: มตรงนี้นะคือได้เห็นไงได้เห็นว่าอ๋อพอเป็นอย่างนี้แล้วแต่ถ้าคือถ้าคนมีแล้วไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและยังคงสภาพที่มีความเมตตาความเอื้อเฟื้อไม่ทนงตนไม่หยิ่งยโสก็จะไม่เกิดเรื่องขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอดีกรณีนี้รวยแล้วหยิ่ง
0: ใช่ก็เลยโดดเดี่ยว
1: รวยแล้วแบบคิดว่าตัวแน่เหนือกว่าคนอื่นก็เลยโดดเดี่ยวรวยยังไงแต่โดดเดี่ยวก็ไม่มีความสุขออกมาไม่มีเพื่อนสักคน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะด้วยเวลาหมดลงแล้วค่ะพี่หนึ่ง
0: ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกันอีกแล้วค่ะนี่คือรายการนานาสาระกับวสังฆทานนะคะ
1: ค่ะมาพบกับเราสองคนได้ค่ะพี่หนึ่งอิสริยาครูประเสริฐและผู
0: ้นวพรสุปินคลาส
1: ค่ะสำหรับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดม

0: สังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์นรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนั่งให้จิตใจสบายนั่งพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกจำหน้าตัวเองมานั่งดูหน้าตัวเองนั่งแล้วถึงหน้าตัวเองไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือนั่งนับลมไปก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาลมให้ใจเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นเอาจิตใจให้สงบสักพักหนึ่งในการมาวัดมารวมใจไว้ตรงความรู้สึกที่สงบมีสติรู้ตัว

การที่เราได้สร้างบารมีเรียกว่ากตปุญโญกตปุญญตาการสร้างสมบุญมาแต่อดีตชาติแทบจะปางก่อนก็เรียกสะสมบุญมาจึงได้มาสร้างต่อบุญเก่าก็ทำบุญใหม่ก็ต้องสร้างเป็นนั้นว่ากำลังสองบุญเก่ากำลังหนึ่งบุญใหม่อีกกำลังหนึ่งก็เป็นกำลังสอง ทำให้คนเราได้มีกำลังมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนับนานาประการที่จะมาทำให้จิตใจเราหวั่นไหวทำให้จิตใจเราอ่อนแอฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังสองทั้งบุญเก่าก็ทำมาดีชาตินี้จึงเกิดมามีบุญมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณกันสารสมบัติแต่ว่ามีกำลังทางใจคนเราถ้าเกิดมาแล้วกำลังใจไม่สู้กำลังใจอ่อนแอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พังสลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะใจของเราไม่ยอมสู้ไม่ยอมเดินหน้าไม่ยอมต่อสู้ต่อไปกลายเป็นคนท้อถอยเหมือนกับว่าบุญเก่าสร้างมาน้อยหรือทำมาน้อยหรือไม่ได้ทำมาดีบุญใหม่ก็ไม่ได้ทำต่อคือไม่ได้สะสมบุญใหม่ไม่มีกำลังที่จะทำต่อก็ทำให้เราเนี่ยอ่อนแอทุกอย่างทำให้เข้ามาหาตัวเราทั้งที่มนุษย์เนี่ยมีกำลังที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่กลับอ่อนแอลงกลายเป็นคนอัมพฤกษ์เป็นคนอัมพาตทางใจเป็นคนอ่อนแอไม่ต่อสู้ต่อชีวิตอันนั้นถือว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงบุญถึงกุศลที่แท้จริงฉะนั้นที่เรามาให้ทานเพื่อเราจะจำสิ่งที่ดีของเราการมารักษาศีลเพื่อเราจะระลึกถึงความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราแล้วมาทำสมาธิก็ต้องการให้จิตเราเนี่ยวางเฉยหรือว่าเป็นหนึ่งหรือว่าจิตเรามีกำลังมีความสงบมีการประคับประคองจิตใจเราให้อยู่อย่างสงบสุขได้จะกินก็เป็นสุขจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคนที่จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยก็คือได้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำอะไรก็เป็นสุขนั่นเองว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่เราปรารถนากันทุกวันนี้ฉะนั้นขอให้เราให้ยกฐานะใจของเราอย่าได้ให้มันท้อถอยขอให้ต่อสู้ต่อไปชีวิตยังมีโอกาสชีวิตยังมีค่าชีวิตยังมีความหวังชีวิตยังเป็นที่รักของเราอยู่ยังเป็นที่รักของเรายังเป็นที่รักของคนอยู่ใกล้เราพ่อเราแม่เราลูกพี่น้องเราหรือว่าสามีภรรยาหรือเพื่อนของเราฉะนั้นขอให้เรามีกำลังใจให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อไปคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้แล้วก็หวังอะไรให้ตรงตามใจไม่ได้เพราะทุกคนก็มีความหวังตรงกันอยากรวยอยากมีความร่ำรวยอยากมีกำลังกายแข็งแรงอยากมีสติปัญญามากกว่าคนอื่นหรืออยากมีสติปัญญามากอยากมีลาภมากมียศมากอยากมีชื่อเสียงมากอยากมีรูปสวยอยากมีทุกอย่างคือความปรารถนานี้ทุกคนปรารถนาอยากได้แต่ไม่ได้เท่ากันทำไมจึงได้ไม่เท่ากันเพราะบุญเก่าสร้างมาต่างกันและบุญใหม่ก็ทำต่างกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าตามฐานะที่เรามีเนี่ยเราดีใจแล้วว่าเราดีแล้วเราพอใจแล้วที่เราทำอยู่ที่เราเป็นอยู่ที่เราเกิดมาตรงนี้ เมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีค่าในตัวเรามากเรามีความสำคัญในตัวเรามากเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเรื่องอะไรที่เราก็เกิดมาเป็นคนหนึ่งในโลกเหมือนกัน
ที่เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้ทำความดีอย่าท้อถอยอันนี้ถือว่ากำลังปฏิบัติธรรมกำลังใจเราดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้พวกเราสะสมสร้างบารมีเพื่อตามทางท่านไปตามทางท่านน่ะสำเร็จพอท่านทำมาสำเร็จพอท่านสะสมบารมีมาหลายชาติท่านสะสมด้วยการเป็นผู้เสียสละมีเมตตาเป็นที่ตั้งไม่คิดเบียดเบียนใครเกิดมาไม่คิดเบียดเบียนใครนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าที่จะไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วก็คิดจะเป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่ตัวเองกับคนอื่นไม่ต่างกันคือตัวเองมีความบางทีตัวเองเนี่ยมีความสุขไม่มากเลยแต่อยากให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองบางครั้งตัวเองกินไม่อิ่มแต่อยากให้คนอื่นอิ่มอยากบางทีตัวเองไม่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แข็งแรงแต่อยากให้คนอื่นอย่าเป็นอย่างตัวเองอยากให้คนอื่นดีกว่าตัวเองนี่คือการความรู้สึกที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีคือมาเป็นผู้ให้มาเป็นพี่ผู้เสียสละเรียกว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์ก็หมายถึงเป็นล่มโพล่มใสเป็นที่พึ่งของนกกาทั้งหลายมาจับอาศัยให้ร่มเย็นได้ทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบทั้งอาศัยอยู่ฉะนั้นเราเกิดมาเราก็คงจะมีหัวใจเช่นเดียวกันทุกคนมีหัวใจที่อยากจะสร้างความดีมีหัวใจที่อยากจะให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็มีหัวใจที่อยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเราถ้าคนเราถ้ามีจิตใจอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าโรคนี้ก็คงจะพึ่งได้โรคนี้ก็สิริวิไลพระพุทธเจ้าว่าโรคนี้งามประการตาน่าทัศนะน่าศึกษาจริงๆจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็มาได้โรคนี้ได้ศึกษาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมองสิ่งที่ดีก็นำเอาไปใช้สิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นธรรมชาติอะไรก็เป็นธรรมชาติคือมองในโรคในแง่ดีก็มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองในแง่ดีมันยังมีสิ่งที่ให้เราดูดีๆอยู่มากมายในโรคนี้ฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องสร้างโรคนี้กับเขาไปด้วยสร้างให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขคิดนึกอะไรเราก็มีความสุขกับโรคนี้ไปด้วยนี่เท่ากับเราสร้างโรคนี้ให้เจริญแต่ถ้าเรากินก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขสบายนอนก็ไม่เป็นสุขสบายพูดคิดนึกอะไรก็ไม่เป็นสุขสบายเท่ากับโรคนี้มันร้ายก็เกิดโรคนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่านอนพอนอนแล้วไม่มีความสุขไม่น่านั่งนั่งก็ไม่มีความสุขไม่น่าเดินเดินก็ไม่สนุกไม่น่ากินไม่น่าเดินไม่น่านั่งไม่น่านอนก็กลายว่ากินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่สุขก็กลายมองโลกในแง่ร้ายไม่มีความสุขก็เลยคนใกล้ตายหรือว่าคนที่หมดสภาพคนที่หมดสภาพเบื่อตัวเองติเตียนตัวเองว่าแก่เกินไปติเตียนตัวเองว่าเจ็บเกินไปตีเตียนตัวเองว่าจนเกินไปตีเตียนตัวเองว่าโง่เกินไปตีเตียนตัวเองว่าไม่กูอยู่คนเดียวไม่มีพวกพ้องคือมาตีเตียนตัวเองไม่ได้มองตัวเองว่าที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็พอที่จะอยู่กับโรคนี้อย่างมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักใช้มันใช้ตัวมันให้มีความสุขใช้ตัวเราเนี่ยให้มีความสุขว่าเราจะใช้อยู่ตรงไหนให้มีความสุขถ้าสมมติว่าเราไม่มีพวกเราไม่มีพวกเราก็เป็นคนสันโดษเพราะเราไม่มีพวกเราคงไม่ได้สร้างบารมีโดยการให้ทานโดยการชักชวนคนเข้าทำดีชาติก่อนเราคงจะไม่ได้ชักชวนใครทำบุญกุศลเท่าไรเราคงจะเป็นคนขี้รำคาญไปไหนก็ไม่อยากจะไปคนเดียวไม่อยากมีพวกมีพ้องไปทำบุญก็อยากไปคนเดียวอยากสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็อยากสำเร็จคนเดียวอยากไปสวรรค์อยากไปไหนก็อยากไปเราก็ต้องคิดว่าเมื่อเราเกิดมาในชาตินี้เราไม่มีพวกพ้องก็ต้องคิดว่าเราทำบุญของเราไว้อย่างนี้เราก็พอใจที่บุญเราทำอย่างนี้เราก็โอ้ใช่เราทำบุญของเราอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะไปวิ่งหาไอ้พวกพ้องมากๆอย่างเป็นคนอื่นเขามีให้บางคนบางทีเขามีพวกพ้องมากมีบริวารมากพร้อมหน้าพร้อมหลัง
มีคนโน้นช่วยมีคนนี้จุนเจือเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีความสุขเขามีบริวารมากมายไอ้นั้นก็ถือว่าเขาไม่ได้ไปไหนคนเดียวเขาไปทำบุญเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวไปทำไปไหนเขาก็ไม่ชอบไปคนเดียวเขาชอบชักชวนคนอื่นสร้างความดีสร้างขุดบ่อก่อศาลาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอดีตเขาก็เป็นคนชอบชวนคนอื่นไปไอ้มาชาตินี้เขาก็ต้องมีพวกมีพ้องทั้งที่ไม่อยากจะมีแต่ที่อยากจะอยู่คนเดียวเหมือนคนอื่นอยากจะปลีกตัวอยากจะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้เพราะไอ้บุญบารมีเขาสร้างมาอย่างนั้นก็ทำให้มีญาติมีพี่น้องมีพวกมีพ้องติดซอยห้อยตามมากมายนี่ถือว่าไอ้นี่กรรมที่สร้างไว้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาทั้งหมดในเรื่องของศาสนาพุทธใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงให้เห็นความจริงเพราะว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าในละเอียดลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนแต่ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้แต่เราอย่าประมาณว่าคำสอนพุทธเจ้านี่ไม่อัศจรรย์ไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดอ่อนไม่ได้เพราะสิ่งที่เราจะต้องรู้นี่อีกมากมากที่เราควรจะรู้เลยว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาแค่จิตวิญญาณของเราเนี่ยเราก็ศึกษาไม่จบแล้วจิตวิญญาณทั้งหลายอีกร้อยดวงล้านดวงแสนโกฏิจักรวาลดวงเนี่ยยังต้องศึกษาอีกมากมายฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าท่านเห็นว่ามันมากท่านเคยศึกษาแค่จิตวิญญาณเดียวของเราศึกษาจิตวิญญาณคือวิญญาณที่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยก็ดีบางคนเราเนี่ยไอ้วิญญาณของเราจริงๆปรารถนาอะไรมันไม่ตรงที่เราต้องการหรือว่าเขาบอกว่ามันปรารถนาสามอย่างบางคนปรารถนาว่า อย่าได้มีอย่างนี้เลยจงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ย อยากมีอยากเป็นบางคนอยากมีอยากเป็นใช่ไหมพอได้ร่างกายแล้วก็ไม่อยากได้ร่างกายนี้ไม่อยากได้ร่างกายนี้บางคนพอได้ร่างกายนี้อยากให้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ทุกข์อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ทุกข์อยากได้เมื่อได้ร่างกายอย่างนี้ไม่อยากได้ร่างกายอย่างนี้ไม่ชอบร่างกายที่พ่อแม่ให้มาว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบัติยังไม่อยากก็เป็นทุกข์อีกบางคนไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไปข้างหน้าก็ไม่อยากไปถอยข้างหลังก็ไม่อยากคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่บางคนคือไอ้ความไม่อยากนี่ก็เป็นทุกข์อีกบางคนบอกเบื่อไม่อยากเกิดไม่อยากมีชีวิตไม่อยากมีร่างกายไอ้ไม่อยากอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เพราะตัวเองยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างของเราไว้เนี่ยเราต้องมาพิจารณาว่าที่เราได้เนี่ยมันเป็นอุปถัมภ์ที่เราสร้างของเราไว้เราได้ของเราอย่างนี้เราก็พอใจเอาร่างกายตรงนี้ทำความดีสร้างสมบารมีไปอย่าได้เลือดเนื้อร้อนใจอย่าได้ท้อถอยอย่าได้คิดว่าสิ่งที่เราได้มานี่ไม่ดีมันดีทุกอย่างแต่ขอให้รู้จักใช้ในชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์บางคนที่ว่าร่างกายที่เจ็บแต่ร่างกายที่เจ็บเขาเอาร่างกายที่เจ็บนี่มาปฏิบัติธรรมมาพิจารณาว่าต่อไปคนอื่นต้องเจ็บเหมือนเราเราก็เจ็บขนาดนี้คนอื่นก็ต้องเจ็บเหมือนเราแล้วเอาร่างกายที่เจ็บที่ทุพพลภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยแต่จิตนั้นไม่เจ็บสร้างจิตตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ทำไว้ให้มีความสงบให้วางเฉยอยู่เรื่อยจนจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานเขาสร้างใจเขาไม่เจ็บแต่กายเขาเจ็บเขาไปสวรรค์ไปนิพพานได้แต่บางคนในร่างกายดีหน้าตาดีอะไรๆดีหมดแต่ร่างกายดีแต่ใจเขาเจ็บอยู่ตลอดเขาไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้ไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนี้เขาเจ็บใจมากกว่าเจ็บกายเขาไปทุกข์เหลือเกินทุกข์ทรมานเหลือเกินถ้าคนอย่างนี้ถ้าเจ็บร่างกายดีแล้วแต่ยังเจ็บใจ
แต่ถ้าไปเจอร่างกายที่พิกลพิการนั้นเขาจะเจ็บอย่างเหมือนนรกในใจเลยเขาว่าขนาดร่างกายดีๆเขายังเจ็บใจเขายังไม่ชอบใจแต่ถ้าเกิดร่างกายที่เขาเจ็บป่วยเหมือนคนอย่างนั้นล่ะเขาทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้นั้นแม้จะเปิบข้าวก็ไม่ได้แม้จะลุกไปอาบน้ำก็ไม่ได้ต้องนอนแม้แต่อุจจาระปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าเขาเจ็บทั้งกายนั่นใจเขาจะเจ็บทรมานจนไม่มีสติไม่มีความสุขในชีวิตของเราเขาเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยท่านสอนให้รู้จักใช้กายกับจิตเนี่ยให้สมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมาลงมือการประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจให้เข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี้ได้ประโยชน์มากเพราะความสุขนี่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องไปแสวงหาเพียงแต่เขาเข้าไปรู้สภาพความสงบของเราว่าเราสงบมากเราก็สุขมากเราสงบน้อยเราก็สุขน้อยเราไม่สงบเราจะไปหาความสุขตรงไหนไม่ได้บุญที่เราทำไว้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องไปฉาบใจของเราให้เย็นให้ชุ่มฉ่ำให้สงบให้ลื่นเลงบันเทิงใจแต่ถ้าเราทำมาลำบากไว้ในใจมันจะทำให้เราไม่มีความสุขให้หงุดหงิดหรืออาจขัดเคืองไม่มีความสบายกายสบายใจตรงนี้เราก็ต้องละบาปตรงนี้ต้องทำให้เย็นให้ได้สงบให้ได้เป็นสุขให้ได้ฉะนั้นที่อาตมาเนื่องในวันเกิดของอาตมาเนี่ยที่จริงมันก็เกิดมาต้อง50กว่าปีแล้วย่างเข้า54แล้วแต่สิ่งที่แล้วมานั้นมันเป็นอดีตที่เกิดมานั้นมาสิปัจจุบันนี้มันก็ได้รับภาระอย่างนี้อยู่รับหน้าที่อย่างนี้อยู่ที่รับภาระรับหน้าที่อย่างนี้ก็คือจะต้องทำภาระหน้าที่อันนี้ไอ้ที่แล้วมานั้นไม่ต้องทำแล้วมันจบไปแล้วเพราะนั้นถือว่าคนที่น่าสงสารคนที่น่าสงสารที่เราจะช่วยเราอยากจะช่วยเนี่ยคือคนมีความทุกข์ใจคนมีความทุกข์ใจที่เราอยากจะช่วยเราอยากจะให้เขามีความสุขเพราะว่าคนที่ทุกข์ใจเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยทุกข์มากเพราะคนไม่ค่อยสงบความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่คนเราขาดปัญญาหรือขาดความสงบเย็นฉะนั้นพอเราไปนึกถึงว่าคนที่เราสงสารที่สุดก็คือพ่อแม่เราพ่อแม่เราเขาสงสารมากสงสารที่สุดในชีวิตคนที่น่าสงสารที่สุดคือพ่อแม่เราเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครให้เราเท่าพ่อแม่เราจะพูดกี่ครั้งคนที่น่าสงสารคือพ่อแม่เราคนที่น่ารักก็คือใครก็คือตัวเองที่น่ารักที่สุดเขาไม่น่าจะฆ่าให้มันตายน่าจะเลี้ยงเอาไว้ให้สร้างความดีหรือว่าเอาไว้ช่วยตัวเองและคนอื่นคนที่เราจะต้องรักก็คือตัวเราแล้วเมื่อเรารักตัวเรามากเท่าไรเราก็จะสงสารคนอื่นมากเท่านั้นแต่คนเราไม่รักตัวเองนะจะไปรักคนอื่นก็รักไม่ถาวรรักไม่จริงหรอกเพราะตัวเองจะต้องรักตัวเองสงสารตัวเองจึงจะเอาความสงบสุขของตัวเองไปให้คนอื่นได้ฉะนั้นคนที่น่ารักน่าสงสารก็คือคนที่ให้เราคนไหนที่ให้เรานั่นคนที่น่ารักน่าสงสารใครให้ข้าวเราใครให้น้ำเราใครให้เลือดเนื้อเราใครให้ชีวิตเราใครให้ที่พึ่งที่อาศัยของเราให้สติปัญญาของเราต้องคิดถึงคนนั้นเป็นที่พึ่งแต่ถ้าใจของเราจะคิดถึงคนพวกนั้นเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขเย็นเย็นเราจะไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเราไปคิดถึงคนที่เรารักแต่เขาไม่เคยให้อะไรเราต้องตามไปให้เขาวิ่งไปช่วยเขาไปให้เขาไปเกื้อกูลเขาตลอดเวลาซึ่งเขาไม่เคยหวนกลับมาให้เราเลยเรารู้สึกเป็นทุกข์เรารู้สึกว่าเราจะเป็นทุกข์มากที่เราให้เขาให้เขาเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าใจเราหรือให้เราดังนั้นจึงว่าถ้าทำบุญมันเกิดนะทำบุญวันเกิดหรือคล้ายวันเกิดเนี่ยก็ขอให้ทำบุญให้พ่อแม่ตัวเองให้คนที่มีบุญคุณต่อตัวเองว่าเขานั่นแหละรักเรามากเขาให้ชีวิตเรามาเขาลำบากเพราะเราเขาทุกข์เพราะเราเขาเสียใจเพราะเราเขาเจ็บปวดเพราะเราเขาตายแทนเรา
ขาเจ็บแทนเราพ่อแม่เป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่นี่แทนเราหมดแล้วตายแทนลูกเจ็บแทน

อดหิวแทนลูกทุกอย่างทำเพื่อลูกแล้วเราจะไปนึกถึงใครวันเกิดนี่ก็ต้องนึกถึงคนที่ให้ชีวิตให้วิญญาณให้เรือนเนื้อกายใจเราดังนั้นเราให้อะไรเขาไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็คงต้องปฏิบัติธรรมทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ท่านจิตแผ่ไปให้ถึงผู้ที่เรารักและสงสารฉะนั้นนึกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมที่ต้องปฏิบัติเนี่ยเราคงต้องปฏิบัติทุกวันต้องทำให้รู้เรื่องของสมาธิให้ได้แล้วเราจะได้เลิกคิดผิดได้เลิกคิดเกลียดคนโน้นเลิกคิดเกลียดคนนี้เลิกคิดริษยาคนโน้นเลิกคิดริษยา

เลิกคิดเกลียดคนโน้นเลิกคิดเกลียดคนนี้เลิกคิดริษยาคนโน้นเลิกคิดริษยาคนนี้มันจะมีแต่น้ำใจนะพอเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะมีแต่น้ำใจที่เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้เสียสละตรงนี้เรามีความสุขแหละแต่ถ้าเรามาทำบุญแล้วเรายังเสียสละไม่ได้เรายังคิดโกรธคนโน้นรักคนนี้เกลียดคนนั้นอิจฉาคนโน้นอิจฉาคนนี้นินทาให้ร้ายคนโน้นคนนี้เราจะไม่มีความสุขในชีวิตนี้เหมือนบุญทำไปแต่ว่าก็ไม่เข้าถึงใจเราดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าว่าการประพฤติปฏิบัติจิตใจวิญญาณของเราให้เยือกเย็นลงเนี่ยเราต้องทำวิญญาณและจิตใจของเราเนี่ยให้เยือกเย็นลงให้ได้ให้สงบลงให้ได้สยบลงให้ได้ในธรรมะเมื่อนั้นแล้วเราจึงจะเป็นสุขที่สุดในชีวิตของเราใครก็จะไม่สุขเท่ากับเราทำใจเราสงบหรือเราทำให้ตัวเราคนหนึ่งทำ100 ครั้ง1,000 ครั้งก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เราทำของเราครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่เราจำได้เพราะสิ่งนี้เราได้ทำไว้เราได้ให้ทานไว้เราได้รักษาศีลไว้เราได้ทำสมาธิไว้การรักษาศีลเนี่ยเหมือนกับล้างบาปเหมือนกับล้างบาปหรือเหมือนสารภาพบาปรักษาครั้งหนึ่งก็บาปนั้นจะไม่มีกับเราเลยจะทำไว้กี่ร้อยครั้ง1,000 ครั้งบาปนั้นจะหยุดเลยเราจะฆ่าคนมาเป็น1,000 คนเหมือนโจรองคุลิมานเนี่ยพอมารักษาศีลกับพระพุทธเจ้าปุ๊บทรงโจรองคุลิมานก็ไม่ต้องไปใช้กรรมเลยเพราะการรักษาศีลสมาทานศีลแต่ละครั้งศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล207ก็ดีการเข้าไปถึงศีลนั่นน่ะเหมือนเราสารภาพบาปเหมือนเราล้างบาปเหมือนเราชำระบาปจะเป็นคนบริสุทธิ์ทันทีใจจะผ่องใสใจจะเบิกบานใจจะมีความอย่าไปคิดเลยเรื่องความหลังถือว่าจบแล้วเราจะกินเหล้าเมาสัก100 ขวด1,000 ขวดไม่สำคัญแต่วันนี้เราไม่เมาเนี่ยถือวันนี้บริสุทธิ์วันนี้เราสติดีสมาธิดีวันนี้เราใจดีเพราะเรากินมา100 ขวด1,000 ขวดเราเลิกกินแล้วแต่วันนี้เราไม่กินมันคนเราคนแล้วเมื่อวานเนี่ยไอ้คนนั้นขี้เมาแต่วันนี้เราเป็นคนดีก็เป็นนั้นว่าถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ต้องไปลงนรกเพราะถ้าตายอย่างเมื่อวานตอนเมาเราไปนรกแต่ถ้าตายตอนเลิกเมานั้นก็ไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์ที่ดีพระพุทธเจ้าท่านได้เอาตัวเจตนาตรงนี้เองเป็นตัวกรรมตรงนี้คือละบาปที่ท่านห้ามก็คือมาท่านกลัวว่าเราเนี่ยจะเลิกไม่ได้เลิกเมาไม่ได้เลิกเล่นไม่ได้เลิกโกรธไม่ได้เลิกโลภไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดเข้าไปถึงศีลตรงนี้ได้ก็เป็นปกติสุขแล้วนี่ถือว่าตัดกรรมถือว่าถ้าตายตอนเราเลิกละไม่เมานี่ถือว่าอันนั้นถือบุคคลนั้นบริสุทธิ์จะไม่บริสุทธิ์มากี่วันก็แสดงแต่ถ้าเราบริสุทธิ์วันนี้ก็ถือว่าวันนี้บริสุทธิ์ที่สุดต้องเข้าใจความบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยทำไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เคยสงบเลยแต่นั่นก็ถือว่าจิตใจของเราเจตนาบริสุทธิ์เพราะเราต้องการความสงบมันทำกี่ชั่วโมงกี่วันก็ไม่เคยสงบไปแวบไปไวแต่ใจที่อยากจะสงบนั้นไปถือว่าใจที่บริสุทธิ์นั่นบริสุทธิ์แล้วต่างกับคนที่ไม่นั่งสมาธิคนที่ไม่นั่งสมาธินี่เขาไม่รู้เจตนาเขาไม่สงบเลยเขาจะเป็นบุญไม่ได้เลยฉะนั้นการที่เราตั้งใจเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมที่ดีที่จะมีไว้ในวิญญาณของเราความสุขที่จะรับเนี่ยเราจะต้องตั้งเจตนาไว้ให้แน่นอนว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอย่างไรเราตั้งใจไว้อย่างไรที่เราเข้าวัดเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้แก่ตัวเราเราจะปฏิบัติไปอย่างไรเมื่อเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเราหมดเราจะได้สมความปรารถนาของเราเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นเวทีโรคที่มนุษย์เนี่ยมีโอกาสโชคดีมากจะเลือกทาง

เดินได้อย่างสมบูรณ์แบบจะเลือกทางไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นิยมมันต้องวิวัฒนาการนะจิตวิญญาณของเราเนี่ยต้องวิวัฒนาการมีสองอย่างคือถ้าเราไปติดทางโลกเกินไปหลงวัตถุเกินไปจิตเราก็วิวัฒนาการไปอยู่กับวัตถุจนไม่มีความสุขแต่ถ้าจิตของเราละวิวัฒนาการเข้าไปสู่ทางศีลธรรมเห็นอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือตรงได้ปล่อยวางได้จิตเราก็วิวัฒนาการไปสู่ทางนามธรรมหรือเป็นทางคุณธรรมหรือเป็นอริยธรรมตรงนี้เราก็จะเบาสบายใจได้ก็จะมีความสุขได้ในทางพัฒนาใจตรงนี้อย่างน้อยที่เราทำบุญเนี่ยเราทำบุญมาเนี่ยใจเราดีแค่ไหนใจเราดีเนี่ยอันนี้เราสะสมบุญของเราไว้แต่ใจเรายังหงุดหงิดเนี่ยเราต้องสะสมต่อไปว่าทำไงเราจะเลิกให้ใจคอมหงุดหงิดนี่มันหมดไปจิตใจที่มันไม่ตรงไม่ใสเนี่ยมันไม่เป็นสุขเราต้องทำให้ใจเราโปร่งใสได้เราจึงจะเป็นสุขอันนี้เราจะต้องพยายามทำเพื่อให้ได้มาตรงนี้ให้ได้เพราะเราเป็นตัวของตัวเองอาตมาก็ดีใจที่โยมทุกคนเห็นว่าวัดและศาสนาและสถานที่อย่างนี้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเข้ามาแล้วก็สงบเข้ามาแล้วก็สบายใจเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเราทำใจได้เราปฏิบัติได้เราสามารถที่จะสร้างอารมณ์ที่ผ่องใสเกิดขึ้นได้นี่ถือว่าสถานที่นี้มีประโยชน์ต่อทุกคนได้ทำไว้สมความปรารถนาที่อยากให้ทุกคนได้ใช้สถานที่นี้คนที่เขาสร้างหรือคนที่เขาทำนี่ก็ได้บุญกุศลอย่างมากคนที่สละที่ดินคนที่มาปลูกต้นไม้คนที่มาปูรานทำคนที่มากวาดลานทำเขาก็ได้รับความปลาบปลื้มสบายใจแม้แต่จะตายไปแล้วเรามาใช้เขาก็มาโมทนากับเราอันนี้ถือว่าเราได้มาใช้สถานที่ให้เกิดเป็นความสุขสงบของคนที่มาแล้วก็ญาติโยมเนี่ยมาทางทิศทั้งสี่มาเลี้ยงอาหารมาเลี้ยงอาหารเนี่ยถือว่าเป็นทานที่มีโอกาสเราจะไปให้ทานที่บ้านเรานะโยมให้ทั้งปีบางทีมันไม่ได้เท่านี้นะโยมนะสมมติเราจะไปนั่งให้ที่หน้าบ้านเราน่ะทั้งปีอาจจะไม่ได้เท่านี้โยมอันนี้โยมรวมกันมาเนี่ยให้ที่วัดเนี่ยโยมได้มากกว่านี้ได้มากกว่าที่บ้านเพราะคนมาเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยโยมมาตักน้ำให้ตักอาหารให้เนี่ยโยมได้ทำทานปีนี้คุ้มเลยโยมถ้าโยมให้ทั้งปีนี่โยมอาจจะให้ไม่ได้มากขนาดนี้แต่ที่เรามารวมให้วันนี้คนดีๆทั้งนั้นมาทานของเราเนี่ยคนที่มีศีลมีธรรมมาจากคิดทั้งสี่เนี่ยมาทานของเราเนี่ยเราสำเร็จทานวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้ทำทานเต็มที่โยมมันจะครบคนเลยโยมแล้วจะได้ให้คนดีอย่างนี้เลยโยมจะได้ให้คนมีศีลมีธรรมนี่ก็ไม่ได้ให้คนมีศีลมีธรรมอย่างนี้มีก็พระเป็นร้อยเนนเป็นร้อยญาติโยมเป็นพันเนี่ยที่คนเขาคิดมาให้ทานที่ตรงนี้เขาถือว่าเขามารวมกลุ่มมารวมใจตรงนี้ได้เลยทำปีเดียวคุ้มเลยโยมคุ้มไปตลอดชีวิตเลยนะเขาสนุกไปถามที่เขาเหนื่อยจริงอ่ะผัดอะไรต่ออะไรตมาไปยืนดูนะเขาเหนื่อยจริงแต่เขาไม่ใช่เหนื่อยแบบประเภทไม่มีความสุขเขาเหนื่อยมีความสุขทั้งที่ทำให้คนอื่นกินไม่ได้เงินเลยนะตัวเองต้องควักกระเป๋ามาเป็นหมื่นควักกระเป๋ามาเป็นหมื่นนะมาเป็นพันมาเป็นหมื่นแล้วก็ต้องมาอดหลับอดนอนอยู่ตั้ง7คืน7วัน3คืน3วันหรือ1คืน1วันแต่ความสุขทำไมเขารับได้มากกว่าคนกินนะโยมคนกินเนี่ยสุขไม่เท่าคนให้นะวันนี้โยมไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยกินผัดโน่นอร่อยนี่อร่อยมีความสุขขณะหนึ่งแต่คนที่ให้เนี่ยเขาสุขทั้งวันทั้งคืนนะโยมแล้วเขากลับไปบ้านเนี่ยเขาสุขทั้งปีนะโยมเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามามากกว่านี้อีก
เพราะอาตมาเคยสังเกตเมื่อก่อนโยมมาทำก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยทีแรก30 โลพอปีนี้บอกไม่พอปีหน้าเอาให้ได้50 โลคนกินมากเราสู้ไม่ได้พอมาปีหน้า50 โลไม่พอปีโน้นบอกเอา100 โลโหร้อยโลเยอะนะใครจะกินหมด100 โลไม่พอบอกปีหน้าอีกเอา150 โลปีนี้บอกไว้เอาวันละ250 โลเรายอมมาคิดซื้อก๋วยเตี๋ยว250 โลมันราคาเท่าไหร่ต่อวันนะโยมมันเครื่องตัวไหนคนกินก็ความสุขแค่คนหนึ่งอิ่มไปมีความสุขเมื่อไปกินกินแล้วมีความสุขแต่คนที่ทำน่ะความสุขนับไม่ประมาณไม่ได้เลยก็สุข100 ครั้ง1,000 ครั้งที่ก็ได้ให้ดังนั้นเมื่อความสุขในการให้ทานน่ะจึงมากกว่าความสุขในการมากินแต่ไม่มีคนกินเขาก็ไม่มีความสุขนะยิ่งกินมากเท่าไรยิ่งมีความสุขยิ่งเหนื่อยมากเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขยิ่งได้ให้มากเท่าไรบางปีคนมาทำก๋วยเตี๋ยวคนมามากลงทานน้อยพอตกเย็นก๋วยเตี๋ยวหมดเหลือแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวโยมก็มากันบอกน้ำก็เอาวิ่งไปเอาข้าวในโรงครัวมาคลุกกับน้ำก๋วยเตี๋ยวกินไอ้นั่นเป็นความสุขของคนให้โยมพูดแล้วพูดดีโอ้โหปีนี้ก๋วยเตี๋ยวสู้ไม่ได้แต่ต้องเอาน้ำกับข้าวมาคลุกให้กินเขาแบบเพิ่มดีใจว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาได้สิ่งที่ได้มากจึงทุกคนจึงได้เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นความสุขแล้วก็ไปได้ลาภอย่างอื่นโยมไปได้ลาภอย่างอื่นเหมือนกับคนที่ถวายเรือจะมาเนี่ย2 ลำเข้ามาบอกหลวงพ่อรายได้ไม่ดีต่อเรือขายไม่ออกมีหนี้เป็นสินต่อเรือไม่ออกรายได้ตกเอาลูกชายมาบวชตกงานทำอะไรไม่บวชให้ลูกชายมาบวชถวายเรือ2 ลำถวายเรือเนี่ยมา2 ลำเอาโยอาตมาบอกถวายเรือ2 ลำก็จะได้ร่ำรวยจะได้มีมากกว่านี้ได้มีเงินเป็นได้100 ล้านงั้นนะพอกลับไปบ้านโยมมีคนมาจ้างต่อเรือ10 ลำได้เงินเป็นหลาย10 ล้านใช้โยมทำบุญเนี่ยเห็นนันตานะเอามาถวาย2 ลำได้10 ลำโยมตั้งอันนี้ก็คนพวกที่มาให้ทานนะโยมยิ่งให้เขายิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งมีความสุขแล้วเราจะชวนลูกหลานเราไปไหนโยมเราก็ชวนลูกหลานเรามาให้ทานสิชวนลูกหลานมาให้ทานเราจะได้มีบริวารดีโยมได้มีบริวารดีมีมิตรดีไปที่ไหนก็จะไม่ได้เจอไอ้พวกขโมยจะไม่ได้เจอไอ้คนลักเล็กขโมยน้อยจะไม่ได้เจอคนจกจริงวิ่งราวลูกหลานเราไม่ต้องไปเป็นขโมยใครการให้ทานนะโยมต่อไปลูกหลานเราพ้นคุกพ้นตารางไม่เป็นขโมยใครคนที่ไม่ให้ทานตนีขี้เหนียวเนี่ยแล้วเข้าลูกหลานมันก็เป็นขโมยโยมเพราะพ่อแม่มันมาขี้เหนียวไม่ให้ทานมันก็รักของพ่อของแม่ก่อนรักของพี่ของน้องก่อนเพราะมันขี้เหนียวไม่มีเนี่ยอาการขี้เหนียวทำให้เกิดขโมยแล้วเข้าเมื่อรักของพี่ของน้องและพ่อแม่ได้มันก็ไปรักคนอื่นต่อรักมากกว่านั้นอีกเพราะนิสัยเริ่มต้นจากการไอ้จะมีขี้เหนียวของญาติพี่น้องที่ไม่ให้จะเกิดขโมยขึ้นมาดังนั้นการให้ทานเนี่ยจึงไม่มีขโมยในบ้านเราและในหมู่สังคมเราก็หมดขโมยเพราะอานิสงส์ให้ทานจึงมีอานิสงส์ของศีลข้อที่2อธินาทานาเวรมณีจะไม่มีขโมยโยมเราก็ไม่เป็นขโมยลูกหลานก็ไม่เป็นขโมยก็จะเป็นอะไรโยมเป็นเศรษฐีให้ทานจะเป็นคนรวยมึงรักเท่าไรกูก็ไม่จนมึงโกงเท่าไรกูก็ไม่จนมึงจะมาทำยังไงกูก็ไม่จนทำเท่านี้ก็ยังไหลมาเทมาก็เป็นเศรษฐีนะโยมจะจนได้ไงไอ้ขโมยมันก็จนรักเล็กขโมยน้อยมันก็ยังจนอยู่แน่มึงจะต้องรักต่อไปใครได้เปรียบโยมเพราะนั้นอานิสงส์การให้ทานจะไม่มีขโมยการรักษาศีลผ
ผัวจะไม่นอกใจเมียเมียจะไม่นอกใจผัวจะไม่มีผู้ชายมาหลอกเราไม่มีผู้หญิงมาหลอกเราลูกหลานเราจะไม่ผิดหวังเรื่องความรักและครอบครัวอานิสงส์รักษาศีลแล้วไม่ดีเลยโยมถ้าบ้านไหนไม่รักษาศีลไม่ให้ทานรักษาศีลจะมีขโมยมีคนมาจี้มาปล้นมีคนมารักมีคนมาเบียดเบียนให้ทรัพย์สมบัติเราเสียไปแล้วก็จะมีผิดหวังในเรื่องครอบครัวเดี๋ยวมึงจากกันเดี๋ยวร้างกันเดี๋ยวมากผัวมากเมียมาแย่งผัวแย่งเมียจะมีตรงนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลแต่พอมีศีลปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสุขในครอบครัวแล้วคนมีศีลก็ไม่มีคนหลอกลวงกันเลยใครก็หลอกกันไม่ได้เพราะกลัวบาปกลัวว่าชาติหน้าจะโดนหลอกไม่หลอกชาตินี้ไม่กล้าหลอกไม่หลอกไม่หลอกเอาให้ไปเสียสละไม่โกรธโกรธกลัวชาติหน้าไม่สวยอภัยบาปกลัวแพ้บุญเขาอิจฉาพวกคนเราพอมีศีลแล้วความรู้สึกที่ดีจะกลับคืนมาสู่มนุษย์คนก็จะกลัวบาปก็จะไม่ทำบาปก็จะเป็นผู้ให้ก็จะได้ครอบครัวที่ดีได้สังคมที่ดีฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะได้จิตใจคนกลับมาจะได้จิตใจมนุษย์และเทวดากลับมาที่ดีแต่ถ้าศีลธรรมไม่มีเนี่ยความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ดีคนก็จะใจร้ายคนที่เห็นแก่ตัวคนก็จะเบียดเบียนกันคนก็จะไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นฉะนั้นเราจำเป็นต้องมาศึกษาศีลธรรมให้มากขึ้นเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเข้ามาถึงทางสงบสุขจิตมันจะได้ไม่คิดในโรคในแง่ร้ายโรคนี้น่าอยู่โรคนี้มีความสุขโรคนี้มีโอกาสที่จะสร้างความดีเยอะแยะมีทางไปอะไรๆก็ดีเพื่อนก็ดีญาติก็ดีพ่อแม่พี่น้องดีสิ่งแวดล้อมของเราดีเราก็ไม่เห็นตรงไหนคิดน่าเกลียดนะไม่เห็นตรงไหนลำบากแต่คนเราที่จนใจเนี่ยจนใจเนี่ยมันจนมาชาติก่อนชาตินี้ก็จนเพราะจนใจเพราะให้ใครไม่ได้เพราะกลัวเขาจะสวยก็เรากลัวเขาจะรวยก็เรากลัวเขาจะฉลาดก็เรากลัวเขาจะมีชื่อเสียงมากก็เรากลัวเขาจะได้หน้าได้ตามากก็เราไอ้ความริษยาความกลัวคนอื่นได้ดีเนี่ยเราก็เลยเป็นคนไม่สบายใจกลายเป็นคนใจเป็นผู้ป่วยไปกลายเป็นคนใจอ่อนแอเป็นคนป่วยกระทบอะไรไม่ได้กระทบอะไรไม่ได้ครับเมื่อจิตใจคนเราอ่อนแอนะชาตินี้อ่อนแอแล้วไปชาติหน้าจะอ่อนมากกว่านี้อีกถ้าชาตินี้เข้มแข็งศึกษาไว้สมาธิและปัญญาเนี่ยศึกษาไว้มากขึ้นมากขึ้นไอ้จิตวิญญาณดวงนี้จะเข้มแข็งถ้าละจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณนี้จะสว่างไสวจะเป็นเทพที่ฉลาดเป็นเทวดาที่ฉลาดเราเป็นมนุษย์ก็ที่ฉลาดเพราะนั้นเรียกว่าเราต้องสร้างใจเรานะสร้างใจเราเนี่ยอะไรจะมาเองโยมมันมาเองนะทุกอย่างจะตามใจบ้านจะมาตามใจทรัพย์สมบัติอะไรจะมาอยู่กับใจเราถ้าใจคนเราตกต่ำไม่ดีซะแล้วเนี่ยสลายซะแล้วเนี่ยประกอบไม่ติดแล้วเนี่ยอะไรมันจะเสียไปเองคนเราที่ทุกวันเนี่ยมันต้องขึ้นพึ่งพาใจตัวเองนะพึ่งพาความดีตัวเองพึ่งพาบุญกุศลในใจเราอันนี้ถือว่าเป็นวาสนาที่สร้างไว้ยังเหมือนยังที่ว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยพระองค์หนึ่งทำศาลานิยธรรมบิณฑบาตบวชและบิณฑบาตสมัยพุทธเจ้าบวชและบิณฑบาตเลี้ยงพระ4องค์ทุกวัน12ปีเลี้ยงพระบิณฑบาตเลี้ยงพระ4องค์ทุกวันยันตลอดชีวิตองค์หนึ่งบอกบิณฑบาตแล้วกินเองภาวนาเอาบุญอยู่ที่เราไอ้องค์บิณฑบาตกินเองไม่ให้ใครนั้นก็เป็นพระที่ดีแต่พอที่สุดแล้วเนี่ยพอตายไปจากชาตินั้นพระที่บิณฑบาตเตียงเขานั้นไปเกิดเป็นเทวดา
องค์ที่ตายจากพระที่บิณฑบาตกินเองแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานก็ตายไปเป็นเทวดาก็อยู่ด้วยกันเพื่อนกันแต่องค์ที่เป็นเทวดาที่บิณฑบาตนั่นน่ะวิมานมากบริวารมากยิ่งใหญ่ไพศาลใครๆก็ยกย่องเทวดาตัวนี้ว่ามีบุญรัศมีร่างกายไปที่ไหนก็รุ่งเรืองแต่องค์ที่บิณฑบาตกินเองนั่นอยู่คนเดียวไม่มีใครไม่มีใครรักไม่มีใครยกย่องไม่มีใครนับถือแต่ก็มีความสุขแต่ว่าไม่รุ่งเรืองมาเปลี่ยนกันชาติเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนตอนเป็นพระแต่องค์นึงคิดว่าให้ทานดีกว่าเพราะกินเอามากินก็พอก็สามารถจะให้คนอื่นได้บิณฑบาตเลี้ยงคนอื่นวันละ4องค์4องค์เรียกว่าวันละ4ชั่วปีทีนี้พอตายจากเทวดาลงมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเทวดาตนที่เป็นพระตักบาตรทำบุญเก่งนั้นมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไอ้เทวดาที่มาเกิดเทวดาที่บิณฑบาตกินเองเป็นพระบัณฑิตมาเองก็มาเกิดเป็นลูกนางสนมเพราะทำบุญด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเป็นลูกนางสนมพอวันดีคืนดีพอเผลอคนก็จะคุยกันเองเพราะเด็กเขามีบุญมาเกิดเขาระลึกชาติได้เขาไม่ลืมชาติไอ้เทวดาตนที่มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินนั้นก็บอกว่าท่านน่ะตอนเป็นพระอดีตชาติก่อนเป็นพระไม่ชอบทำบุญน่ะชอบบิณฑบาตกินเองไม่ให้ใครอ่ะชาตินี้จึงลำบากจึงได้มาเกิดเป็นลูกนางขนมอยู่เปลหวายธรรมดาก็ท่านโชคดีบุญดีนี่ให้ทานมาเยอะน่ะจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้ามานอนอูดเปลทองคุยกันอดีตว่าเคยเป็นเทวดาเคยเป็นไหนไอ้พี่เลี้ยงก็แอบมาฟังเอ๊นี่ผีเข้าเด็กสองคนนี่แสดงวิญญาณเข้าเด็กอะไรเด็กๆแค่ไม่กี่วันได้คุยกันได้ก็ไปบอกเจ้าแผ่นดินว่าเด็กไม่ปกติเวลาเงียบๆคนแล้วจะคุยกันเหมือนคนเหมือนผีเจ้าแผ่นดินก็ไปแอบฟังว่าเด็กคุยกันจริงไหมให้คนเงียบๆเราจะคุยแต่ถ้ามีคนก็ทำเป็นเด็กพระเจ้าแผ่นดินก็นำเรื่องไปบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนั่นแหละเขามีบุญมาเกิดเขาคุยนะไม่ใช่ผีหรอกเรื่องจริงอย่าไปทรมานอะไรเขาไม่ต้องไปขับไล่หรอกเขาไม่มีผีเพราะเขาวิญญาณที่เขาสะอาดบริสุทธิ์เขาสร้างบุญกันมาแต่บุญเขาไม่พอกันคนที่มาเกิดเป็นลูกเจ้าหนึ่งเมื่อชาติก่อนก็เป็นพระชอบสักบิณฑบาตถวายชอบทำทานองค์ที่มาลูกเป็นนางสนมนั่นเพราะเขาขี้เกียจทำทานเขาก็นอนมาเป็นลูกนางสนมพออายุได้7ขวบขอบวชเนนเลยทั้งคู่เลยรู้ว่าพอแล้วบุญสร้างไว้พอแล้วไม่อยากเป็นเจ้าแล้วเป็นเทวดามาแล้วพออายุได้20ก็บวชเป็นพระเลยพอเป็นสามเณรเป็นพระก็องค์ลูกเจ้าแผ่นดินนั่นก็ไปไหนคนถวาย500สำรับไม่ให้ไม่เอาก็จะต้องให้องค์ที่พระกรรมตะองค์ที่บิณฑบาตกินเองนั่นก็ได้แค่บาทเดียวแบ่งใครไม่ได้พอเอาเท่านั้นนี่ไอ้องค์ที่เป็นพระเชื่อมบิณฑบาตใส่บาทองค์อื่นนั้นแบ่งให้องค์อื่นถึง500สำรับใครโอ้ยพระคุณเจ้ามาทางนี้ใครโอ้ยพระคุณเจ้าไม่ให้ก็ไม่เอาคนรักใครอยากจะให้ลาภมันเกิดแต่อดีตชาติหนึ่งแล้วกำลังสองโยมทำความดีในชาตินี้กำลังหนึ่งทำบุญในชาติก่อนกำลังหนึ่งก็เป็นกำลังสองต้องมันต้องร้องเพลงนี้จึงเป็นกำลังสองโยมนะไอ้กี่กำลังสองของโยมมันกำลังสองไงโยมกำลังสองก็คือทำบุญในชาติก่อนทำมาดีแล้วชาตินี้ก็ทำดีอีกนี่กำลังสองจะทำให้พระองค์นี้สำเร็จได้ทั้งคู่เหมือนกันนายโยมเหมือนกันนายโยมเข้าวัดก็เหมือนกันโยมก็มีกำลังสองชาติก่อนโยมก็ทำมาดีชาตินี้โยมก็ทำต่อถ้าโยมใจคอกว้างโยมก็จะไปมีบริวารเยอะนะโยมใจคอแคบไปแคบๆที่อยู่ก็แคบๆนะ
อะไรก็แคบหมดเนี่ยมันก็จะแคบไม่กว้างขวางก็จะมีญาติน้อยบางคนเนี่ยจนปัจจัยแคบต้องนอนตายคนเดียวนะโยมนะเวลาตายไม่มีใครรู้อะโยมร่ำรวยจริงมีเงินมีทองจริง

0: ถ้าตายไปตายบนภูเขาอ่ะใส่สร้อยใส่ทองไปตายบนภูเขานะเคยอ่านเราเคยรู้ประวัติไหมโยมเศรษฐีไปตายในป่านะโยมเขาทำบุญไม่ได้โยมเขาหลงสมบัติเขาเวลาจะตายเขาต้องไปหลงป่าตายเนี่ยโอ้ยคดีนี้เป็นคึกโครมมากมายไอ้ตายยังไงนี่คือบุญเราต้องทำแล้วมันจะมีคนมาห้อมล้อมเหมือนหลวงปู่หลวงอะไรฮะหลวงปู่หลวงอะไรตายนะโอ้โหคนมาเผาเป็นแสนนะทำบุญไปมากอ่ะแล้วพระใส่บาตรโยมยังเหมือนสมเด็จย่าเงี้ยอย่างสมเด็จย่าเนี่ยคนเป็นล้านอย่างเงี้ยเนี่ยทำบุญไปเยอะโยมเขาไม่ทำคนเดียวไหมอย่างสมเด็จย่าเนี่ยทำเท่าไรก็ไม่พอทำอะไรก็ไม่จะทำจะให้คนทั้งโลกเป็นความสุขดังนั้นเราจึงว่าคนเราเนี่ยวัดกันตรงนี้เองบุญวาสนาวัดกันตรงว่าใครมีอะไรที่อยู่ในตัวเองดีไม่ดีถ้าใจของเราเหมือนแม่น้ำใจของเราเย็นใจของเรากว้างใจของเรารักสงบใจของเราที่จะรักจะให้ทานรักษาศีลเจริญมันยังมีอยู่ในพลังใจของเรามากนะโยมรับรองนั่นน่ะโยมมีพลังโยมจะได้สมบัติมากมายไม่จนนะโยมไม่จนหรอกเพราะพลังในใจโยมมันยังอยู่เยอะโยมจะไม่ลำบากแต่ถ้ามันอะไรอะไรก็ให้ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่พอใจรู้สึกมันมองอะไรแล้วมันไม่มีอะไรที่จะให้ใครเลยเงี้ยความสุขที่เรามันไม่มีเลยความสุขของเราสักนิดเดียวก็ไม่มีจะให้ใครได้โยมนะก็เลยก็เหมือนได้ปลาปลากระเป้านะตัวมันพองแต่เนื้อไม่มีจะกินไม่ได้โยมฉะนั้นถือว่าคนเราจะให้คนอื่นเนี่ยตัวเองจะต้องมีพลังมีเยอะเลยมีทานมีศีลมีภาวนามีในตัวเองเยอะเลยก็จะเหลือให้คนอื่นเยอะแต่ตัวเองไม่มีอะไรเลยทานก็เสียสละอะไรไม่ได้ศีลก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เข้าใจก็หงุดหงิดทั้งวันเงี้ยจะไม่ได้อะไรเลยมันจะหายไปจากเราชาตินี้ก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าบุญเก่าทำมาดีทุกคนทำมาดีโยมแต่ทำไม่เหมือนกันจะมากน้อยอยู่ที่ตัวเราบุญใหม่นี่ก็ดีแล้วในชาตินี้ทำได้นะต้องทำให้ชำนาญและทำให้เป็นนิสัยเศรษฐีเขาบอกเลยนะพุทธเจ้าสอนเลยบอกถ้าจะให้จะกินข้าวมื้อใดจะกินข้าวครั้งใดเนี่ยคนตะก่อนก็ถือนะโยมนะจะกินข้าวครั้งใดเนี่ยเขาจะต้องหยิบเอาข้าวเนี่ยให้แมวให้หมาให้กาให้ไก่หรือบางคนก็ใส่บาตรก่อนเขาถือประเพณีว่าคนให้ทานเนี่ยจะไม่อดไม่จนและจะมีราบมากเขาจะต้องก่อนจะกินเนี่ยจะต้องให้ก่อนที่ตัวเองจะกินโบราณก็ถือว่าตอนเช้าต้องใส่บาตรก่อนบางคนพอใส่บาตรเสร็จแล้วพอจะกินข้าวก็ให้ไก่ให้กาให้หมาให้มดให้แมวอะไรก็ได้จะต้องหยิบให้และนั่นเรียกว่าทานบารมีแม้แต่มดตัวก็ต้องให้นะโยมนะต้องให้แต่ว่าจะไปให้มันกินตรงไหนเท่านั้นแหละถ้ากินที่นอนมันก็ขึ้นบ้านเราอย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้มันถูกต้องก็เหมือนเศรษฐีมดง่ามใช่ไหมเศรษฐีมดง่ามมาโยมเคยฟังอะไรใช่ไหมฟังอะไรใช่ไหมเศรษฐีมดง่ามอ่ะให้แค่มดตัวเดียวยังเหลือกินเลยโยมยังกรรมนั้นยังมาวิบากนั้นยังมาส่งผลให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อดไม่จนเลยแค่ให้ทานมดตัวเดียวฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาเป็นผู้ให้โยมให้อภัยความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยการให้ทานก็ถือว่าเป็นการเสียสละสิ่งของให้แก่คนอื่นเขามีความสุขแต่การให้ใจตัวเองความสุขเนี่ยก็คือต้องให้อภัยให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมีความสุขเราอย่าโกรธเขาและอย่าให้เขาโกรธเราแต่เขาโกรธเราไม่เป็นเราจะโกรธตอบถ้าเราให้ธรรมทานตรงนี้ได้นะอยู่คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยจะรักเราจะไม่โกรธเรานั่นเราเป็นความสุขแต่คนเราถ้าไม่คนที่อยู่ใกล้เราเป็นศัตรูกับเรา คอยเบียดเบียนเราคอยถากถางเราคอยทำร้ายจิตใจเราคนนั้นไม่มีความสุขของการเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติไม่มีโยมเพราะอะไรเพราะให้กันไม่ได้ถ้าให้ตรงนี้ไม่ได้จะหาบ้านไหนไปสุขได้โยมไม่สุขก็เพราะว่าให้อภัยกันไม่ได้เขาพูดมาไงเราก็รับเราพูดไปเขาก็รับไอ้ดีเราไม่รับไอ้ที่ไม่ดีเรารับมันก็โกรธกันทุกวันหงุดหงิดทุกวันเลยวางเฉยไม่ได้แต่ถ้าคนไม่รับคือเฉยเนี่ยให้อภัยไม่ถือสาหาความเพราะว่าคนเราเนี่ยตรงใจกันไม่ได้พูดตามใจตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปพูดถูกใจคนอื่นไม่ได้มีใจมีปากพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดก่อนพูดอย่างเงี้ยคิดก่อนพูดว่าเราจะพูดอย่างไรที่จะให้คนอื่นสบายใจเมื่อคนอื่นพูดมาแล้วเราจะสบายใจหรือเราจะวางใจได้ถ้าเรามีธรรมทานนะธรรมทานอภัยทานอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ว่าคนนั้นจะมีใจสบายไม่ต้องไปหาความสุขบ้านใครนอนที่บ้านก็ไปสุขนั่งที่บ้านก็ไปสุขกินที่บ้านก็ไปสุขเพราะสุขมันอยู่ที่ใจที่ให้อภัยนั่นเองที่ให้อภัยกันไม่โกรธกันนั่นเองไม่โกรธกันเลยนะโกรธกันไม่ได้จะโกรธแล้วมันไฟสุมขอนต้องทำบุญให้ตรงนี้ให้เกิดบุญตรงนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่โยมที่พระเจ้าอะไปถึงสวรรค์นิพพานบางคนนี่ทำบุญมาเยอะเลยโยมพอได้จะตายเรื่องหงุดหงิดพอได้จะตายเรื่องหงุดหงิดเพราะขี้โกรธมักโกรธโกรธหงุดหงิดหงุดหงิดใครทำอะไรไม่ถูกใจจะตายจริงๆลูกหลานมาดูแลมาโหเขาทำไม่ถูกตัวเองก็ทำไม่ได้ทำไม่ถูกคนถมน้ำลายรถเขาเลยนะมันโมโหถ้าอย่างนี้เขาถือว่าเขาทำใจอภัยไม่ได้ธรรมทานไม่ได้อภัยทานไม่ได้เมื่อทานตรงนี้ไม่เกิดขึ้นสวรรค์ปิดเลยนรกเปิดเลยฉะนั้นเรื่องจิตใจเราจำเป็นจะต้องแสวงหาอยู่แสวงหาให้ใจเราตรงนี้ให้เกิดขึ้นจึงต้องศึกษาธรรมะไงเพราะธรรมะนี่จะช่วยใจเราได้เยอะศึกษาในตัวเราเนี่ยมาหัดสิมาหัดเดินจงกรมเดินเป็นไหมล่ะยังไม่เป็นนั่งสมาธิเป็นไหมล่ะยังไม่เป็นหัดสิยืนเป็นไหมยืนให้เป็นพระได้ไหมยืนให้สงบยืนสงบยังไงเดินสงบเป็นยังไงนั่งสงบเป็นไงนอนสงบกินยังต้องมาฝึกเลยนะโยมนะความเป็นชาวพุทธเนี่ยโยมต้องฝึกกินด้วยนะทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกโยมถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ฝึกการกินกินที่เป็นพระกินที่สงบไงโยมเวลากินเนี่ยนะเขาต้องมีสตินะกำหนดที่มือพอจะกินกำหนดเป็นธาตุสี่ก่อนพิจารณาข้าวน้ำนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วพอมากินในร่างกายก็เป็นเหงื่อใครเป็นอาการ32ละลายลายกายไปก็ไปเป็นดินดินน้ำไปลมพอพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็กินกินก็กำหนดที่มือยกถ้าเป็นกรรมฐานก็ยกจับมือยกขึ้นมารู้เหยียดไปรู้ตักรู้คู้เข้ามารู้ถูกปากรู้รู้อมรู้นี่มีสตินะแล้วก็เคี้ยวก็รู้ขยับขึ้นขยับลงก็รู้กลืนลงไปในลำคอก็รู้พอถึงกระเพาะก็รู้คำที่หนึ่งคำที่สองปนก็รู้พิจารณาอาหารนี้ทุกคำกลืนเลยเขาเรียกว่ากินเป็นโอสถสติจะดีจะไม่ฟุ้งซ่านกินเขาไม่คุยกันนะพระก็ไม่คุยต้องทำสติอย่างนี้นี่ก็เรียกกินเป็นพระกินแบบมีสติต้องกำหนดเหยียดรู้คูรู้ถูกปากอมขยับขี้ขาดตะกายเคี้ยวคือลงไปถึงกระเพาะแล้วก็ยังรู้ว่าอาหารถึงกระเพาะคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันวันหนึ่งฉันกี่คำก็รู้เงี้ยอาหารนี่แปลไปเป็นอะไรก็รู้นี่คือเรากินมีสตินั่งมีสติก็รู้ว่าเรานั่งสงบหรือไม่สงบนั่งคิดอดีตหรืออนาคตดีใจหรือเสียใจสุขหรือทุกข์หรือเฉยเนี่ยนั่งรู้ตัวเองว่าสุขหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่าเฉยหรือเปล่าดีใจหรือเปล่าเสียใจหรือเปล่าทุกลมหายใจเนี่ยมีความสุขไหมถ้าทุกลมหายใจเรามีความสุขนี่ความสุขนี่ได้แล้วทุกลมหายใจเราสบายใจแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขไหนนั่งก็เป็นสุข
1: างที่เดินเดินกำหนดที่ขวาเท้าเกือบตาแค่2เมตรอย่างที่โยมมาเดินเช้าเย็นเนี่ยยกขึ้น1ก้าวไป2ปลายเท้าลง3ส้นกด4เดิน4จังหวะยกส้น1ก้าวไป2ปลายกด3เท้าส้นกด4ซ้ายยก1ก้าวไป2ปลายลง3เดินก็4จังหวะเดินไปเดินมาสำรวมไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงใครเลยนี่เดินมีความสุขแล้วมาวัดต้องหัดโยมไม่หัดไม่เจอพอเดินมีความสุขนั่งมีความสุขนอนก็นอนสีหสายญาติมือเท้าดูลมหายใจยันหลับไปหรือถ้ายังไม่หลับก็ขยับตรงนี้นอนจนดูว่าลมเราเนี่ยหายใจอย่างไรแม้ตะโกนก็รู้หายใจยังไงก็รู้นอนดูลมหายใจยันหลับไปตื่นขึ้นมาดูลมหายใจถ้าคนเราถ้ามีอย่างนี้จะมีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขยืนก็มีความสุขตอนนี้เมื่อเราจะเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิยมต้องฝึกนิยมนะฝึกวิธียืนเดินนั่งนอนแบบพระพุทธเจ้าสอนความสุขจึงจะได้มาไม่งั้นเราก็เปล่าประโยชน์ตรงนี้ไปเลยมาวัดไม่ได้ตรงนี้เลยอย่างนี้วันนี้โยมนั่งสมาธินิยมได้อิริยาบถสุขอย่างเดียวนั่งเป็นสุขนั่งเป็นสุขดูลมหายใจนี่ได้แล้วโยมยังขาดนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขยืนเป็นสุขกินเป็นสุข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
1: ยินดียินร้ายถ้าเกิดการเกิดการกระทำมันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้อันนี้พอเรารู้เท่าทันมีสติระลึกได้อยู่เราก็จัดระเบียบมันสุขเรารู้ทุกเราเห็นแล้วเราก็รู้ว่าเป็นไปเพื่ออะไรเป็นเพื่อคุณหรือว่าโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปมีประโยชน์เพื่อคุณต่อการดำเนินชีวิตเราไหมเนี่ยใช้สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาไขควรวิเคราะห์เนี่ยเราทำทางโลกนะเราอยู่กับโลกตาต้องดูหูต้องฟังทำยังไงให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะนั้นก็เลยหัดชนบนคลองเรือนก็ได้มรรคได้ประโยชน์มีอานิสงส์มีผลถ้าเราเอาธรรมะมาดำเนินชีวิตทานก็ดีศีลก็ทำทานแล้วก็ทำศีลแล้วก็รักษาภาวนาแล้วก็ดูจิตดูใจเราอยู่ได้ทั้งวันมีสติคอยระลึกได้ดูจิตเราจิตมันโน้มเอียงไปทางบาปอกุศลแล้วก็ดึงกลับมามันไปฝ่ายกุศลแล้วก็พยายามจำพยายามทำให้มากขึ้นเจริญขึ้นจนไปถึงที่สุดเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราพิงภาวนาน้อมสู่เข้าปัญญาน้อมจิตเข้าสู่ปัญญาพิจารณาเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอยู่ดึงดึงก็ได้มรรคได้ประโยชน์พวกเราชาวพุทธนะฮะเราก็ศรัทธาให้อย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยพอเรานึกถึงพระรัตนตรัยมันก็โยงมาเนี่ยมันก็โยงมาถึงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์แสดงอะไรเนี่ยจะบอกแล้วเราเอาอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวตั้งก็ได้เพราะปรากฏการณ์ที่มันเห็นต่อหน้าต่อตาที่มันเห็นชัดๆก็คือทุกข์ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละพระองค์ให้ใช้ปัญญาใช้ภาษาพระที่กำหนดรู้มันทุกคนมีทุกข์นะไม่ว่าทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ตามจะมากับเราแล้วทุกคนต้องพบต้องเจอเหมือนกันไม่ว่าจะรวยเท่าไหร่มีชนชาติไหนก็ตามก็ต้องเจอปัญหาเนี่ยความเจ็บใครได้ป่วยความแก่ชราความเสื่อมสลายของสังขารแตกดับพวกนี้ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกพวกนี้มันมีเหมือนกันไม่ว่าชนชาติไหนจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยคือธรรมชาติที่มันเป็นตามธรรมดาพระองค์ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วสอนวิธีแก้ก็คือเหตุอะไรที่

0: เป็นทุกข์เนี่ยเหตุเนี่ยพระองค์ให้ละพอเราละได้เราก็จะเขาเรียกว่าจะเห็นความจับของมันเราถือของไว้เนี่ยเรารู้ว่าเหตุที่เราถือไว้มันหลักพอแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเนี่ยเขาเรียกประหารนะเราปล่อยเราวางเราก็จะเห็นสภาวะที่มันเบาเนี่ยมันเบามันไม่หนักมันไม่เป็นทุกข์สภาวะแบบนี้แต่มันยึดเนี่ยมันถือไว้เนี่ยมันคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันปล่อยไม่ได้วางไม่เป็นผมก็สอนทางเอาไว้มัดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นจัดประเสริฐเนี่ยจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนแล้วจำเป็นต้องฝึกด้วยมนุษย์ต้องฝึกนะตั้งแต่เล็กเนี่ยเราก็ต้องฝึกการอยู่การเดินการกินฮะการขับถ่ายต้องฝึกต้องมีคนสอนพ่อแม่เจ้าพี่เลี้ยงคอยสอนให้ใส่เสื้อผ้าอาบน้ำทำอะไรเงี้ยต้องฝึกแล้วฝึกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วต้องฝึกให้ดีได้ด้วยแต่ฝึกในขั้นเอาตัวรอดชีวิตรอดทางโลกเราก็เรื่องทางโลกฝึกให้พัฒนาขึ้นทางธรรมเราก็ทำได้ต้องฝึกพูดยังไงไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นทำยังไงไม่ให้เบียดเบียนเขาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีใช่ไหมต้องฝึกต้องเรียนรู้แล้วจึงฝึกพระองค์จึงให้ทางเอาไว้ให้ไปฝึกแบบโบราณการก็คือมรรคนั่นเองศีลก็เรื่องพฤติกรรมจากกายภาพเราในการพูดการกระทำให้ถูกต้องดีงามให้ดีทั้งเป็นกายภาวนาเป็นศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาที่เรียกว่าภาวนาสี่ฝึกหมดต้องฝึกจนฝึกเนี่ยสามารถฝึกได้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ฝึกจนไปถึงเป็นพุทธะก็ได้ถ้าเรามองพระพุทธเจ้าเราท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ท่านสร้างสมบุญบารมีไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็การฝึกฝนฝึกเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็สามารถที่จะฝึกฝนได้อาจจะไม่ถึงเราจะไม่ได้มีปฏิทานะเป้าหมายสูงสุดขนาดนั้นแต่เราก็ทำยังไงมีเป้าหมายทำยังไงให้ทุกคนน้อยลงให้น้อยลงหมดไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขทำยังไงองค์ให้ทางเอาไว้นะและได้ประโยชน์ที่จะทำประโยชน์ทั้งปัจจุบันได้สัมปรายธรรมเนี่ยสัมปรายภพถึงเราจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ยังไม่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็ไม่ตกต่ำไม่อดไม่อยากด้วยการให้ทานเสียสละแบ่งปันเพื่อเพื่อช่วยเหลือทานเราก็เดี๋ยวท่านให้พระอาจารย์คุยเรื่องพวกนี้อยู่ทางโลกก็ต้องให้กันเนี่ยเสียสละแบ่งปันกันนะครับศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจและไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนเขาด้วยการด้วยวาจาเป็นปกติทำให้เป็นปกติไม่คิดเบียดเบียนเขาก็ต้องทานกันเราให้ทานให้อภัยทานเรามีคุณธรรมความรู้เรามีเทคนิควิชาการทำมาหากินแล้วแชร์แบ่งปันเรียกเป็นธรรมทานจนไปถึงเรารู้หลักธรรมคำสอนเนี่ยเราก็แชร์แบ่งปันถ้าเป็นธรรมทานใจมันก็มีแต่ความเอื้อเฟื้อมีเมตตาเสียสละก็ไม่คิดเบียดเบียนเนาะก็เป็นสิ่งโดยปกติเป็นธรรมชาติไม่ต้องมาคอยเว้นข้อนั้นข้อนี้เป็นกายเป็นจิตที่จิตจิตที่ใจเรามีแต่ความรักมีความปรารถนาดีเอาละเรายังมีความโกรธความหลงอยู่ภาวนาเนาะให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอารมณ์นี้ดับไปอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังวิเคราะห์วินิจพิจารณาอารมณ์นี้ดีได้เพราะอารมณ์นี้เกิดก่อนตากระทบรูปออกมาเกิดแล้วอารมณ์นี้เกิดพอตากระทบรูปเกิดสุขพอเกิดสุขอารมณ์สุขเกิดชอบใจยินดีเกิดติดใจ ชอบใจขึ้นมาอ๋อนี่เพราะไอ้สุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเรารู้รู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วตัดตอนมันว่าสุขเราก็เฉยสบายทุกข์เราก็วางไว้ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ให้ควรนั้นธรรมะเนี่ยก็คือมันมาช่วยทำให้เราทุกข์น้อยลงเพราะเราเห็นมันตามเหตุตามปัจจัยมันเห็นชัดนะเราทุกข์เพราะเราไปยึดนี่เองเราถือวันมันก็จะเราปล่อยได้บางเป็นเบาปล่อยนี่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเฉยเมยไม่เอาเรื่องเอาราวไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาจิตที่ปล่อยด้วยปัญญาเพราะเห็นอยู่รู้อยู่เพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันบีบคั้นจิตใจมันทำให้เราเป็นทุกข์หนักอกหนักใจแล้วก็ปล่อยดูที่ใจเราเลยรู้จิตเห็นจิตตัวเองอยู่ในเนื้อที่พระองค์ตรัสว่าจิตนี้เป็นพระพัฒน์สอนที่เศร้าหมองเพราะว่าบัตรกิเลสจรมาลักษณะอย่างนี้เลยจิตเราเนี่ยมันไม่มีถ้าอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมากระทบไม่มีธรรมอารมณ์เลยแม้แต่หลับตาตามเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงขณะที่เราภาวนาเราจะเห็นธรรมอารมณ์เนี่ยความคิดต่างๆมาในรูปแบบของอดีตก็ดีปรุงแต่งเนี่ยเป็นอนาคตก็ดีเราก็จะเห็นมันชัดขึ้นคนภาวนาจะเห็นอย่างนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้ชัดเพราะนั่งอยู่ๆมาปุ๊บมันจะสงบเลยเนี่ยนอกจากคนที่มีวสีมีความชำนิชำนาญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดปุ๊บท่านก็เข้าสมาธิได้แต่เราก็ยังต่อสู้กับพวกนิวรณ์พวกนี้แล้วมันจะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นออกเกิดมาหนักดีแล้วเราจะได้มีเป้าหมายมีแรงจูงใจเลยเราก็เพียรละเพียรไปวานคิดดีทำเฉยอดีตผ่านไปแล้วคิดไปเราก็รู้นะทำให้จิตใจเศร้าของปวดหัวอนาคตปัญญามาไม่ถึงก็คือมันยังมาไม่ถึงเราปรุงแต่งเดินไปก็ทำให้จิตใจเล่าร้อนก็เริ่มฉลาดขึ้นสติก็ระลึกได้สติก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นวันนี้เราอยู่ในโลกในชีวิตประจำวันมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนื่องจากสติเราฝึกดีแล้วพอมากระทบรู้แหละมันเองยังเล่าร้อนแต่โน้มมันจะไปพาเราไปเป็นตัณหาเราก็สติระลึกได้แล้วไม่เอาหยุดไปก่อนอย่างน้อยมันก็มีตัวกั้นตัวขวางด้วยตัวสติแต่เรายังไม่เด็ดขาดมันคนโกรธเนี่ยมันโกรธนะแต่เราเคยฝึกมีโกรธไม่ดีสติระลึกได้เราระงับความโกรธแต่มันก็ยังโกรธอยู่มันก็ยังมีความโกรธอยู่แต่เราก็ยังควบคุมมันได้ไม่เป็นกรรมไม่เป็นการกระทำไม่ออกมาเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมมันเกิดที่ใจแล้วดับมันที่ใจได้ก็ถือว่าไม่เติมเชื้อให้มันบ่อยๆเข้าพอมันเกิดเราเห็นความดับเกิดเห็นความดับบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เห็นใจนี่จะลักษณะว่ามันเกิดไม่เที่ยงมันกลายเป็นว่าพอมันเกิดโกรธเกิดขึ้นเราเห็นเลยชัดๆเลยว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่มีการเราไม่ไปปรุงแต่งมันไม่เกินในอารมณ์นั้นเนื่องจากเราฝึกสติอยู่เนืองๆอันนี้สติบางทีเรามีไม่มากพอด้วยอัตตาตัวตนด้วยยึดแต่ว่าฉันของฉันเนี่ยฉันถูกก็เกิดปัญหาพอขาดสติปุ๊บมันก็ไม่มีตัวส่งงานให้ปัญญาก็ไหลไปตามความรู้สึกอารมณ์รู้ว่าโกรธเนี่ยก็ไหลไปตามอารมณ์เนี่ยสังขารก็ปรุงแต่งจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ากลายไปว่าปล่อยไม่ได้วางมันเป็นเนี่ยก็ทำให้เราทุกข์หนักแล้วไปแก้ปัญหาในด้านความรู้สึกล้วนๆเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการปกป้องผิดพลาดแก้ปัญหาด้วยความรู้สึกปัญหาต้องแก้ด้วยปัญญาปัญญาจะทำงานได้ก็ต้องสติเป็นตัวส่งงานเป็นตัวจับตัวตึงความรู้สึกนั้นเอาไว้ใช้ปัญญามองวิเคราะห์ให้ควรถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยการแก้ปัญหาของเราก็จะแก้ได้แล้วก็ความปกป้องผิดพลาดก็น้อยลงใช่เราไม่ใช่พุทธะเราจะไม่มีปัญญาให้เห็นอะไรสิ่งทั้งหลายมันถูกต้องอย่างที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็ใช้ปัญญาในส่วนหนึ่งวิเคราะห์ให้ควรหาคนดีคนร้ายของการทำเสียจะให้เด็ดขาดหรือแก้ไขปัญหานั้นได้สมบูรณ์เจนเลยเราก็ต้องฝึกต้องศึกษาต้องเรียนรู้หาของข้อมูลเราวิเคราะห์ให้ควร เนี่ยมนุษย์นี่ก็ฝึกได้ก็ฝึกได้ดีด้วยเพราะเรามีสติแล้วฝึกสติฝึกปัญญาได้องค์ให้3ด้านไว้แล้วครับท่านอาจารย์ครับก่อนจะเข้าคำถามอยากให้อาจารย์คุยธรรมะเรื่องราวพวกนี้ครับพวกเราก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขมีศรัทธาอย่างลงมากมีวิริยะมีความเพียรไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าขอกราบท่านอาจารย์ช่วยให้กำลังใจญาติโยมด้วยคร
1: ับครับขอกราบพระอาจารย์นะครับก็จริงๆแล้วที่ญาติโยมได้มาสนใจได้มามีความอย่างน้อยๆสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะเพิ่มเติมจากวิชาการเป็นอยู่ที่เราจะต้องศึกษาเพื่อดำรงชีวิตใช่ไหมฮะเพื่อประกอบการเลี้ยงชีวิตของเราก็คือการศึกษาที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ข้อสำคัญจริงๆเนี่ยข้อศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าพวกเราจะต้องอยู่ดำรงชีวิตอยู่อย่างที่พระอาจารย์ท่านกล่าวในข้างต้นเห็นไหมฮะธรรมะคืออะไรเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติคือธรรมดาคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่จำเป็นก็คือเราจะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้คือดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันจะมาทำลายเราก็คือเครื่องต่างๆที่มันเป็นกิเลสอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองที่เราจะต้องประสบกันอยู่กันทุกๆคนใช่ไหมนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมะที่เป็นข้อที่เป็นคำสอนของพระองค์ท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพระองค์ท่านตรัสถึงติโสสิกขาสกนังสาสนังท่านจะตรัสไว้ว่าการศึกษาสามเนี่ยเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยก็คือ3ข้อนี้สิกขาในภาษาบาลีก็แปลว่าศึกษาซึ่งภาษาสันสกฤตก็จะใช้คำว่าศึกษาเช่นเดียวกับภาษาไทยก็ใช้คำว่าศึกษาการศึกษาเล่าเรียนการฝึกหัดปฏิบัติอบรมทุกๆอย่างจะเป็นการศึกษาหมดดังนั้นเราก็จะได้ทราบว่าพระองค์ท่านบอกถึงการศึกษา3ข้อเนี้ยที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นหลักที่เราจะทำความเข้าใจไว้ก่อนก็ได้โยมจะได้ทำความเข้าใจว่าพระองค์ท่านสอนหลักเนี่ย3ข้อนี้ให้พวกเราพุทธบริษัทได้มาเรียนรู้ทำความเข้าใจก็จะมีศีลนะฮะที่เราทราบกันสมาธิปัญญาส่วนในรายละเอียดก็จะต้องขยายกันฟังกันแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างน้อยๆเรามีข้อที่จะเป็นข้อศึกษาใช่ไหมฮะเรียนรู้พอโยมศึกษาเรียนรู้พวกเราพุทธบริษัทศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกหัดอบรมตนซึ่งธรรมะของพระองค์ท่านเหล่านี้ที่ท่านกว้างขวางในหลักการปฏิบัติเนี่ยมากมายก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมาประพฤติได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติได้ตลอดเป็นประจำชีวิตเราเลยเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งที่จะมากล่าวตรงนี้ในฐานะที่ก็เป็นผู้ศึกษาเหมือนกันนะก็นำมาจากหนังสือพระพุทธศาสน์พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมนะซึ่งแต่งโดยพระพรหมคุณากรปออประยุตโตซึ่งปัจจุบันนี้ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระโคสาจารย์พระพุทธโคสาจารย์ตอนที่ท่านแต่งหนังสือเล่มนี้ท่านยังเป็นในสมณศักดิ์ชั้นพระพรหมตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จแหละสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งหนังสือที่ท่านแต่งเนี่ยที่สมเด็จท่านแต่งเนี่ยเป็นประโยชน์นะญาติโยมท่านก็จำแนกเอาไว้เป็นหมวดหมู่ตามที่พระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกนั่นเองท่านก็แยกเป็น หมวด1ถึงหมวด10แล้วก็หมวดอติเลกทัสสกะก็คือหมวดเกิน10ขึ้นไปในความหมายก็คือหมวด1ก็จะมีธรรมะ1ข้อแล้วก็ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไป1 2 3 4จนถึงหมวด10ก็จะมีธรรมะ10ข้อซึ่งหมวดเกิน10ข้อเนี่ยก็จะเป็นเช่นนะฮะหมวดนะปฏิจจสมุปบาท12จริงๆก็จะแยกไว้อีกว่าใน12ข้ออะไรเนี่ยในรายละเอียดนะทุดง13นะที่เกิน10วิญญาณกิจ14นะก็อานาปานจรณะ15อานาปานสติ16ก็คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกมาว่ามีกี่ข้อมีกี่ข้อฉันจะแยกไปเลยว่าเนี่ยอย่างอานาปานสติฉันสอนไว้อย่างนี้ว่ามีข้อปฏิบัติที่ท่านจำแนกแยกออกมาเพื่อทำให้เราเข้าใจซึ่งเราอาจจะทำข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไม่เพียงแต่ท่านแยกออกมาว่าหน้าเนี่ยอันนี้นะมีรายละเอียดถึง16ข้อถ้าเราทำในชุดนี้เราก็ถือว่าเราได้ฝึกตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็มีอีกหลายๆหมวดเช่นธาตุ18วิญญาณขออภัยธาตุ18ปัจจัย24ภูมิ31รูป28ภูมิ31โพธิปักขิยธรรม37มงคล38ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆมงคล38ประการกรรมฐาน40ถ้าญาติโยมสนใจเนี่ยกรรมฐาน40เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเลยว่าแยกย่อยออกมาเลยว่าตั้ง40ข้อทุกๆคนสามารถทำได้เลยนะฮะทำได้เลยว่า40ข้อเรามีอุปนิสัยที่จะตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนข้อไหนเราก็ทำข้อนั้นมีอีกนะฮะเป็นจิตท่านสอนเรื่องจิต52เจตสิก89ท่านแยกแยะออกมาอย่างละเอียดมากนะตัณหา108กิเลส 1,500 เนี่ยท่านแยกไว้ขนาดนี้เลยซึ่งสิ่งที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านรวบรวมท่านกำหนดหมวดหมู่เอาไว้แล้วก็ท่านก็จะแบ่งหัวข้อใหญ่แยกเป็นหัวข้อย่อยในองค์แห่งธรรมต่างๆในพระไตรปิฎกก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เราได้ศึกษาแล้วก็ง่ายต่อการค้นคว้านั่นเองนะถ้าญาติโยมสนใจก็เปิดดูหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ก็จะมีซึ่งในสิ่งที่สมเด็จท่านแยกออกมาเนี่ยเป็นถึง10หัวข้อใหญ่ๆเลยนะฮะซึ่งอย่างเช่นหัวข้อที่1ธรรมะเพื่อเป็นหลักใหญ่ใจความที่สำคัญท่านก็แยกย่อยออกมาว่าเช่นธรรมะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญข้อที่2ท่านจะแยกว่าอันนี้เป็นธรรมะสำหรับทุกๆคนทุกคนท่านก็แยกหัวข้อย่อยว่าเช่นธรรมะเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกยะให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุขธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเช่นธรรมะที่คฤหัสถ์เนี่ยพึงหลีกเว้นจริงๆก็จะมีอีกนะฮะอันนี้เช่นนั่นเองจากหัวข้อใหญ่หรือว่าหัวข้อต่อไปเช่นธรรมะสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ใกล้ชิดศาสนาเช่นธรรมะที่พึงทราบแล้วก็เสริมการปฏิบัติให้สูงขึ้นมาแล้วก็ธรรมะสำหรับภิกษุก็คือเช่นหัวข้อย่อยก็เช่นธรรมะเพื่อความดีงามสำหรับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอันนี้กล่าวแค่หัวข้อใหญ่จริงๆท่านแยกไปถึง10หัวข้อใหญ่เลยนะเนี่ยก็ยังมีอีกสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอธรรมะเกี่ยวกับธรรมะของทุกๆคนนี่แหละฮะที่พวกเราสามารถปฏิบัติกันได้แล้วก็เป็นปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรางอกงามบรรลุนะประโยชน์สุขท่านจะแยกไว้อยู่ในหมวดที่3กับหมวดที่4ก็จะแยกไว้ว่าอันนี้ในอยู่ในหมวดนี้กลุ่มนี้อาจจะมีหมวด7หมวด8หมวด10อะไรท่านก็จะแยกไว้อันนี้จะแยกอยู่ในหมวดที่3กับหมวดที่4ก็คือปัญญา3กับโทนา4ปัญญาคืออะไรท่านอธิบายอย่างนี้ปัญญาคือความรอบรู้นะเห็นไหมฮะก็จะอยู่ในเกี่ยวกับไตรสิกขานั่นเองปัญญาคือความรอบรู้ความรู้ความเข้าใจรู้ชัดรู้ซึ้งท่านจะอธิบายไว้ซึ่ง แบ่งแยกออกเป็น3ปัญญา3นี้ก็จะคือ

จินตามยภาวนาสุตตามยภาวนาแล้วก็ภาวนามยขออภัยปัญญามยภาวนาขออภัยนะภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาเนี่ยที่จะเกิดกับ3ข้อภาวนาข้อที่1ก็คือจินตามยปัญญาท่านอธิบายไว้ว่าปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาปัญญาสืบแต่โยนิโสมนสิการอันนี้อาจจะเป็นศัพท์ของทางพระพุทธศาสนาถ้าญาติโยมไม่เคยฟังหรืออะไรก็อาจจะฟังให้ผ่านหูไปว่าศัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ที่ท่านระบุไว้เหมือนศัพท์ที่เราเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้นะฮะเป็นคำศัพท์โยนิโสมนสิการซึ่งท่านอธิบายว่าก็หมายถึงคำว่า

โยนิโสมนสิการซึ่งท่านอธิบายว่าเขาหมายถึงคำว่าโยนิโสมนสิการก็เป็นเรื่องของประมวลความคิดนั่นเองท่านก็จะสมเด็จท่านให้ความหมายไว้ชัดเจนดีนะฮะท่านจะกล่าวว่าหมายถึงโยนิโสมนสิการก็หมายถึงการ ใช้ความคิดโดยแยบคาย ใช้ความคิดให้ถูกวิธีมีระเบียบรอบคอบการพิจารณาไตร่ตรองค้นคว้าหาเหตุผลด้วยความละเอียดถี่ถ้วนถ่องแท้ตามหลักความคิดที่ถูกต้องการใช้ปัญญาแยกแยะหรือพิเคราะห์ด้วยเหตุผลโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆตามความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงหรือตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยก็หมายความเป็นกระบวนการความคิดนั่นเองนะโยนิโสมนสิการซึ่งจะเกิดอยู่ในข้อที่เป็นจินตามยปัญญาซึ่งญาติโยมเราก็มีความคิดตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะญาติโยมก็อยู่ในการศึกษานั่นเองใช่ไหมฮะการเรียนหนังสือคุณโยมจะทำงานทำอะไรเราก็ต้องมีวิธีที่จะคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรอันนี้คือจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากความคิดต่อไปภาวนาข้อที่สองก็จะเป็นสุตตมยปัญญาท่านจะให้ความหมายว่าปัญญาเกิดจากการสดับการเล่าเรียนก็คือสดับก็คือการฟังนั่นเองปัญญาสืบแต่ปรัตโตโคสะก็เป็นศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันท่านอธิบายว่าหมายถึงอะไรคำว่าปรัตโตโคสะอาจารย์ท่านก็เคยอธิบายว่าเป็นเหมือนโคสะก็คือโฆษณาโคศกถ้าเป็นบุคคลก็จะคือโคศกถ้าเป็นสิ่งที่เราจะเคยได้ยินโฆษณานั้นก็จะเป็นหมายความว่า เสียงของผู้อื่นปรัตโตโคสะมันบอกว่าคือการรับฟังคำแนะนำสั่งสอนศึกษาหาความรู้สนทนาซักถามแล้วก็ฟังคำบอกกล่าวชักจูงโดยเฉพาะสดับสัตธรรมของผู้เป็นกัลยาณมิตรอันนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองก็คือฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นำคำสั่งสอนทุกวันนี้ญาติโยมที่มีความสามารถในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ยังเห็นมีอยู่มากใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าการฟังตรงเนี้ยเป็นการฟังสิ่งที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นหลักไว้เพื่อจะทำให้เกิดปัญญาในข้อเกิดจากการฟังธรรมก็เพื่อแก้ทุกข์ของเรานั่นเองนะฮะญาติโยมแก้ทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของเราต่อไปปัญญาข้อที่3ภาวนามยปัญญาอันนี้การท่านก็บอกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ปัญญาเสริมแต่ปัญญา2ข้อแรกที่กล่าวข้างต้นนั่นแหละแล้วก็มันมนสิการในสภาวะธรรมคำว่านมัสกามนสิการก็เป็นศัพท์อีกแล้วใช่ไหมฮะก็เราอาจจะไม่คุ้นท่านก็ให้ความหมายว่าก็คือเป็นการกระทำอารมณ์ไว้ในใจก็คือความใส่ใจนั่นเองใส่ใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นสภาวะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆนี่แหละฮะในชีวิตของเราเนี่ยสภาวะที่เราเห็นจากทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายทางใจพอเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้เราจะทราบว่าพอศัพท์ที่เกิดขึ้นหรือเราได้ยินเราจะเข้าใจว่าพอท่านพูดถึงศัพท์อันนี้พอเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือความหมายเป็นภาษาไทยแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่พระองค์ท่านตรัสในหมวด3ก็จะมีอยู่3ข้อเพราะฉะนั้นเราฝึกฝนกันได้ใช่ไหมฮะฝึกฝนจากอะไรที่กล่าวจากการความคิดการฟังแล้วก็ปัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เราภาวนานั่นเองแล้วท่านสอนต่อไปว่าแล้วภาวนาอันนี้จะทำให้เกิดปัญญาอันนี้เนี่ยปัญญานี้จะต้องเกิดได้ด้วยอะไรด้วยการภาวนาท่านจึงแบ่งองค์แห่งธรรมไว้อยู่ในหมวด4เหมือนกันมี4ข้อนั่นเองภาวนาแบ่งเป็น4คืออะไรกายะภาวนากายนั่นเองกายะภาวนาศีลภาวนา

ิตตภาวนาและสุดท้ายข้อที่4ก็คือปัญญาภาวนานะมันก็จะควบคู่กันไปในองค์แห่งธรรมมีปัญญามีภาวนามีภาวนาที่เกิดจากปัญญานะมันจะควบคู่มันจะเกื้อกูลกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในภาวนาข้อที่1ที่ท่านบอกว่ากายะนะออกข้ามตรงนี้ไปนะฮะภาวนาท่านให้ความหมายว่าก็จะแปลว่าการเจริญนะการทำให้เป็นให้มีขึ้นการอบรมการพัฒนาซึ่งภาวนาข้อที่หนึ่งคือกายภาวนาคือการเจริญกายการพัฒนากายการฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าญาติโยมถ้าฟังก็คงเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้อินทรีย์ที่อาจารย์ท่านก็อธิบายด้วยว่าอินทรีย์เนี่ยคือสิ่งที่อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจท่านก็จะบอกว่าเป็นการอบฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกทั้งหลายทางอินทรีย์ห้าด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณไม่ให้เกิดโทษให้เจริญกุศลธรรมงอกงามให้กุศลให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญไปแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราเนี่ยให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยกายภาพอย่างไรที่ชื่อว่าอินทรีย์ทั้ง5ท่านจะให้ความหมายว่าอินทรีย์ก็คือเหมือนสิ่งที่เป็นมีกิจหรือความเป็นหน้าที่ที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของแต่ละอย่างของแต่ละอย่างในกายของเรานี่เองเช่นตาภาษาบาลีก็เรียกว่าจักษุใช่ไหมหูก็เรียกว่าโสตะอะไรตาก็มีหน้าที่กิจความเป็นใหญ่ในการดูการมองเห็นนะโสตะคือหูก็มีความเป็นใหญ่ในการรับฟังการได้ยินจมูกก็เรียกคานะก็เป็นภาษาบาลีก็จะมีหน้าที่ความเป็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการได้ทราบกลิ่นซึ่งอันเนี้ยท่านอธิบายว่าเมื่อเห็นรูปทางตาเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราเห็นเราได้ยินเราทราบกลิ่นทราบรสนะสัมผัสถูกต้องทางกายเนี่ยท่านจะสอนให้เรารู้จักทำอะไรให้ท่านสอนให้เรารู้จักที่จะควบคุมสอนให้รู้จักเลือกสอนให้รู้จักระมัดระวังในรูปที่เราเห็นนะโยมต้องเห็นรูปเห็นอะไรทุกอย่างเป็นรูปหมดเลยนะฮะบุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่ที่ไปเที่ยวเห็นอะไรก็ตามนี่คือรูปทั้งหมดเลยนะแล้วก็เสียงที่ได้ยินนะกลิ่นที่เราได้ดมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็รสชาติที่เราได้ดื่มกินความสบายไม่สบายที่เราสัมผัสร้อนเกินไปเย็นเกินไปหนาวเกินไปนะทำให้เราท่านบอกว่าเราจะต้องรู้จักที่จะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ควรกินสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ควรที่จะฝึกหัดปฏิบัติตนอะไรคือสิ่งที่เมื่อเราดมแล้วเราจะวางใจอย่างไรเราทราบกลิ่นแล้วเราจะวางใจอย่างไรเราสัมผัสเย็นเกินไปร้อนเกินไปเราจะวางใจอย่างไรนั้นอันไหนเหมาะสมอันไหนที่ต้องควรงดเว้นเหมือนให้เราควบคุมให้เราเลือกให้เรารู้จักระมัดระวังว่าอันไหนเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราเจริญหรือทำให้เราเสื่อมจะทำให้เกิดโทษหรือจะทำให้มีประโยชน์กับการดำรงชีวิตของเรานั่นเองก็คือการควบคุมอินทรีย์ทั้ง5อินทรียสังวรถ้าเป็นศัพท์ทางพระพุทธศาสนาก็คือระมัดระวังควบคุมรู้จักเลือกรู้จักว่าโยมควรจะดูอะไรนั่นเองใช่ไหมฮะถ้าเราไปดูอะไรที่มันไม่ดีหรือดูแล้วเราจิตใจเรารู้สึกว่าเราอยากต้องการสิ่งนี้เหลือเกินนะมันก็เป็นทำให้จิตใจเราเหมือนกับว่ามีความต้องการที่จะอยากได้ต้องการอยากมาเป็นครอบครองเท่านั้นนั่นนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านสอนให้ฝึกทางกายข้อที่สองก็คือจิตตะขอไปศีลภาวนาก็คือการเจริญศีลการพัฒนาความประพฤติและท่านก็บอกว่าการฝึกอบรมให้รู้จักระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือก็ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีซึ่งท่านจะสมเด็จท่านจะสอนว่าศีล5นี้เองนี่แหละเป็นการรักษารักษาความปกติสภาพความปกติของมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์นะฮะ
มันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันไปได้ด้วยดีโดยมีสังคมที่สงบสุขนะสามารถที่จะปกครองตัวเองได้ไม่ไปรุกรานรังแกทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนั่นเองสังคมก็อยู่อย่างสงบสุขนะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเลยฉันบอกเป็นศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานด้วยนะเป็นที่ตั้งต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาต่อไปสมมติว่าญาติโยมอาจจะพัฒนาเพิ่มขึ้นจากศีลที่เรารักษาความเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราไม่มีศีลเราไม่เป็นปกติเราต้องไปฆ่าเราต้องไปแย่งชิงต้องไปผิดในคนรักคู่ครองเราจะต้องไปพูดจาเพื่อหลอกลวงผู้อื่นต้องไปเสพไปดื่มทำให้เราเสียสติเกิดความประมาทเพราะนั้นความปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเบื้องต้นก็คือศีล5นะเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าเป็นศีลที่เป็นมนุษยธรรมเนี่ยเป็นธรรมของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เพราะนั้นท่านบอกว่าเป็นที่ตั้งต้นที่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นไปก็เริ่มจากศีล5ญาติโยมอาจจะพัฒนาขึ้นไปก็เช่นวันพระเราก็ถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือญาติโยมที่มาบวชเป็นเนกขัมมะที่วัดสังฆทานอย่างเงี้ยบวชได้3วัน5วันหรือ7วันก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปพัฒนาขึ้นหรืออาจจะพัฒนาขึ้นเป็นศีล10เช่นสามเณรน้องๆ หนูๆ หรือหนุ่มๆที่ยังไม่ครบบวชก็มาบวชเป็นสามเณรก็ต้องถือศีล10แล้วก็สูงขึ้นไปก็เป็นพระภิกษุนี่แหละก็คือ227อันนี้คือท่านให้สอนให้เรานี่แหละภาวนาในเรื่องศีลและภาวนานะทุกๆคนทำได้ต่อไปก็จะเป็นการภาวนาข้อที่3ก็คือจิตตภาวนานะก็สูงขึ้นมาการเจริญจิตการพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้เข้มแข็งมั่นคงให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายอะไรบ้างล่ะฮะคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะมีความเมตตากรุณามีฉันทะความพอใจในการงานมีความขยันหมั่นเพียรความอดทนมีสมาธิมีความสดชื่นเบิกบานความเป็นสุขผ่องใสของจิตใจอันนี้ต้องฝึกท่านสอนให้เราจะต้องพัฒนาตรงนี้ให้เกิดขึ้นอบรมให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตส่วนในข้อสุดท้ายของภาวนาก็คือปัญญาภาวนาอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสืบเนื่องกับข้อแรกเลยใช่ไหมฮะที่เราต้องได้จากการฟังได้จากการคิดได้จากการฝึกเรียนรู้ต่างๆท่านอธิบายก็คือการเจริญปัญญาการพัฒนาปัญญาการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้แหละนะฮะเป็นความเป็นจริงเนี่ยท่านเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงอะไรคือความเป็นจริงเราก็คงทราบใช่ไหมเกิดมาก็ต้องเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วสุดท้ายทุกคนไม่มีเหลือหลอเลยไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้คือความเป็นจริงท่านให้เห็นความเป็นจริงตรงนี้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอิสระได้นี่คือฝึกนะฮะให้รู้เท่าทันให้เห็นแจ้งโลกหรือชีวิตตามความเป็นจริงตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ฝึกตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสนะแล้วก็สามารถที่จะทำฝึกตนให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีด้วยปัญญาปัญหาที่เกิดขึ้นของเราทุกๆคนมีทุกๆวันใช่ไหมถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนนี่แหละฮะญาติโยมจะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยสมมุติโยมมีการพัดภาคใช่ไหมเราสูญเสียอะไรก็ตามคนรักนะไม่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นแม้แต่สัตว์ด้วยนะฮะหรือเสียหายทรัพย์สินอะไรเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันจะทำให้เราทุกข์ใจไปบางคนโศกเศร้าจนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเป็นบุคคลที่รักที่เรา อยู่ใกล้กันมาอยู่ดูแลกันมานะมันก็จะทำให้เราถ้าเรามีปัญญาที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย
มันก็จะค่อยระงับจิตใจที่มันจะเป็นความทุกข์ที่มันท่วมทับจิตใจเราอย่างน้อยก็ลดลงไปซึ่งถามว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนี่แหละในหมวดที่พระพุทธเจ้าสอนว่านี่แหละคือการฝึกการดำเนินชีวิตนี่ให้เราบรรลุประโยชน์สุขเพราะนั้นมันนะต้องโยมอาจจะบริหารเวลาเอานะเราก็ต้องทำประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราแต่ว่าถึงเวลาโยมลงศึกษาแล้วเราก็ฝึกหัดปฏิบัตินะอย่างเช่นการศีลเนี่ยใช่ไหมฮะโยมก็ฝึกหัดเราก็เป็นการเจตนาอยู่กับพื้นฐานของการดำรงชีวิตนี่เองนะโยมก็ไม่ได้ไปที่จะไปเจตนาที่จะไปทำร้ายไปเบียดเบียนใครเนี่ยเราก็ทำได้ทุกๆวันตรงนั้นสิ่งที่เราจะปฏิบัติอันนี้ก็ด้วยกายวาจาใจเพราะนั้นธรรมะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผลที่ได้รับก็คือเราก็จะประพฤติธรรมเราก็จะได้รับสิ่งที่สมควรแก่การประพฤติของธรรมนั้นๆเราประพฤติศีลเราก็มีความสงบสุขโยมมีฝึกด้วยจิตใจของเราในการภาวนาในข้อจิตตภาวนาจิตใจของเราก็รู้สึกว่าแช่มชื่นเบิกบานนะบางคนมีความเมตตาที่กล่าวเรามีความกตัญญูต่อพ่อแม่อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยก็ลองศึกษาเรียนรู้ไปดูเวลาแล้วหมดพอดีนะฮะในช่วงแรกของธรรมะสว่างใจก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่นะเดี๋ยวญาติโยมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธาน

0: คณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ

0: และที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็คมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะ
1: สังคตะหรืออสังคตะหรือสังคาหรือวิสังคาก็คือมีรวมกันก็คือเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ตัวตนคนเราเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาวะที่มันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของเขาธรรมะแล้วท่านก็มาแย้งว่าธรรมะที่ว่าแปลเป็นธรรมชาติคือสรรพสิ่งทั้งหลายประดามีคือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแต่มันปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เป็นปรุงแต่งโดยมือมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาก็คือสิ่งทั้งหลายประดามีแต่ธรรมชาตินั่นแหละไม่ว่าเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปมีการกระทำหรือไม่การกระทำอะไรก็ตามสิ่งทั้งหลายประดามีข้อที่หนึ่งก็คือธรรมะคือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยผูกแต่งแล้วเป็นธรรมชาติทั้งหลายสิ่งทั้งหลายประดามีสองท่านในธรรมนิยามว่าธรรมดาคือธรรมดาก็คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันก็เป็นไปตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็อยู่ในกฎของธรรมดากฎใจละความไม่เที่ยงมีความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปมีความเกิดดับของมันเป็นธรรมดาแต่ไอ้ตรงนี้แหละที่เราไม่เห็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดามันก็เกิดความทุกข์ความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเราอยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยไม่เห็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมดาเพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นขวางสติปัญญามีตัณหาคอยผูกมัดคอยถ้าจิตใจเรามนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นละกายนี้ใจนี้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ว่าธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาถามว่าธรรมดาคืออะไรก็คือธรรมชาติที่มีความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปแต่เราไม่เห็นอย่างนั้นทุกโดยธรรมชาติก็กลายมันเป็นทุกในใจคนที่ยังมีอวิชชามีตัณหามีอุปทานไอ้ตัวกิเลสก็คอยชักอยู่ถึงจิตใจเป็นอาสวะเป็นอนุสัยหมักหมมสะสมอยู่ในจิตในใจชีวิตก็ดำเนินไปด้วยความติดมั่นถือมั่นของเราอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นพอมีกรรมมีการกระทำก็มีผลเราไม่เห็นการความเป็นจริงนะครับสามเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมจริยาก็คือความประพฤติการดำเนินชีวิตของคนนะถูกบ้างผิดบ้างธรรมจริยาก็คือตอนเนี้ยมีการแบ่งแยกเนี่ยเป็นฝ่ายคุณฝ่ายบาปฝ่ายดีฝ่ายชั่วจริยาความประพฤติของมนุษย์เนี่ยที่ทำไปถูกบ้างผิดบ้างสี่เนี่ยพระองค์ใช้ท่านใช้คำว่าธรรมเทศนาก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงแสดงทรงเทศนาสั่งสอนเวนยสัตว์ให้เห็นธรรมชาติให้เห็นเนี่ยธรรมะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามให้เห็นธรรมชาติเห็นธรรมดาเห็นการดำเนินชีวิตธรรมจริยาที่ถูกต้องดีงามพอเราอ่านธรรมะเราศึกษาดูอ่อนมีสื่อไปทางอ่อนที่เป็นกฎธรรมชาตินะเป็นเรียกว่าสัจจะสัจธรรมความจริงหรือปรมัตถธรรมธรรมที่ไม่มีอัตตามีตัวตนหรือพระองค์สื่อไปทางธรรมจริยาให้เราฝึกฝนพัฒนาซึ่งมีสัตว์มีตัวตนคนเราเขาอย่างมีเราใช้เราพัฒนาตัวเราให้ยิ่งขึ้นด้วยธรรมเทศนาจน ข้าไปเห็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาที่เป็นไปตามธรรมดาจิตบุคคลให้เห็นเข้าเห็นนี่แหละให้เห็นความจริงเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงนั้นที่พระองค์ถามสาวกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็ในเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่ตามดูตามยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่จะมีได้คือสิ่งที่ไม่มีอัตตาไม่มีสิ่งอะไรที่ตายตัวเองอย่างเราเนี่ยเป็นจิตเราก็เห็นว่าเป็นเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมจิตดวงเดียวอย่างเงี้ยหลังที่ว่าจิตแล้วเกิดแล้วก็ตายวนเวียนอยู่นี่แต่จริงไม่ใช่ตัวนี้จิตมันเปลี่ยนได้มันแปรเปลี่ยนได้ที่เราฝึกฝนที่เราพัฒนามันก็พัฒนาได้ตอนนี้เราอาจเป็นอย่างนี้พอเราฝึกฝนพัฒนาไอ้จิตตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายดีหรือเราไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาครับเป็นฝ่ายไม่ดีครับตกต่ำไปอย่างนั้นยกตัวอย่างเนี่ย แต่เด็กๆเนี่ยคนนี้ขยันมีความขยันศึกษาขยันเรียนไม่ขี้เกียจไม่ขี้ค้านเป็นคนกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆ เขาสะสมเนี่ยเขาพัฒนาจิตใจของเขาฝึกฝนพฤติกรรมอะไรต่างๆพออายุโตมากพอโตขึ้นจิตมันพัฒนามันไม่ได้อยู่ดั้งเดิมเลยมันแปรเปลี่ยนได้มันพัฒนามันฝึกฝนได้ถ้าพูดให้เข้าใจคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่เขาดำเนินชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ตายตัวไม่คงตัวอยู่แบบนั้นจริงๆว่าเป็นอนัตตาฝึกได้เปลี่ยนแปลงได้จนฝึกฝนได้แต่ตรงข้ามคนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกฝนพัฒนาตัวเองมันก็อันตรายมันก็สะสมไปขี้เกียจขี้ค้านไม่ขยันเรียนพออายุมากขึ้นก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นผลเป็นอันนี้สงที่เขาสะสมที่เขาทำคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตถ้าฝ่ายไม่ดีเขาเรียกอันตรายหรือว่าอาสวะกิเลสที่เราสะสมไม่ได้สิ่งไม่ดีถ้าเป็นความอนุสัยความคุ้นชินคุ้นเคยในพฤติกรรมการกระทำตั้งแต่เล็กมาจนโตเนี่ยมันก็สะสมไปในฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลส่วนคนที่ทำฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรียกว่าสร้างบารมีอาสวะกับบารมีบุญกับบาปถูกกับผิดโอ้จึงมาแสดงเรียกว่าธรรมเทศนาให้เราเห็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาสอนให้เรามีจริยธรรมฝึกฝนทางด้านกายวาจาทางด้านจิตใจเมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาจะได้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็มาลงรายละเอียดมีมากมายในข้ออัดข้อทำเทคนิคอุบายให้เราฝึกฝนพัฒนาจิตใจในเรื่องของให้รู้ให้เห็นเรื่องอริยสัจ4เราจะเข้าถึงเราจะฝึกเราจะปฏิบัติในมรรคองค์8ก็จะให้เทคนิคอุบายเจริญอนาปานสติจนไปถึงสติปัฏฐาน4ให้เข้าถึงพุทจงให้ถึงวิชาวิมุตติก็เป็นแบบเป็นขั้นตอนที่พระองค์ทรงมีมรรคเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณต่อเวนยสัตว์ให้เราได้เดินนะครับได้เดินถูกต้องเราเหมือนเรามีแผนที่มีเข็มทิศอยู่แล้วไม่ต้องมาสุ่มมาหาเดินเนี้ยเราศรัทธาอย่างลงมั่นพอหรือเปล่าถ้าพอจริงมันต้องมีวิริยะมีความเพียรเรารู้แหละรู้ทุกรู้โทษรู้เหตุรู้ภัยนะมาทำยังไงจะมาฝึกฝนให้มันก้าวออกแล้วก็พากันทำพระก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังอาจารย์ครับมีคำถามมาบอกว่าขณะนั่งสมาธินับเลขไปด้วยเพื่อกำหนดลมหายใจใช้ได้ไหมคะ
2: อ๋อนับเลขไปด้วยก็ขณะมีคำสอนของพุทธเจ้าพอมาเป็นพระอัฏฐกถาจารย์นี่ท่านก็จะระบุว่าเป็น การฝึกที่ดูลมหายใจนะที่ผ่านเข้าออกนี่แหละฮะสองช่องจมูกแล้วเราก็นับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเทศของหลวงพ่อก็ท่านก็สอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกนับสองก็นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆแล้วนับกลับมานับกลับมาซึ่งก็คือการฝึกให้จิตเราตั้งมั่นนั่นเองนะฮะให้จิตเราอยู่กับลมหายใจไม่เช่นนั้นมันก็จะเผลอไปคิดเรื่องราวนู้นไปมีความรู้สึกอันนี้เรื่องที่มันผุดขึ้นมาสิ่งที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแล้วอานาปานสติเนี่ยพอมาเป็นยุคของครูบาอาจารย์ที่รุ่นหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นบุริทัตโตเนี่ยท่านก็เพิ่มคำบริกรรมเป็นการกระทำเบื้องต้นที่อยู่กับลมหายใจก็คือคำพุทโธนั่นเองคือเพิ่มเข้ามาไม่นะเช่นนั้นเราอาจจะจับลมหายใจที่ละเอียดนี่ยากใจเราจะได้ไปอยู่กับสิ่งที่เป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยพุทโธก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นจิตที่เราจะตั้งมั่นก็ต้องอยู่กับลมหายใจนะสิ่งที่คุณโยมฝึกอย่างนี้ก็ถูกต้องนะฮะขณะในจะมีนะฮะเขาจะดูที่สัมผัสที่ลมหายใจที่สัมผัสในจุดหรือตามระลึกไปลมหายใจไปตรงไหนก็ตามระลึกไปหรือตามนับขณะในก็จะมีศัพท์เรียกชื่อนะเป็นการนับอย่างที่คุณโยมฝึกนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะฮะอันไหนที่ถูกจริตกับเราแล้วก็ฝึกพอทำความคุ้นเคยอันนี้เรื่อยๆนะฮะโยมฝึกเรื่อยๆทำความคุ้นเคยไปทีนี้แหละสิ่งที่มันจะอยู่กับจิตเราพอเรามีอะไรที่มันกระทบนะโยมก็กลับมาที่ลมหายใจเลยสมมติเราไปโดนอะไรกระทบปึ๊กขึ้นมาใช่ไหมเช่นเราไปเห็นรูปคนนี้หรือโดนคนตำหนิต่อว่าโดยมันกระเทือนใจมากๆแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจพุทโธพุทโธเลยใจมันก็จะรู้สึกว่ามันจะระงับไปนิดนึงสงบไปก็ช่วยได้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วโยมก็จะเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับคุณนาคาที่เกิดขึ้นอานิสงส์ที่เราได้รับการฝึกที่พระพุทธเจ้าสอนหรือหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันเกิดผลจริงๆนะถูกต้องนะฮะคุณโยมฝึกไปตามจริตของเราครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: เพิ่มเติมนิดนึงแล้วโยมขนาดนั่งสมาธินับเลขไปด้วยเพื่อกำหนดลมหายใจใช้ได้ไหมครับใช้ได้ตอบโยมนะใช้ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมท่านก็สอนท่านเคยสอนคนทีเนี่ยไม่เคยฝึกนะเด็กๆใหม่ๆเนี่ยมันใจมันไม่ค่อยนิ่งแล้วให้นับหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองก็นับไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะถึง20-50อย่างเงี้ยก็นับย้อนกลับมานับย้อนกลับมาหายใจเข้าหายใจออก49หายใจเข้าหายใจออก48ช่วยได้ก็ช่วยให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นที่ทำบริกรรมพุทโธเนี่ยก็เป็นตัวมันเป็นบริบทเป็นตัวช่วยมากำกับพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกของมือเนี่ยพวกเราก็ฝึกกันแบบนี้ใช่ครูบาอาจารย์ให้ดูลมเข้าแล้วมันติดอยู่ที่พุทโธเนี่ยเหมือนเป็นตัวช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนั่นเองที่เราดูลมเนี่ยการเจริญสติให้มีสติระลึกได้นั่นเองการที่เราบริกรรมก็เหมือนเป็นตัวช่วยให้เรามีสติมากขึ้นอันนี้มันติดพุทโธเนี่ยทำอะไรก็พุทโธไปแต่พอมันละเอียดจริงๆเนี่ยคำบริกรรมมันจะหายไปนะมันจะเห็นแต่ลมละเอียดลมเข้าเนี่ยมันเบาบางละเอียดขึ้นพอมันถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องนับเลขก็ได้ไม่ต้องไปถึงพุทโธดูแค่ลมดูแค่ตรงนั้นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนิวรณ์มันดับเราก็รู้เลยความฟุ้งซ่านไม่มีความคิดกังวลคิดอดีตอนาคตหยุดเลยไม่มีเห็นแต่ลมเข้าลมออกเนี่ยใช้ได้พัฒนาขึ้นไปพัฒนากระยมเนื้อกำขาโย อีกคำถามหนึ่งครับทำไมเราถึงต้องพิจารณาอาการ32ครับ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนกันนะคุณโยมเป็นอยู่ในสติปัฏฐาน4เรื่องพิจารณากายนี่นะกายคตาสติก็คือการพิจารณากำหนดเกี่ยวกับรูปร่างกายของเรานี่แหละที่มันไม่สะอาดแล้วก็จะเป็นบทกรรมฐานที่ถ้าสวดแปลในที่วัดสังฆทานสวดเกสาโลมานขาทันตาตัดโจที่จะไล่ไปเลยจะเป็นอาการที่อยู่ในกายของเรานั่นเองท่านให้พิจารณาว่าร่างกายเนี้ยมันมีส่วนประกอบแบบเนี้ยเป็นสิ่งของที่ไม่สะอาดนะเพราะนั้นก็คือแบบฝึกที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกด้วยให้กำหนดดูใครมีความจิตที่มันถูกจริตกับตรงนี้เราก็ฝึกตรงนี้เพราะนั้นจำเป็นบทที่พระภิกษุหรือว่าพระอุปัชฌาย์ที่ท่านจะสอนกับพระใหม่ก่อนจะบวชก็นี่แหละการปัญจทัศน์กรรมฐานการเจริญกรรมฐานทั้ง5เนี่ยมีหนังเป็นที่สุดก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจว่าตามกันมาแล้วว่ากลับไปก็เป็นปฏิโลมกลับไปก็คือโลมาเกสานขาทันตาโลมาเกสาเนี่ยก็จะท่องวนอยู่อย่างนี้สมมติใครท่องได้ใครท่องได้สุดจนครบ32ประการก็ท่องไปหลวงพ่อเคยบอกนะฮะว่าสมมุติจิตเราสงบแล้วบางทีเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตละท่านก็ให้นำเอาเนี่ยคำเกสาโลมานขาทันตาตัดโจเนี่ยมาท่องเพราะนั้นจิตเราก็จะคนบางทีมันเคลิ้มนะฮะนั่งไปนั่งไปมันไม่มีละลมมันจะเบาไปลมจะเบาไปจับอะไรไม่ได้ละท้องพองยุบก็ไม่เห็นละเพราะนั้นก็ให้จิตเนี่ยทำงานขึ้นมาโดยมาพิจารณาเกี่ยวกับเกสาโลมาเนี่ยเป็นของไม่สะอาดสิ่งสกปรกเราไม่ซักไม่ล้างไม่ฟอกไม่ถูไม่ทำความสะอาดมันก็จะเป็นทำให้เกิดกลิ่นเกิดความหมักหมมเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดความหมายก็คือท่านให้เราพิจารณากายของเรานั่นเองให้จิตของเราอยู่กับเรื่องราวที่อยู่ในกายเรานั่นเองไม่นั้นมันก็จะเผลอออกไปข้างนอกใช่ไหมมีความรู้สึกมีความคิดมีเรื่องที่โยมคิดกันเองนี่แหละคิดทุกคนนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเครื่องผูกจิตเอาไว้เกี่ยวกับกายาคสติของเราเป็นในกรรมฐานบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยในสติปัฏฐาน4กายาสติปัฏฐาน นุปัสสนาสติปัฏฐานกันจิตที่กำหนดอยู่กับกายให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็เป็นแบบฝึกด้วยนะก็ฝึกก็ได้ใครสนใจใครที่ถูกจริตนะมีวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกให้พวกเราฝึกกันได้หลายๆวิธีเลยน่าสนใจฮะฝึกกันไปครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับมีคำถามคล้ายๆกันอีกคำถามหนึ่งทุกครั้งเท่ากับทุกครั้งที่ลูกพิจารณาถึงร่างกายลูกจะน้อมนำคำสอนถึงความเสื่อมของขณะถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องนะถูกต้องนะคุณโยมก็อย่างที่กล่าวสักครู่เนี่ยคือจิตที่พระท่านให้เราฝึกให้พุทธบริษัทฝึกเนี่ยท่านให้เราเห็นความเป็นจริงให้เราอยู่กับกายเรานี่เองไม่นั้นจิตเราก็จะออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะมันคิดทั้งวันแล้วฮะคุณโยมไปดูรายการอะไรดูอะไรนิดเดียวมันก็ไปคิดแหละไปพบบุคคลคนหนึ่งไปคุยกับคนนี้อาจจะเป็นเรื่องคิดแหละใช่ไหมฮะมันก็คิดออกไปเรื่องข้างนอกจิตมันก็จะออกไปกับเรื่องราวความคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินแม้แต่อาหารที่เราทานรสชาติมันก็เก็บไปคิดอร่อยไม่ถูกใจอะไรก็คิดไปนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ท่านสอนให้จิตเราอยู่กับเรื่องราวที่มันเป็นกุศลเป็นการพิจารณาแล้วที่ญาติคุณโยมบอกว่าเราคิดไปในเรื่องยิ่งมันสกปรกไม่สะอาดร่างกายเราก็จะต้องสูญไปจะต้องเสื่อมสลายเป็นธาตุดินเน่าเปื่อยผุพังนะเขาก็ให้คิดเป็นเรื่องของมรณสติก็เป็นประโยชน์เป็นอนุ

ติอีกอย่างหนึ่งนะดินน้ำลมไฟพอเราหมดลมร่างกายเราก็เย็นชืดเหมือนน้ำแข็งเลยใช่ไหมฮะพอลมหมดไฟในกายก็เริ่มหมดไปนะเริ่มบูดเน่าพองอืดขึ้นมานะมันก็จะเป็นผลกับชีวิตของเรานี่เองที่พระองค์ท่านให้เราระลึกความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นท่านจึงสอนให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยพิจารณาในการอยู่การกินการใช้แม้กระทั่งเสนาสนะที่นั่งที่นอนอะไรก็ต้องพิจารณายารักษาโรคในปฏิสังขาโยที่ท่านสอนก็เพื่อให้เราพิจารณาจิตของเรานี่เองไม่ไปฟุ้งเฟ้อไปอยากจะมีแต่ของที่ดีๆนะฮะเฉพาะพระ

0: ไปอยากจะมีแต่ของที่ดีๆนะฮะเฉพาะพระภิกษุนะฮะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านสอนก็คือให้เราอยู่กับจิตของเราเพื่อพิจารณาในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะท่านสอนไว้อย่างละเอียดนะฮะสอนเรื่องการเจริญสติการตามระลึกถึงอารมณ์ในอนุสติ10มีถึง10ข้อใครจะเลือกอะไรอย่างไรก็แล้วแต่จริตเลือกได้ทุกๆอย่างได้เลยฝึกได้ทุกๆอย่างเลยซึ่งอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็ฝึกกรรมฐานทุกๆอย่างเลยนะฮะ40เนี่ยกรรมฐาน40กสิณหลวงพ่อท่านก็ฝึกอย่างอาหารเลปฏิกูลท่านก็สอนทุกเช้าที่ลานธรรมก็จะเปิดเกี่ยวกับการสอนการฉันอาหารเนี่ยท่านก็ฝึกสอนเรื่องกายเรื่องทุกอย่างนะเพราะนั้นก็ถูกจริตตรงไหนคุณโยมก็ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ทุกครับเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าเรามองเป้าหมายที่ท่านให้พิจารณาอาการ32ก็ดีร่างกายก็ดีก็คือเห็นให้เห็นตามที่มันเป็นให้เห็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเพราะถ้าเรามองดูเนี่ยกายใจภาษาพังก็จะรูปกับนามรูปกับนามเนี่ยถ้าพูดให้ละเอียดก็คือขันธ์ห้านั่นเองที่พระองค์ตรัสว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในขันธ์ห้าเนี่ยถ้าย่อมาก็รูปกับนามกายกับใจเราจะเป็นตัวทุกข์เพราะเราต้องเห็นมันในทุกข์เนี่ยพระองค์ให้กำหนดรู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปรู้เพื่ออะไรเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นตามที่มันเป็นให้เห็นเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองมันมีเหตุปัจจัยมาแล้วมาเป็นเราจะเป็นตัวเราเนี่ยในกอในขอมันไม่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติอุปทานเพราะมีอวิชชาไม่รู้เลยปัญหาเรื่องผูกอุปทานเข้าไปยึดและการพิจารณาการ32อย่างคนแรกที่ถามกับการพิจารณากายให้น้องไปสู่ความเฉื่อยก็เป็นข้อปฏิบัติก็อยู่ในมรรคการเจริญมรรคศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อให้เห็นธรรมชาติเราเนี่ยนะเห็นตามที่มันเป็นแล้วเราก็ฝึกฝนเอาการ32อย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกในเบื้องต้นเราก็เห็นว่าให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นหน้าเกียรติปฏิคูณปฏิคูณท่าสัญญาที่เรียกบางทีอุปชายะท่านให้กรรมฐานปูและกรรมฐานห้าเนี่ยผมผลเล็บฟันหนังเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็คือปูนคือความไม่สวยไม่งามเราก็เห็นไปแล้วมีความเปลี่ยนไปมีความแปรเปลี่ยนไปผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกไม่เห็นได้ชัดผิวหนังที่เคยเต่งตึงสดใสสวยงามพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงผิวหนังนั้นก็เหี่ยวย่นหมดหมองเนี่ยธรรมชาติที่เป็นประจำธรรมชาติคนเราพอทุกข์นะพอเห็นมีความเปลี่ยนไปมีความแปรเปลี่ยนไปทำใจไม่ได้วางใจไม่ถูกคิดว่าถือว่าก็เป็นทุกข์ยิ่งยึดมากเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นหนักเท่านั้นนี่กายนะจิตนี่ยิ่งเร็วยิ่งเกิดดับเร็วยิ่งมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับเรายิ่งยากต่อการเข้าไปเห็นมันเจริญสติปัญญาทำกำหนดกายยักตาสติเนี่ยหรืออาการกาย32ก็เรียกว่ากายยักตาสติที่เอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติตามรู้ดูเห็นรู้เท่าทันมันให้เป็นเครื่องระลึกเพื่อความรู้แต่ไม่ใช่พอไปเห็นไปแล้วมันไปตึกแล้วก็ไปตึกไปปรุงแต่งมันเห็นแค่นั้นเห็นตามที่มันเป็นความจริงก็ปรากฏแล้วบางทีความที่เราต้องไปนึกถึงเรื่องความเสื่อมมันจะเห็นเองตรงความเสื่อมแต่เราก็รู้แล้วรู้จักสัญญาที่โยมคำถามสุดท้ายถามเลยด้วยทุกครั้งที่ลูกพิจารณาถึงร่างกายลูกจะน้อมนำคำสอนถึงความเสื่อมทุกขณะ

0: ราเห็นตามที่มันเป็นหรืออ่านหรือเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นความเสื่อมเห็นความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปแต่จิตใจมันเกิดจากธรรมะอยู่ที่พอมีเหตุมีอะไรที่มาประกอบกับจิตมันก็เกิดพอหมดเหตุมันก็จับจะเห็นอาการที่มันเกิดจับพอเห็นความเกิดจับมันจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ได้คือความเสื่อมความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปก็เลยเห็นว่าเออมันคงสภาพเดิมขังคงสภาพเดิมไม่ได้และไม่มีใครบังคับบัญชาเนี่ยโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ต้องอย่าแก่เลยต้องเป็นอย่างนั้นเกิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้แต่มาเรียกว่าท่านยังไม่มาเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุดีมันก็เจริญเหตุไม่ดีมันก็เสื่อมสภาวะจิตใจเรามันเสื่อมเสื่อมเจริญได้ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่บอกครับอาจารย์น่าจะได้อีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์บุญที่อุทิศให้คนตายต้องเกิดจากทำทานเท่านั้นไหมครับแสดงว่าบุญที่เกิดจากสมาธิไม่สามารถแตกจิตให้ดวงจิตคนตายได้ใช่ไหมครับ
1: อ๋อไม่ใช่ฮะคุณโยมบุญอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างละเอียดถึง10ข้อเลยนะฮะที่ตั้งของการบำเพ็ญบุญและบุญนี้ก็คือทำให้ตัวเรามีความสุขด้วยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราจะอุทิศส่วนกุศลได้ด้วยนะมีถึง10ข้อนะฮะไม่ใช่เฉพาะทานทานคือการให้มีทานมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ศีลมัยยอมรักษาศีลเป็นผู้มีศีลแล้วก็อุทิศบุญได้บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการฝึกนี่นะเจริญจิตกายที่กล่าวในข้อข้างต้นนะอัปปจายนะไม่นะบุญสำเร็จด้วยการถ่อมตนก็ได้นะเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คับบัญชาการกราบไหว้พระภิกษุสงฆ์นะบูชาพระรัตนตรัยแม้แต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นบุญเวยาวัจมัยบุญสำเร็จด้วยการกระทำในสิ่งที่ชอบนะก็คือในสิ่งที่สมควรอย่างเช่นจิตอาสาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงนี่ฮะเป็นพระราโชบายนี่แหละคือบุญโดยตรงเลยนะบุญด้วยการอุทิศส่วนกุศลบุญด้วยการโมทนาในส่วนความดีของผู้อื่นโยมอยากจะโมทนาโยมใครทำบุญใครทอดผ้าป่าสามัคคีใครทำความดีผ่านไปเห็นคนตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เราก็อนุโมทนากับบุคคลนั้นนี่ก็เป็นบุญนะบุญจากการฟังธรรมบุญจากการให้ธรรมะโยมเป็นครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการให้ความดีให้วิทยาทานนั่นนี่ก็ถือเป็นบุญโยมสั่งสอนบุตรธิดาของเราก็ได้บุญนะสอนลูกหลานเราให้สวดมนต์ก็ถือว่าเราให้ธรรมะกับเด็กเพื่อทราบว่าคำสวดอันนี้มีความหมายยังไงเช่นสวดนโมตัสสะสวดง่ายๆก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นเหมือนกันนะสุดท้ายคือบุญจากการทำความเห็นให้ตรงอันนี้สำคัญเลยนะฮะบุญอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยมีความคิดที่ตรงมีความเห็นที่ตรงว่าเนี่ยทานให้ผลบุญให้ผลบาปให้ผลการกราบไหว้บูชาเคารพให้ผลนรกมีจริงสวรรค์มีโอสถที่เป็นโอปปาติกะมีแล้วก็ในส่วนอีกหลายๆข้อที่พระพุทธเจ้าท่านบอกในเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบุญอันนี้ไม่ใช่เฉพาะให้อย่างเดียว10ข้อนะฮะบุญกิริยาวัตถุ10ข้อที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญอันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกๆคนทำได้นะฮะยอมไปศึกษาดูแล้วยอมก็จะเห็นว่าทำได้เลยนะไม่ต้องเฉพาะว่าจะให้อย่างเดียวนะขอโอกาสเท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับโยมเข้าใจนะไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียว เราจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเมื่อเราทำความดีที่พระอาจารย์ท่านบอกนะโยมพอเราทำความดีบุญเนี่ยเป็นที่หนึ่งความสุขสุขความที่เราทำความดีพอเรามีความดีเราทำอะไรได้เราก็จะลึกถึงอุทิศบุญกุศลคนตายที่โยมจะลึกไปถึงญาติยายคนที่เราลึกถึงที่อุทิศให้ถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่เขาทำโมทนากับเราก็ได้อันที่สุดถ้าเขารู้เหมือนเราส่งของมีผู้รอรับอยู่ก็ได้เนี่ยถึงแต่เขาไม่อยู่แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเปลี่ยนบ้านเลขที่อะไรไปแล้วไม่ได้รับแล้วก็ไม่แหละครับสำหรับคนตายแต่ความดีเนี่ยเราทำไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนของเราเนี่ยใครไม่รู้ใครไม่ได้แต่เราได้เกิดจากการให้การรักษาศีลอย่างบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบก็ดีพอเราทำแล้วก็มีความสุขใจก็ดีใจก็เย็นนะครับใจดีใจเย็นจะพูดจะคุยพบปะในสังคมสิ่งแวดล้อมของเราทุกคนก็คอยได้รับอันนี้ส่งเราด้วยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใครเห็นก็มีความสุขนะตรงข้ามแต่ไปเห็นคนนั้นหน้าพึ่งคิ้วโมโหอย่างเงี้ยคนที่พบเห็นนี่ก็คอยจะใจก็ไม่ค่อยดีเลยคนเสียงดังหน้านิ้วคิ้วโมโหหน้าพึ่งตึงเป็นลักษณะเดียวกันเรายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาแววตาสดใสใครพบใครเจอใครเห็นก็มีความสุขนั่นแหละแต่งกันได้เลยเพราะนั้นลักษณะเดียวกันเราใจดีใจเย็นเรามีความสุขจากการทำความดีนะครับเราก็สามารถจะลึกถึงได้เหมือนเราทำสมาธิทุกครั้งจิตมันเย็นมันละนิวรณ์ได้ยินดีจิตตั้งมันเป็นสมาธิพอเราถอนออกมาเราก็จะลึกถึงเมตตาที่คุณกุศลได้เหมือนกันก็ดีด้วยจิตที่มีพลังจิตที่ละนิวรณ์ได้มันกระแสจิตที่มีพลังเด็กถึงคนที่ตายคนที่เราอยากทิ้งให้ย่อมมีผลมีอานิสงส์เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะโยมไม่ใช่เฉพาะทานทำบุญอย่างก็ได้บุญทิ้งได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าลงเข้าวัดเนี่ยเราจะเห็นเวลาเขาถวายสังฆทานก็ดีหรือแม้แต่นั่งสมาธิพอสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก็มาจะแผ่เมตตาสัพเพสัตตาแล้วก็แผ่เมตตานั่นแหละจิตส่วนการแผ่เมตตาความรักความปรารถนาดีมีความกตัญญูอยู่ในนั้นหมดอยากให้เขาดับสิ่งทั้งหลายเป็นอัปปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณใครที่มีทุกข์เราอยากให้เขาหมดทุกข์ที่ใดมีสุขให้เขามีความสุขที่ดีขึ้นลดละอัตตาตัวตนลดละในความโกรธความพยาบาทในตัวไปอยู่เนืองๆเราฝึกฝนเป็นอนุสัยที่ดีเป็นพื้นจิตพื้นใจที่มีแต่ความรักมีความปรารถนาดีเจริญบ่อยๆในเมตตาในจิตในใจอยู่บ่อยๆวันนี้เนี่ยก็คำถามก็หมดคำถามแต่ก็อยากให้ญาติโยมนะศึกษากันเราเกิดในประเทศที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยใครขยันก็ไม่อดไม่อยากขยันฉลาดมีปัญญามีความอดทนไม่อดไม่อยากและแถมมีหลักธรรมคำสอนได้อานิสงส์ได้ผลทั้งปัจจุบันที่เราอยู่ชีวิตก็มีคนเรานะให้ใจเย็นใจสบายมีความสุขแล้วอดมื้อกินมื้อไหวใจมันดีใจมันสบายไม่มีอะไรมากดดันบีบคั้นนั่นแหละหลักธรรมคำสอนขององค์ช่วยเราอย่างนี้ให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและถูกต้องแม้จะอดมื้อกินมื้อเราไม่ทำอะไรไม่สมความปรารถนาเราก็ไม่ถูกเพราะเรามีสติมีปัญญารู้จักแก้ไขปัญหาดำเนินชีวิตบางอย่างแก้ได้นะทุกปัญหาเนี่ยบางอย่างแก้ไม่ได้นะเรื่องราวภายนอกจะเห็นมันเกิดขึ้นมากมายทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างมีผลกระทบโดยตรงบางอย่างมีผลกระทบของอ้อมในวงกว้าง บางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้แต่ที่นี่แน่แก้ที่ใจตัวเองเจ้าสอนให้แก้ที่ใจเราฝึกใจเราก็โมทนาทุกท่านทุกคนนะที่ผ่านไปผ่านมารับชมรับฟังครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่าน

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิริสัมปันโนวัดปฐุมมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงล ัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: เทระเทระที่มาประชุมร่วมกันด้วยความเคารพอย่างสูงกับผมก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาปรารภธรรมะหรือว่ามาพบกับพระคุณเจ้าผู้ซึ่ง เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็สนใจใคร่ในแสวงธรรมก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่มาเมืองแพร่ครั้งนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือกับผมได้มาในงานเปิดสำนักปฏิบัติธรรมชื่อว่าสำนักบุญรักษาคืออยู่หลังจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร่หรือว่าหลังโรงงานยาสูบซึ่งอยู่ระหว่างทุ่งนาซึ่งโยมบุญล้วนกับโยมอัมพันธ์ได้ถวายที่ประมาณ13ไร่แล้วก็ซื้อเพิ่มอีกซื้อเป็นที่ของตาเจ้าบ้านอีก2ไร่กว่าก็รวมเป็น15ไร่โยมชาวจังหวัดแพร่ก็มีคุณบุญล้วนเครือพันธ์แล้วก็อีกหลายๆคนรวมทั้งผู้อำนวยการป่าไม้วิทยาลัยเทคนิคแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แล้วก็ป่าไม้แพร่ก็ร่วมกันเปิดสำนักแล้วก็ทำการถวายกุฏิถวายที่ดินแล้วก็ทอดประปาในวันนี้กระผมก็ได้เดินทางมาก็พอดีกับพระที่เห็นมีหลายๆองค์นั่งอยู่นี้ก็ท่านก็เดินทุดงมาพร้อมกันท่านก็เดินมาจากเมืองนนท์บ้างปทุมธานีบ้างแล้วก็เชียงใหม่บ้างขวางบ้างแล้วก็เที่ยวมาแล้วก็มารวมกันที่สำนักบุญรักษาคือเป็นงานเปิดสำนักปฏิบัติธรรมก็ได้พบกับคุณหมอคุณหมอก็ได้ไปขอยืมกรดที่วัดบอกว่าจะมีการอบรมพระร้อยกว่าลูกก็ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะอบรมแบบไหนคงนึกว่ามาเปิดแบบเหมือนอย่างกับปริวาสกรรมอะไรแบบนั้นแต่ก็มาเห็นสภาพอย่างนี้ก็เข้าใจได้ว่าเป็นการอบรมสำนักเป็นการอบรมการปฏิบัติทุดงกรรมฐานโดยตรงซึ่งอยู่กันอย่างเงียบสงบก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กระผมได้มาแพร่ได้มาพบกับพระคุณเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้กำลังสนใจในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าได้มาพบทั้งสองอย่างมาเปิดสำนักบุญรักษากลับมาได้ถวายความรู้สึกที่มีกับพระธุดงค์กรรมฐานชาวจังหวัดแพร่หลวงพ่อท่านพระครูเต่าน้ำเพลนี่ก็รู้จักกันมานาน แต่ว่าไม่ได้คุ้นเคยกับท่านเป็นทางการเพียงแต่พบกันตามที่ประชุมต่างๆเมื่อสมัยก่อนอบรมวิปัสสนาจารย์ไปจังหวัดต่างๆกับผมก็เป็นพระบทใหม่ๆพรรษาเพียง 4-5 ก็เที่ยวไปก็พบท่านอยู่เรื่อยจังนครที่ธรรมราชก็เคยไปเกาะสมุยอะไรเงี้ยก็แต่ก็พบท่านท่านเป็นอาจารย์วิปัสสนามานานแล้วตั้งแต่ท่านเปิดเมืองมาใหม่ๆกับผมก็เคยเข้าไปพบท่านตั้งแต่ท่านมาจากพม่าใหม่ๆแต่ก็รู้จักท่านข้างหลังท่านคงไม่รู้จักเข้ากับผมหรอกพอเราก็วนเวียนเที่ยวทุดงกรรมฐานตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ก็วนเวียนไปก็รู้จักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านประพฤติปฏิบัติธรรมการที่ก็ผมได้เห็นพระคุณเจ้าตั้งใจที่จะมาอบรมวิปัสสนากรรมฐานก็ผมก็เคยได้ศึกษามารูปแบบกับครูบาอาจารย์แต่ก็เมื่อก่อนก็เที่ยวไปอย่างแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกันเที่ยวทุดงไปทางเหนือทางใต้แล้วก็นั่งกรรมฐานสนใจตั้งแต่ยังไม่บวชพอบวชแล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วก็พอเรียนรู้กรรมฐานมันก็ไม่เหมือนมีครูบาอาจารย์ตอนหลังก็ผมก็กลับมาศึกษากับหลวงพ่อสังวานที่เขาสัมพันธ์ดีวัดทุ่งท่านเป็นพระไม่รู้หนังสือหรอกเป็นพระอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านทำ สมาธิได้ทำเรื่องฌานเรื่องสมาธิได้อันนี้ก็ผมเชื่อว่าท่านทำได้และท่านก็ได้มาสอนในแนวสติปัฏฐาน4ตอนแนวสติปัฏฐาน4ก็ได้มาเข้าใจในวิธีการทำสมาธิอย่างง่ายๆสำหรับวิธีการของท่านคือพอเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอาไปแนะนำชาวบ้านก็ได้ผลชาวบ้านก็ทำตามได้ง่ายคือไม่ใช่เป็นวิชาที่ยากเกินถึงกับลึกลับจนเกินไปถึงก็ต้องขึ้นครูถึงก็ต้องมีขันธ์5อะไรอย่างนั้นคือก็ผมไปต้องการเรียนรู้สิ่งที่มันของที่กว้างแล้วให้หงายออกมาง่ายๆประเภทที่ไม่ใช่ว่าติดกุญแจดอกใหญ่ที่จนไขไม่ออกต้องไปหาดอกสำคัญมาอย่างก็ท่านก็สอนง่ายๆสอนอนาปานุสติกับปัญจกรรมฐานแล้วก็สอนสติปัฏฐาน4ซึ่งกำหนดแบบละเอียดแบบยืนเดินนั่งนอนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้สอนเนี่ยผมก็ได้ปฏิบัติอยู่กับท่านถึง3ปีก็แนวสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหลักพระไตรปิฎกซึ่งยืนยันว่าเป็นทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ได้สอนสาวกทั้งหลายมาด้วยแนวสติปัฏฐาน4ก็พอมาปฏิบัติกับท่านก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็เข้าใจสติได้มากขึ้นว่าการปฏิบัตินั้นคือเราไม่สามารถจะคุมสติตัวเองได้เมื่อเผลอสติแล้วก็นำไปสู่อารมณ์โลกต่างๆสุขทุกข์บ้างสุขบ้างปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆที่ท่องเที่ยวอยู่พอเรามีสติมีการควบคุมการกินเดินนั่งนอนของเรามีสัมปชัญญะรู้ตัวพร้อมในอารมณ์กรรมฐานเอากายของเราเป็นกรรมฐานก็มีผมขนเล็บฟันหนังในกายเรานี่เองพอไปจับกายตามความเป็นจริงได้จิตก็ไม่ไปอื่นจิตก็ไม่เที่ยวไปถิ่นต่างๆไม่ไปสู่กามมาพบได้ไม่ไปสู่รูปประพบได้ไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังเมื่อจิตใจมีสติแล้วก็เข้าใจเรื่องของพระศาสนาก็เป็นคำตอบที่มีอยู่ในตัวเสร็จฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็มีหลักที่พระคุณเจ้าได้ปฏิบัติมีแล้วคือกายเป็นหลักกายเวทนาจิตธรรมก็กำหนดกายของเรานี่เองกายที่มีอาการ32กายกินกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายเคลื่อนไหวอะไรก็กำหนดเอาจิตไว้ที่กายเอาสติมาจับไว้ที่การเคลื่อนไหวเรียกว่ากำหนดสติปัฏฐานคือฐานหนึ่งคือกายกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนก็กายเป็นพระเมื่อกำหนดกายชัดนะเข้าสติจะติดต่อกันก็เกิดรูปกรรมฐานขึ้นมาก็เกิดรูปกรรมฐานขึ้นมาก็รู้เวทนาเวทนาแล้วก็กำหนดในอารมณ์ตัวเองว่าสุขที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจสัมผัสยินดียินร้ายก็กำหนดที่จิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วก็มีวางเฉยบ้างก็กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์พอเมื่อกระทบแล้วจิตจะต้องมีเวทนามีความดีใจบ้างเศร้าหมองใจเป็นธรรมดาเราก็ตั้งสติให้มากขึ้นมีการกำหนดรู้มากขึ้นเมื่อเรากำหนดรู้มากขึ้นจิตก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางต่อทุกขเวทนาทั้งปวงได้ก็เป็นอุเบกขาได้เมื่อเรารู้มากมากขึ้นมาจิตอันนี้ก็เจริญเป็นมรรคขึ้นมามรรคก็กำหนดรู้จิตเห็นจิตอยู่เสมอไปจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็กำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ทันจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตั้งไว้ที่จิตของเราพิจารณาจิตอยู่ภายในเมื่อเรารู้จิตของเราก็นั่นแหละฐานที่ตั้งของความสงบมัคคาปฏิปทาการปฏิบัติเข้าไปสู่ฐานจิตนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติอะไรไม่เข้าถูกสู่ฐานจิตนั้นคือเป็นโมหะหรือเป็นโลภะหรือเป็นโทสะเพราะกำหนดออกนอกกายการกำหนดเข้ามาในกายในใจนั้นคือฐานที่ตั้ง

นี่ฐานที่สามคือฐานที่ตั้งของความสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นได้ก็เป็นผู้ละเป็นผู้ตัดผู้วางจากราคะโทสะได้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในอารมณ์กรรมฐานมีเจริญขึ้นมามีปีติสุขเอตกตาบางครั้งก็เกิดมากบางครั้งก็เสื่อมถอยลงไปไม่เจริญมากๆขึ้นก็เป็นธรรมะที่ปรากฏเป็นญาณทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมได้ให้เห็นนิจอนิจจลักษณะได้พิจารณากายมากๆกรรมฐานนี้อยู่ที่กายส่วนใหญ่กายกินกายเดินกายนั่งกายนอนต้องตั้งต้นอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจะภาวนาอะไรก็ได้อนาปานุสติก็ได้หนอก็ได้ขอให้จิตของเรามาอยู่กับกายแล้วก็ให้รู้อารมณ์ของตัวเองตลอดวันตลอดคืนนี่เราก็ต้องเฝ้าดูจิตดูใจของเรานักปฏิบัติมารู้อย่างนี้ก็พอที่จะเข้าใจวิธีการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าสิ้นความสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธเราก็มีพยานยืนยันที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็มั่นใจที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศให้คนอื่นได้ทราบต่อไปได้อันนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานง่ายๆที่อาจารย์สอนอาจารย์ที่สอนก็เป็นการให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานอะไรเหมือนอย่างที่พระคุณเจ้ามาอยู่เนี่ยไม่ต้องทำงานไม่ต้องก่อสร้างอะไรทั้งหมดไม่ต้องคุยกับใครอย่างที่สำนักของท่านลำเปิงก็สอนเดินยืนนั่งนอนแบบไม่ต้องพูดคุยกับใครกินคนเดียวนอนคนเดียวทำแต่สติตลอดวันไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องเขียนหนังสือทำแต่ดูจิตอย่างเดียวก็ผมได้เคยทำมา3ปีทำวิธีนี้ก็เลยได้ว่าวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยมีพระราณีสงฆ์อย่างมากที่เราจะเข้าถึงพุทธศาสนาได้โดยตรงถึงแก่นการเป็นพระก็มารู้จักคำว่าเป็นพระกันตรงที่เราได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่เองถ้าเราเป็นพระแล้วเราไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็คงไม่รู้ว่าเป็นพระกันตรงไหนพุทธศาสนาอยู่ที่ใครเราก็นึกว่าอยู่ในตำรับตำราอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอะไรเงี้ยพอเรามารู้เรื่องจิตใจก็รู้พุทธศาสนาอยู่ที่ใจของเราเรามีที่พึ่งคือทำใจเรามีที่พึ่งคือศีลคือสมาธิคือการเจริญใจของเราให้งอกงามขึ้นเราก็รู้ว่าอกุศลกรรมนี้ที่มันให้ผลในชาตินี้ในชาติที่แล้วมาก็คือรู้จักกรรมที่ใจตัวเองถ้าเราทำใจดีแล้วผลดีมันก็ออกมาถ้าเราทำใจไม่ดีผลไม่ดีมันก็จะออกให้ผลกับเรามาเป็นทุกข์เล่าร้อนตลอดไปแต่ถ้าเราทำกายวาจาใจมีศีลมีธรรมผลความสุขสงบทางใจมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นผลสะท้อนที่ออกมาจากจิตใจอันนี้พุทธศาสนาก็เลยเข้าถึงทางด้านจิตใจของบุคคลก็คือปฏิบัติตามคำสอนตอนที่ผมได้ปฏิบัตินั้นก็ทิ้งหมดเลยคือปฏิบัติแบบว่าไม่เอาอะไรเครื่องรางของขลังก็ทิ้งหมดเมื่อก่อนผมชอบมากเครื่องรางของขลังตะกรุดพายันเป็นคารวาสนี่ผมชอบอิทธิฤทธิ์ชอบเล่นวิชาอาคมแล้วนี่เล่นเหมือนตั้งแต่เล็กๆชอบมากเลยเครื่องรางของขลังท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเมืองสุพรรณเป็นเมืองพระเมืองนิยมพวกนี้อยู่แล้ววิชาอาคมแต่ว่ามันเป็นสายเลือดที่สืบกันมาพอมาปฏิบัติแล้วอยากจะรู้เรื่องแบบปฏิบัติโดยตรงภาษาแรกก็ยังสนใจเล่นของยังเอากล้องไปส่องพระว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนไม่แท้อยู่ส่องดูองค์ไหนเก่าองค์ไหนไม่เก่ากรุขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรสนิมรุ่นไหนแท้รุ่นไหนไม่แท้ก็นั่งดูแล้วก็เพลินชอบใจพระเจริญสติปัฏฐาน4กับหลวงพ่อเปลี่ยนใจได้เลยเลิกเล่นเลยออกมาผมก็ยกให้เขาหมดเลยหลวงพ่อไหนแท้ไม่แท้อยู่ที่อย่างเดียวอันนั้นเป็นพระสมมุติทั้งหมดตะกรุดพยัญชนะทองเหลืองทองแดงจะเป็นสมเด็จรุ่นไหนก็เป็นวัตถุธาตุพระที่แท้ก็คือศีลสมาธิเองก็เลยเอาพระออกหมดเลยทิ้งออกจากย่ามหมด
พวกคนเขาดีใจเขาให้ขัดเขาให้เครื่องรางของขลังเขาผมอธิษฐานเนี่ยพระของผมที่ผมเล่นอธิษฐานตอนที่ยังไม่บวชเนี่ยเขาบอกลุงกินน้ำเนี่ยมันเป็นสายลุงมันที่จริงมันก็เป็นแสงตะวันนั่นเนี่ยเวลาฝนตกน้อยๆแต่มันจะมีแสงขึ้นเป็นสีหลายๆสีขึ้นโค้งขึ้นมาจากอาทิตย์เขาบอกถ้าพระดีแล้วอธิษฐานฟาดสายลุงจะขาดเพื่อนก็วิ่งมาหาผมบอกว่านี่ลองวันนี้ลองพระดูทีเพื่อนก็รู้ว่าที่บ้านมีพระของเก่าๆแก่ๆเยอะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเอ้าลองอธิษฐานพอเราพออาราธนาพระก็เอาพระนี่จับฟาดใส่ลุงเนี่ยพอฟาดเข้าไปในสายลุงจะแหวกขาดเลยเราก็ไม่เชื่อสายตาฟาดทางนี้ทิ้งขาดทางนี้อีกฟาดสามท่อนก็ขาดสามท่อนอนุภาพพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยมีจริงแต่ไปเป็นวัตถุธาตุผมก็เชื่อว่ามันมีเมื่อสมัยก่อนก็เล่นนะพวกพระเนี่ยใส่ปากปลาเนี่ยฟันไม่เข้าหรอกครับพระเนี่ยครับพระเมืองลำพูนเนี่ยนะครับลำพูนแดงลำพูนดำเนี่ยเขาใส่ปากปลาฟันเป็นปลาตายติ่งจะเข้าหนังไม่ขาดครับให้ผู้หญิงฟันก็ได้ผู้ชายฟันก็ได้และคนที่เขาเล่นวิชาจริงๆนะครับเขี้ยวตะกั่วเอามือจิ้มได้ผมยังไปจิ้มกับเขาเลยครับตะกั่วเนี่ยเขี้ยวแล้วนะคนที่อู่ทองนะครับเขี้ยวแล้วเอามือไปจิ้มตะกั่วได้ของหายเนี่ยเอามาอธิษฐานกันถ้าคนไหนขโมยจิ้มแล้วต้องถ้าคนไหนขโมยจะรู้ว่าพวกขโมยเนี่ยถ้าหาเข้ามาเนี่ยจิ้มไม่ได้จิ้มแล้วตะกั่วติดเลยไอ้จิ้มตะกั่วนี่เราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กแต่มาเจอกับตัวเองจริงได้เชื่อมันมีจริงๆผมเมื่อตอน2500เนี่ยยังไปจิ้มมาเคยครับของมันหายในวัดก็เอาคนมาพระเนรพระเขาไม่เอาจิ้มเอาเนรกับเด็กจิ้มผมอยู่เป็นเนรผมก็ไปจิ้มมาเขาเขาบอกจิ้มไปเถอะคนไหนบริสุทธิ์ไม่ติดนะครับเนรนงเล็กนี่จิ้มละจิ้มละมันกลัวติดเขาบอกถ้าไม่รักก็จิ้มเลยจิ้มมันก็ไม่ติดทั้งที่เนรนั้นใจเสียนะครับเขาบอกว่าถ้าคนไหนรู้เห็นแล้วติดเลยตะกั่วไอ้ที่เรากล้าจิ้มมันคนตะกั่วคนที่เที่ยวนะเขาเอามือช้อนขี้ตะกั่วออกได้แต่ก็ให้สมผ่านวัดจิ้มก่อนของมีจริงคำของพวกนี้วิชาอาคมเนี่ยผมได้เห็นกับตัวเองมาเยอะประสบการณ์แต่พอมากรรมฐานนั้นถือว่ามันเป็นของติดงมงายถึงจะนำญาติโยมให้ทำตามได้แต่ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางพุทธเจ้าสอนเป็นของโลกีก็เลยทิ้งหมดเลยพอมาเจอหลวงพ่อสว่านผมก็เลิกหมดของพวกนั้นไม่ติดใจพอผมมานั่งสมาธิที่ป่าช้ามันก็มาปรากฏในของพวกนี้มาปรากฏให้เราอยากได้อีกผมก็ไม่เอาผมมานั่งอยู่ปีที่สามพอเข้าปีที่สามนั่งนั่งไปนั่งนั่งไปยุงมันกัดไม่เข้าครับยุงมาตอดมากัดอะไรนี่เล็กหมากคดหมดผมไอ้อารมณ์อย่างนี้ยุงกัดไม่เข้าสงสัยจะอารมณ์ที่เขาเอาไปเล่นอยู่ยงคงกระพันมั้งอาเปเสกอุดเสกอัดไม่ให้ฟืนออกอะไรนั้นผมก็ลองนั่งอยู่ตลอดวันทำอารมณ์นั้นแล้วยุงก็กัดไม่เข้ายุงนี่กัดปากคดปากคดหมดทีแรกผมนึกว่ายุงตัวนั้นปากหักกินเลือดคนไม่ได้แล้วมันกัดตลอดไปมันเอาปากมาติ้มกับเนื้อเราก็คดคดแล้วมันก็บินหนีไปตัวใหม่มาก็แบบนั้นทั้งวันมีตัวไหนก็มาก็กัดแบบนั้นปากคดหมดกินเลือดเราไม่ได้พอวันที่สองแล้วก็ลองอีกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าลองทำอารมณ์นั้นยุงจะกัดไม่เข้าเลยพอทำจิตพอกำหนดจิตปุ๊บตรงนั้นมันยุงจะคดทันทีแต่ถ้าปล่อยจิตดวงนั้นยุงก็กัดเข้าพอบอกเอ๊ถ้าอย่างนี้แสดงว่าวิชานี้เป็นวิชาอยู่ยงคงกระพันยิงไว้ออกควันไม่เข้าแต่อาจารย์สั่งไว้บอกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรของไม่เที่ยงแท้อย่าไปยึดผมก็ไม่เอาถ้าติดตรงนี้ก็คงเดี๋ยวก็ไปเป็นเกจิอาจารย์กับเขาคงต้องไปนั่งเสกตะกุดทองเหลืองทองแดงกับเขาแต่ได้ผ่านอารมณ์นี้เห็นกับตัวเองแล้วเวลาไปกำหนดตรงนั้นเนี่ยกล้องก็ถ่ายไม่ติดเนี่ยกล้องนี่เสียเลยถ้าถ่ายพังเลยพอเราเล่นอารมณ์นั้นขึ้นมา
เราก็ถือว่ามันไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่อารมณ์วิปัสสนามันเป็นเพียงจิตดวงหนึ่งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็อันนั้นเราก็ส่งให้อารมณ์ให้กับครูบาอาจารย์มาได้ท่านไม่ได้สอนเราแต่ก็ถือว่าถ้าบุคคลใดได้ปฏิบัติมีบารมีแก่กล้ามันก็ได้เองสิ่งพวกนี้ถ้าเรายังไม่ถึงวาระนั้นมันก็ไม่เกิดกับเราก็ต้องเกิดจากผลจากศีลสมาธิที่มีอยู่ในตัวเราแต่ก่อนผมก็สนใจเล่นเรื่องกสิณแต่แอบเล่นเรื่องกสิณพอสนใจเรื่องกสิณมากเป็นพิเศษตอนหลังก็พอเข้าใจแล้วก็เลิกก็เลยรวมว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นอุบายทั้งหมดกรรมฐาน40เนี่ยเป็นอุบายให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเพื่อเราจะได้เข้ารู้เรื่องจิตใจตัวเองแล้วก็เป็นรู้การละปล่อยวางให้เป็นก็ที่ผมได้ปฏิบัติมากับครูบาอาจารย์ก็นับว่าเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เดินทางต่อไปเพราะท่านสอนไม่ให้เรามีอะไรมากมายแล้วก็ยิ่งเป็นพระธุดงค์นี่ยิ่งง่ายในการใช้ชีวิตมากเลยไปไหนก็เพียงบาทลูกหนึ่งกดคันหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าพระร้อยพระองค์ไปที่ไหนก็คงไม่อดเพราะญาติโยมรู้ว่าพระเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็อยากจะศรัทธาทำบุญกุศลฉะนั้นการเมื่อออกไปแล้วพระคุณเจ้าจะไปเผยแผ่ธรรมะให้กับญาติโยมญาติโยมก็ศรัทธาผู้เผยแผ่หมายถึงว่าก็ต้องเสียสละยิ่งสันโดษเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นพระนี่ยิ่งสันโดษเท่าไหร่ก็เป็นผู้ที่น่ารักเป็นผู้ที่ท่าเคารพยิ่งไม่เอาอะไรยิ่งดีใหญ่เพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่เอาอะไรเนี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงยอมรับความคิดของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณปัญญาที่คุณที่ท่านสามารถปฏิบัติตัวเป็นผู้นำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้รับผลไปเพราะว่าผลที่เราจะไปทำงานในพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะเสียสละได้มากแค่ไหนเหมือนอย่างท่านพระครูท่านเจ้าอำเภอเนี่ยท่านเสียสละท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเสียสละงานส่วนตัวความสุขส่วนตัวให้กับส่วนรวมถึงจะลำบากในการมาอบรมพระท่านก็มาแต่นี่งานที่เสียสละของพวกเรานั่นแหละที่จะทำให้กับตนเองและกับสังคมแต่ถ้าเสียสละไม่ได้มันก็เจริญไม่ได้ธรรมะวินัยของพุทธเจ้าการที่ไปสอนประชาชนความจริงเรายังมุ่งสอนการมุ่งสอนนั้นทำให้เราผิดหวังการที่เรามุ่งสอนประชาชนเนี่ยเมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยธรรมะเกิดแล้วล่ะการไปวัดอยากจะเทศน์ให้โยมฟังอย่างเงี้ยพอได้รู้อะไรเยอะๆแล้วเนี่ยกลับจะไปเทศใหญ่เลยเงี้ยในความตั้งใจที่เราจะไปเทศน์จริงๆมันล้มละลายพอประเทศใดจริงๆโยมเขาไม่รับไม่ไหวโยมรับไม่ได้โยมเบื่อโยมยังเตรียมไม่พร้อมผมเคยไปอบรมญาติโยมกันไปกับเพื่อนพระแต่ที่จริงเพื่อนรุ่นพ่อนะเพื่อนรุ่นพ่อท่านบวชที่หลังแต่ว่าท่านรู้มากกว่าเราท่านศึกษามาจากวัดมหาธาตุและท่านเรียนรู้มากเป็นคารวาสแต่ท่านก็บวชเป็นธรรมยุตท่านก็มีธรรมะดีก็ไปเผยแพร่กันไปภาคกลางก็ไปเผยแพร่โยมมาฟังธรรมะเราเขาไม่มีมนไปครับ เพราะเราพูดไม่เก่งแต่เราพูดไม่เหมือนท่านเขาก็มีมนพาเพื่อนกันไปแต่เทศที่วัดคนเต็มศาลาเลยครับท่านเทศเรื่องอริยสัจ4เรื่องมรรคมีองค์8เรื่องของการเป็นโสดาบันเนี่ยเราทำบุญอย่างไรจึงจะเป็นโสดาบันทำกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักบุญเนี่ยท่านพูดให้ญาติโยมเข้าใจโยมไม่ฟังกันแต่ท่านพูดไม่หยุดพูดจะจนโยมนิด 3-4 ชั่วโมงหยุดโยมก็ฟังได้ฝันแรกท่านกลับมาวัดนะถามว่าเป็นไงดีไหมแหมโยมที่นี่ศรัทธาดีจังฟังกันไม่ลุกเลยพรุ่งนี้จะต้องไปโปรดใหม่พรุ่งนี้ไปครับโยมมาฟังตอนนี้เหลือครึ่งสาร

ครับสู้ไม่ไหวสู้พระเทศน์ไม่ไหวครับพอวันที่สามไปอีกครับเหลือสองคนครับหมดครับสามวันเทศน์เกลี้ยงตลาเลยครับธรรมะมันเกิดเราจะเตือนไงได้ครับโยมรับไม่ไหวธรรมะพระมากไปแต่ที่เราอยู่ที่นั่นเราก็ไม่ได้เทศน์อะไรโยมก็มานั่งกรรมฐานกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกันจนเป็นวัดขึ้นมาจนเป็นวัดจากวัดล้างเนี่ยก็กลายมาเป็นวัดมีพระสงฆ์จนสมบูรณ์ทุกวันทุกอย่างแต่ท่านเทศเองนะครับอยู่ที่ไหนไม่ได้ครับอยู่ภาษาต้องภาษาก็ไปแล้วมีปัญหาเทศไม่ได้วัดครับเทศไม่ได้ลูกศิษย์ด้วยเทศดีจริงๆครับผมฟังไปผมก็ชอบมันเทศดีแต่เทศไม่ได้ลูกศิษย์มันเป็นกรรมอะไรให้ท่านพิจารณาดูครับมีเพื่อนตาหลายองค์ครับบางคนบางความรู้ดีนะครับไม่ได้ไม่ดีครับบางองค์บอกผมไม่มีวาสนามั้งผมเนี่ยอุตส่าห์เผยแพร่มานานแล้วตั้งสำนักไม่ได้แล้วก็ไปเทศกันที่ประจวบท่านเป็นโรคปวดหลังท่านตัดกระดูกออกพอนั่งฟังเราเทศนะครับท่านบอกอาจารย์ผมเมื่อยนะครับผมไปนอนก่อนผมหลังไม่ดีพอท่านนั่งฟังเราท่านก็ปวดหลังท่านก็กลับไปนอนพอวันรุ่งขึ้นผมรู้วันนี้ต้องให้หลวงพ่อเทศแทนเนาะบอกวันนี้หลวงพ่อเทศนะครับผมจะพักผ่อนท่านก็ดีใจท่านชอบเทศท่านเทศตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างเลยครับท่านเทศได้ไม่ปวดหลังครับแต่ฟังเราเทศเดียวๆท่านก็ปวดหลังธรรมะมีครับแต่ว่าผู้รับพอก็หลังผมก็เห็นท่านจะดีผมก็ชวนท่านกลับพอได้สามวันก็กลับกลัวโยมเบื่อโยมก็บอกว่าแม่ชอบใจละมันขลังนิมนต์มาเทศเองนะผมไม่พาท่านไปเลยครับถ้าพาไปคนยังหมดเลยไม่มีใครมาฟังเลยคือธรรมะนี่สำคัญครับคือมันเกิดเราก็ต้องรู้มันดับถ้าเกิดแล้วไม่รู้ว่ามันดับเนี่ยมันจะไม่ดับมันจะปรุงแต่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ใจคนได้ไม่สามารถที่จะให้เข้าถึงศรัทธาญาติโยมได้การแสดงธรรมให้กับญาติโยมบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรมากครับเพียงทำตัวอย่างให้เขาดูท่านนั่นเองเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบกิริยาวาจาอาการออกมาสงบที่ออกมาจากใจอันส่วนนั้นเป็นการเทศนาสั่งสอนขั้นเบื้องต้นเป็นปฐมอันนั้นเนี่ยที่จะนำศรัทธาญาติโยมมาให้ฟังธรรมของเราแต่เมื่อเราทำอาการกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วคำเทศที่เราแสดงไปก็ได้ผลแต่ว่าเราไม่สำรวมกายวาจาใจจะแสดงธรรมะสักกี่จบกี่กันมันก็ไม่เกิดผลอะไรศรัทธามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผู้ที่แสดงธรรมนั้นไม่ได้สำรวมหรือไม่เป็นผู้สงบระงับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่นักเผยแพร่ต้องผิดพลาดกันมากในเมื่อไปทำงานให้กับศาสนาซึ่งไม่สามารถจะดึงศรัทธาญาติโยมให้แน่นแฟนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปกครองบุคคลที่เข้ามาศึกษาธรรมะให้อยู่ในระเบียบวินัยได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้แสดงธรรมที่จะต้องเอาระเบียบวินัยตามพุทธบัญญัติมาใช้จึงจะได้ประโยชน์มากและญาติโยมบางท่านเนี่ยที่กระผมขอเล่าถวายนะครับไม่ใช่ว่าคุยโอ้อวดท่าน คือในฐานะที่เรามาพบกันแล้วก็ว่าท่านจะต้องไปเป็นวิปัสสนาจารย์ในการนำธรรมะนี้ไปเผยแพร่ญาติโยมก็อยากจะถวายความคิดเห็นไว้บ้างว่าควรจะทำอย่างไรที่จะดึงศรัทธาญาติโยมได้คือเราต้องปฏิบัติแปดประเภทให้อยากน้อยลงหรือว่าดับความอยากตัวเองไอ้ความอยากนั้นทำให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะไม่ได้มาผลประโยชน์ทางศาสนาถ้าไปอยู่ที่ใดก็ที่กับผมเคยไปเราก็ไม่อยากมีลูกศิษย์เราก็ไม่อยากได้อะไรใจนั้นอยากจะไปอยู่ที่สงบวิเวกแต่ผลมันตามมาเองครับผมเคยไปอยู่ที่ถ้ำกระเป๋าชุมพรเนี่ยผมไปอยู่องค์เดียววิเวก

ผมทิ้งจากถ้ำหมีไปไปอยู่ถ้ำหมีก็ไปอยู่องค์เดียวพอไปอยู่ได้2-3 พรรษามีพระตามไปอยู่มากขึ้นผมก็เห็นว่า2-3 ปีเนี่ยพระมากขึ้นกลายเป็นจากถ้ำจากป่ามาเป็นวัดก็เลยมอบหน้าที่องค์อื่นผมก็ไปอยู่ถ้ำกระเปาะยมพรไปอยู่ก็ตั้งใจไปอยู่องค์เดียวพอไปอยู่แล้วปีแรกก็อยู่ได้องค์เดียวพอปีที่2พระก็ตามไปเป็นปากต่อปากก็มากขึ้นมาเข้าปีที่3ได้20 กว่าองค์ผมเองก็ปากมากเลยผมก็เลยหนีจากที่นั้นทิ้งออกมาให้พระที่นั่นอยู่แบ่งครึ่งกันแต่ว่าญาติโยมเนี่ยโดยมากเราไม่ได้มุ่งสอนอะไรมากเพียงวันพระที่ญาติโยมมาเนี่ยแต่ก่อนที่เมืองนนท์นะครับเมืองนนท์เนี่ยคนกลัวพระกรรมฐานมากไม่ยอมนั่งหลับตา

คนกลัวพระกรรมฐานมากไม่ยอมนั่งหลับตาปรพระเทศเนี่ยครับปรพระถือใบพอพระโยมจะกลัวพระเทศมากเลยลงสลากันหมดครับคือพระที่เมืองภาคกลางเทศจะโยมเบื่อครับนโมตัสสะก็ถือต้องพีอ่านต้องพีเนี่ยจะโยมเบื่อครับเมื่อไรก็นิทานเมื่อไรก็ราชาศัพท์ซึ่งโยมฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องครับพระก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่เทศภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะอย่างโยมจะหาว่าเราไม่มีภูมิรู้ก็เลยรักษาภูมิรู้ตัวเองเทศจนโยมไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็แล้วพระโยมก็เบื่อมาเลยครับผมไปสังเกตนะครับไปใหม่ๆสังเกตพอไปวัดอื่นนะครับพอโยมมาถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยอ้าวต่อไปนี้เตรียมตัวฟังธรรมนะครับนี่เก็บตัวลงกันเลยครับรีบกลับบ้านผมดูโอ้โยมกลัวพระเทศจังเลยน่าสงสารจริงๆเหลือแต่คนแก่นะครับที่หนีไม่ทันคนนั้นก็ฟังไปหลับไปอะไรไปนะครับผมก็มานึกได้โอ้พระเทศจนโยมกลัวคำพีเพราะโยมฟังไม่รู้เรื่องผมก็เลยไม่เอาคำพีครับตอนนี้เราไม่ถือคำพีแล้วทำยังไงจะให้โยมฟังเทศได้เพราะมันอยู่ใกล้กับวัดต่างๆที่เขากลัวพระพอฉันข้าวเสร็จแล้วบอกโยมต่อไปนี้ตั้งใจแผ่เมตตานะรับพรแผ่เมตตาจากพระเพราะบอกเทศน์นี่เขาก็ต้องเตรียมดงสลาถ้าบอกให้นั่งกรรมฐานก็ต้องเตรียมดงสลาให้ทำยังไงจะดึงโยมก็ได้เพราะโยมกลัวนะบางคนก็อายครับอายเรื่องนั่งสมาธินี่บางคนอายมากครับเมื่อสมัยก่อนนะครับเมื่อ10 กว่าปีเนี่ยผมก็เอาโยมแผ่เมตตานะทำจิตให้เป็นกุศลเลยจะได้เอาบุญกุศลเนี่ยให้ถึงญาติได้ต้องเราไม่มีสมาธิเราไม่สามารถจะแผ่บุญกุศลให้ถึงญาติได้จิตใจเราวอกแวกอย่างนี้วุ่นวายแผ่เมตตาไม่ออกตอนนี้โยมทำใจให้สงบสัก5 นาทีเราก็เติมมานี่นะครับ5 นาทีทำไงเอาจิตมาไว้กับลมหายใจของเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้นึกเห็นตัวเองไว้ใช้จิตจะคิดถึงคนอื่นแล้วเราจะทำจิตให้สงบได้พอ5 นาทีโยมเริ่มหลับตาเป็นกันเองพอมาวันหลังๆก็เพิ่ม15 นาทีเพิ่มครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าชั่วโมงหนึ่งไม่หนีครับพอชั่วโมงหนึ่งไม่หนีเนี่ยพวกขี้เหล้าเมายาพวกกินเหล้าเมายาในวัดนั้นหายหมดเลยครับกลายเป็นคนมีศีลมีธรรมเลิกดื่มเหล้าเลิกเล่นการพนันกลายเป็นทายกทายิกาที่นักเสียสละไปเลยครับพอกรรมฐานถึง1 ชั่วโมงนี้คนดีเกิดขึ้นในวัดนั้นเลยครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่ได้ไปหาคนที่ไหนเข้าแล้วไม่ต้องไปไล่คนเก่าออกนะครับเอาคนเก่านะมาฝึกกลายเป็นคนมีศีลมีทานเรื่องเงินเรื่องทองวัดนี่ท่านไม่ต้องกลัวครับมีจะเอามาให้ครับวัดอื่นปกครองยากหมกทายกกับทายักไม่อยู่คู่กันพระก็ต้องเก็บเงินไว้เองไม่งั้นไม่กล้ากลัวทายกไม่ซื่อตรงแต่ตรงเงินข้ามครับสำนักปฏิบัติที่พวกกระผมไปเปิดสาขากันหมดทั้ง10 กว่าแห่งนะครับรวมทั้งอาจารย์แล้วก็20 กว่าทายกมีแต่ผู้ให้ครับมีแต่คนซื่อมีแต่คนศรัทธาไม่มีคนจะกินโกงเงินวัดนะครับมีแต่อยากจะทำบุญอยากจะเสียสละเราได้แต่คนดีครับแต่ไปที่วัดเดินๆก็บอกไม่ได้เงินทองนี่เจ้าพระไม่ควบคุมแล้วหมดทายกมันเอาไปตกดอกตกดวงเอาไปไปยืมไปใช้กันหมดหายหมดแต่พอมากรรมฐานนะครับผลมันออกมาในแง่ดีหมดทุกอย่างนะครับพระภิกษุสามเณรก็ว่าง่ายสอนง่ายครับไม่มีใครดื้อภาษาเรื่องมี50-60 องค์ก็ปกครองง่ายครับทั้งพระทั้งเนรทั้งญาติโยมกรรมฐานเนี่ยมันอบรมจิตคนให้ซื่อตรงให้มีระเบียบมีวินัยแล้วก็ปกครองง่ายครับพระบางวัดที่ไม่ได้กรรมฐานเนี่ยก็อยู่กัน4-5 องค์ครับถ้าจะไม่ตลอดพรรษาก็มีเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจความสงบครับต่างคนต่างไม่สงบก็เหมือนเอาจับเอาสัตว์ที่มันเปรี้ยวๆมาขังไว้ในกรงดิ้นจิกกันอะไรกันไม่อยู่กันไม่สงบนะอันนี้เรื่องธรรมวินัยที่ได้ผ่านประสบพบมาก็เห็นว่ามีคุณค่าอย่างนี้ครับถ้าเราจะ

ยแพร่พุทธศาสนาที่จะนำไปสู่ประชาชนผมว่าต้องทำใจของเราให้เย็นทำใจของเราให้สงบแล้วพระกรรมฐานนี่ไปโกรธไม่ได้นะครับถ้าโกรธแล้วกรรมฐานก็เสียเลยเราต้องไม่โกรธต้องพยายามเก็บความโกรธหรือว่าคงความโกรธชนะความโกรธแล้วก็ความใจร้อนก็สำคัญถ้านักกรรมฐานใจร้อนนี่ก็ไปไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นหนักในการก่อสร้างเข้าไปไม่ได้ถ้าหากพูดกันแล้วกรรมฐานนี่ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างอะไรมากญาติโยมเข้ามาก่อสร้างให้เองศีลสมาธิปัญญานี่ก่อสร้างพุทธศาสนาเองก่อสร้างวัตถุอันนี้ขึ้นมาเองบางวัดนี่ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างเลยนะครับพอสอนกรรมฐานโยมเขาก็มาก่อสร้างให้เองแต่พระองค์ไหนทิ้งกรรมฐานต้องก่อสร้างเองต้องขึ้นโบสถ์ขึ้นศาลาเองต้องเหนื่อยเหน็ดเองแต่บางแห่งนี้ที่ผมเคยไปดูนะครับพระไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่สอนธรรมะให้โยมอย่างเดียวและโยมก็เป็นผู้มาสร้างให้เองมันใหญ่โตมันดีกว่าที่พระจะต้องไปเหน็ดเหนื่อยเรามาดูแล้วก็ไปตรงกับที่พุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระก็ไม่ได้ก่อสร้างอะไรเจตวันก็ดีเวรุวันก็ดีพุทธเจ้าไปสอนให้พวกทายกพวกพระเจ้าแผ่นดินหรืออนาปินสกะเศรษฐีรู้ธรรมนั่นเอง เขาก็เลยสร้างวัดให้หมดนั่นแหละธรรมะเป็นเครื่องที่จะสร้างวัดวาอารามให้เจริญแต่พระเราบางทีก็มาคิดว่าถ้าพระไม่ทำใครก็ไม่ทำผมอันนี้ผมขอถวายว่าขอให้พระเนี่ยเจริญกรรมฐานเราสร้างชีวิตจิตใจเป็นนักสงบเป็นนักลดนักสันโดษที่ดีแล้วเข้ามาเองครับไม่ต้องไปวิ่งมีอะไรไม่ต้องไปบอกบุญไม่ต้องไปหากระถิ่นพระป่าที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนก็มาเองให้อยู่ในป่าลึกๆก็ยิ่งไปยิ่งคนอยากไปครับอันนี้จะเรียกร้องศรัทธาเองเหมือนอย่างพระธุดงค์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เลยเคยเห็นพระธุดงค์ต้องไปปักกฎอยู่ตามสถานมีทำสถานที่ต่างๆนะครับมันทำให้เราไม่มีศรัทธาเลยนะครับเพราะเห็นนี่ทำไมมาปักกฎตรงนี้ทำไมมาปักข้างลู่ข้างทางมาปักข้างถนนทำไมไม่ไปปักในป่าในดงเนี่ยความรู้สึกขนาดผมเป็นคารวะเองผมยังนึกอย่างนั้นทำไมพระทุดงมาปักข้างลู่ข้างทางถ้าเราบวชทุดงมันไม่มาปักเลยปักมันในป่าในดงเลยอย่างนั้นมันศรัทธาครับพอไปรู้ว่าพระที่อยู่ในป่าในดงก็เกิดศรัทธาโอ้ท่านรักสุดงสันโดษจริงๆอันนี้เป็นการบ่งบอกของด้านจิตใจของนักบวชด้วยฉะนั้นถ้าการเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยเราเรียนรู้ที่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วผลมันตามมาเองครับทำอะไรถูกต้องแล้วตามมาเองแล้วถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องมันผลมันตามมาไม่ได้มันตามมาแบบไม่ถูกต้องถ้าเราทำอะไรเรียบร้อยมีระเบียบวินัยสงบผลมันก็ตามมาแบบมีระเบียบวินัยมีสงบแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องไม่มีระเบียบวินัยไม่มีความสงบผลมันก็ตามมาแบบไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีความสงบอันนี้สำคัญมากครับขึ้นอยู่กับผู้นำฉะนั้นพระคุณเจ้าถ้าจะกลับไปสู่การเผยแพร่ก็คงจะคิดว่าการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นต้องมีจิตวิทยาแล้วก็มีการประสบการณ์ที่พอควรแล้วอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนเชื่อเราขอให้เราเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนนี้เราก็ช่วยตัวเองได้นำตัวเองไปได้แต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่เชื่อความบริสุทธิ์ของเราเราจะไปสั่งสอนคนอื่นก็เป็นการยากมากแต่ว่าคุณสันโดษในดีที่สุดไปอยู่ที่ไหนเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษแล้วก็อย่างที่ท่านพระคุณเจ้าทำได้เนี่ยผมว่าพุทธศาสนาก็จะมีผู้นำที่ดีที่มีนักปฏิบัติมีธุดงค์กรรมฐานแล้วธุดงค์กรรมฐานนี่จะเป็นหนทางอันหนึ่งที่จะนำศรัทธาญาติโยมให้มากขึ้นแล้วผมก็ได้เล่า
การประสบการณ์และการปฏิบัติมาเล็กเล็กน้อยๆถวายพระคุณเจ้าเห็นว่าพระคุณเจ้าจะทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาต่อไปอย่างมากก็นับว่าความรู้ที่ได้มาบ้างเล็กๆน้อยๆนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพระคุณเจ้าในวันต่อไปในเมื่อได้ไปเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับศรัทธาญาติโยมชาวจังหวัดแพร่นี้ก็ดีก็ผลงานอันนี้ก็ดีเลยครับพวกเข้ากับผมก็มาร่วมกันเพราะตอนนี้ญาติโยมที่ชาวจังหวัดแพร่ก็ต้องการพระกรรมฐานแล้วก็ได้มีการมารณรงค์สร้างสำนักปฏิบัติบุญรักษาเนี่ยก็ถ้าพวกพระคุณเจ้าได้เป็นกำลังให้อีกต้องร้อยกว่าองค์เนี่ยผมก็ว่าจังหวัดแพร่ก็คงจะเข้าเป้าตามนโยบายของรัฐบาลที่นโยบายแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมแล้วก็ถ้าวัดใดถ้าพระเจริญกรรมฐานสอนให้ญาติโยมพ้นจากอบายมุขได้ก็จะทำให้แผ่นดินนั้นร่มเย็นเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับพระที่ผมไปที่จังหวัดอุทัยไปหาเจ้าคณะจังหวัดไปมาตรการท่านไปในงานแสดงธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมขอให้เทศวันหนึ่งทิ้งทั้งสองอำเภอสามอำเภอต้องวิ่งเทศไปเทศมาอยู่นะไปหาเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกว่าเทศแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็คือให้คนเรามีศีลงั้นไม่มีอบายมุขไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันมีศีลห้าประจำนั่นแหละแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมก็ให้ทุกคนได้ทำกรรมฐานพอญาติโยมทำกรรมฐานแล้วก็เป็นแผ่นดินธรรมสงบผมก็เห็นเลยจริงๆท่านแนะเชิงให้ครับท่านเป็นพระผู้ใหญ่จังหวัดแผ่นดินทองก็คือทุกคนปลอดอบายมุขบอกพระนั่นแหละที่จะสอนให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมได้ก็เห็นจริงกับท่านกันเพียงท่านบอกเท่านั้นก็เข้าใจแล้วว่างานเผยแพร่พุทธศาสนาที่จะให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมก็คือปลอดจากอบายมุขก็คือพระเป็นผู้สอนนั่นเองต้องสอนทั้งศีลสอนทั้งสมาธิด้วยก็นับว่าได้ประโยชน์แล้วที่พระคุณเจ้าได้มาอบรมในขั้นตอนเริ่มต้นในการมาทุดงกรรมฐานแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ทรงมาอบรมอย่างดีก็จะเป็นวิชาการแล้วก็ปฏิบัติการก็จะเกิดพลังหรือว่าเกิดการบรรลุสำเร็จได้อย่างที่พระคุณเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มาสุดท้ายในวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรที่จะถวายท่านต่อไปแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาส่วนกุศลความดีของพระคุณเจ้าทุกๆรูปที่ได้อุตส่าห์สละเวลาได้มาปฏิบัติประพฤติธรรมอบรมธรรมอันนี้ขอให้พลังทางด้านศีลสมาธิของพวกท่านจงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และจะได้สำเร็จดังที่พวกท่านได้ตั้งใจกันไว้บารมีที่เข้ากับผมและกับผมได้ปฏิบัติมาขออุทิศหรือว่าให้กับพระคุณท่านจงสำเร็จดังที่ตั้งใจกันไว้ขอให้มรรคผลอันนี้จงบังเกิดมีแก่พระคุณเจ้าทุกๆรูปด้วยมรรคสี่ผลสี่ปฏิภาณหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาถนาแล้วตั้งใจแล้ว

วสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษา

0: กับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปริ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทางขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดชีทเฮ็ดไฟนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะกันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพงษ์แรนนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ุณธรรมเขาตั้งมาพันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะ
1: ค
0: ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อนี่นี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรลดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงพ่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
3: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
4: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยถิ่น
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างที่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เพลินนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในอิริยาบถใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับอิริยาบถที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สถานะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่

จของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราให้เราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ให้เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทธโธพุทธโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเหมือนกับเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอันที่ใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามา

อยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันอีกนั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้ภ
งบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดี๋ยวพระองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเราอยู่เท่าฐานกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกก็เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราจึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบ
รู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือแม้อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั้นเรายังต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราก็ไปดูเรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่พุ่งสร้างใจของเราไม่มีความง่วงงอหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับทมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่
อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูก

ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกกับจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์เราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นนี่ถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบ
จของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในดีอารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งมั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเรา
เราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วมันเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้เพราะใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราจะได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆ
ปล่อยให้มันไป

ตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้เดี๋ยวเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องบังพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกว่ามีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฟื้นไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฟื้นใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไร

ก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้น

่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปนั่นจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กับใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเนี่ยพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นและการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็เพื่อทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดให้เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิต

จของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นแหละเพราะความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่วางนั่งที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เราก็ทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนาเนี่ยมันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็น
ขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาให้เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

คนเราถ้าไม่ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะทำใจยากจะทำใจไม่เป็นเราจำเป็นต้องฝึกอย่างพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาพระองค์มีปัญญาได้จากความสงบความสงบจะเข้าไปรู้เรื่องของตัวเรามากกว่ารู้เรื่องของคนอื่นรู้ตัวเองสบายใจเราก็หยุดการรู้คนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากขอความสงบเกิดขึ้นในใจเราก็พอแล้วพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งล่ะ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอจะติดตามรับฟังค่ะ
1: ณโอกาสต่อไปนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสาธนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศถวายพระบุรพาจารย์บุรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านเกิดก่อนเราท่านบวชก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่าพระบุรพาจารย์อันดับของพระบุรพาจารย์ในภาคอีสานอันดับแรกท่านอริยกวีอ่อนได้ไปอุปสมบทในสำนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังอุปสมบทอยู่ยังไม่ทรงลาผนวดออกมาครองเมือง แล้วท่านผู้นั้นก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนรู้พระธรรมวินัย แล้วก็นำธรรมวินัยซึ่งถอดแบบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่สี่ไปประดิษฐานคณะพระธรรมยุทธ์ลงที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเส้นบุญบารมีของท่านอริยะกวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุระซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านหากจากนั้นก็มาถึงยุคของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณบารีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านบริหารกิจการพระศาสนาทั้งฝ่ายปริยัติและทั้งฝ่ายปฏิบัติภาษากฎหมายก็ว่าคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระมีหน้าที่จัดการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสงฆ์ขึ้นมาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนลักธรรมสอนบาลีสอนทางการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานพระคุณเจ้าพระมหาเถระรูปนี้เรียกว่าเป็นพระเถระที่ครบเครื่องมีทุกอย่างถ้าจะพูดถึงสำนวนบวหารของพระของท่าน ท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญนอกจากจะชำนาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้วเป็นแล้วยังเป็นนักกวีแต่งกลอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังซาบซึ้งอาตมายังได้จำคำสอนซึ่งเป็นคำกลอนของท่านท่านว่าเป็นภาษาอีสานท่านบอกว่ากรรมฐานโจกแก้วแถวถ้ำบ่อเตียงตอกรรมฐานพ่อบ่อมาขี่ให้มูเหม็นเขาก็เลิ่มันแล้วกรรมฐานหมูเถือนได้อาหารอินทองนอนมุ่งนั่งทำอันนี้จำติดตาติดใจบ่ลืมจะเกิดเราเอกอันหนึ่งท่านว่าอัศจรรย์ปลาไหลลดหลาดนาอานาถหนีนายบ้างสมผู้เป็นสมสืบล่องบ่หมดอ้าวมาถึงยกผู้เป็นสมสืบวงบ่อมั่วแล้ววะแล้วกระมังอาจะมาไปเยี่ยมไข่หลวงปู่ฟันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพเพียง3วันเท่านั้นเองท่านกำลังนอนคุมโปงอยู่พอไปกราบท่านแล้วก็โบกมือห้ามพระไม่ให้รบกวนท่านท่านก็บอกว่าเอาลุกเอาลุกเอาลุกถึง3ครั้งพระขัดไม่ได้ก็พยุงท่านลุกขึ้นมาพอท่านลุกขึ้นมาแล้วพอท่านมองเห็นมือสั่นๆโยกขึ้นมาอย่างนี้นี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดให้หมดแล้วทำเก่งด้วยเสียได้อย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่เท่านั้นต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยสมถานในสายนี้ถ้าหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะคำพูดของครูบาอาจารย์นี่ย่อมเป็นประกาศิษย์พูดคำไหนเป็นคำนั้นวันนี้จึงได้นำคำเตือนของครูบาอาจารย์มาเล่าให้สู่ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเราจะได้จดจำเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์บอกว่ากรรมฐานในสายนี้หมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะจะไม่มีใครสืบต่อต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยอันนี้เป็นคำเตือนของหลวงปู่ฟันส่วนในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้จะมีอันเป็นไปอย่างไรนั้น
ไม่ค่อยได้สนใจเกิดมาเป็นหลวงพ่อหลวงพี่ไม่เคยหวั่นวิตกว่าใครเขาจะลงนรกกลัวแต่ตัวเองจะลงนรกเราดูหน้าใครแล้วก็ไม่เหมือนหน้าพ่อหน้าแม่เราสักคนใครจะสร้างบาปกรรมลงนรกเราก็ไม่อัศจรรย์เราจะสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีถ้าไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์สมบัติบนสวรรค์เป็นของเราคนเดียวหมดนางฟ้านางเทวดาไม่มีใครแย่ง อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันอัปรีจันไรเพียงจะเป็นสมภารมันยังมีผู้อยากมาแย่งเป็นใหญ่ให้ลองคิดดูสิญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นได้พูดมาถึงตอนที่ว่าเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอประมาจารย์เป็นพระเถระที่ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายคันธาธุระและวิปัสสนาธุระเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอประมาจารย์ทำหน้าที่สองทางสอนหนังสือธรรมะสอนลัทธิธรรมสอนบาลีสอนจนกระทั่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมขนาดขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พอขยับตัวขาหักยังนั่งเทศเฉยเอาสิจนกระทั่งเทศจบแล้วไม่ยอมลงธรรมาสน์เอ้าพระเดชพระคุณทำไมไม่ลงธรรมาสน์สักทีมันจะลงได้อย่างไรล่ะขาหักแล้วดูสิถ้าเป็นอย่างเราจะว่ายังไงขาหักทั้งขานี่ไม่ร้องโอ้ยโอ้ยเลยนี่แสดงว่าคุณสมบัติความเข้มแข็งของจิตใจของนักต่อสู้เช่นเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์เนี่ยหาได้ยากที่สุดในโลกนี้ท่านผู้นี้แหละท่านมีลูกศิษย์สององค์องค์หนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดกับมหาเถระตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดกับมหาเถระเป็นผู้ทำธุระในฝ่ายคันธธุระแล้วลูกศิษย์เอกองค์หนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะสีโลนี่ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียวพระธุดงค์ในภาคอีสานที่ออกเดินธุดงค์ไปตามหัวเมืองน้อยเมืองใหญ่ตามป่าตามชนบทเป็นองค์แรกเท่าที่รู้มาคือหลวงปู่เสากันตะสีโลหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วประมาณ 6,000 ศาก็มาได้ลูกศิษย์องค์สำคัญคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี่เป็นกำลังสำคัญถ้าจะเปรียบเทียบผู้สอนหนังสือหลวงปู่เสาสอนได้เฉพาะแต่ระดับประถมและมัธยมแต่หลวงปู่มั่นสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอกโลกศิษย์ที่แรกหลวงปู่มั่นมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่เสาแต่บุญบารมีของหลวงปู่มั่นนั่นบุญวาสนาของท่านมีปฏิภาณรวดเร็วการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ดีแล้วลงผลสุดท้ายขั้นสมถะพระอาจารย์เสาสอนพระอาจารย์มั่นขั้นวิปัสสนานี่พระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาสอนพระอาจารย์เสาอาจารย์กลับเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์กลับเป็นอาจารย์แต่ท่านก็ยังมีความเคารพต่อกันอย่างสุดซึ้งซึ่งหาความเคารพของพระภิกษุสามเณรปัจจุบันนี้มีแต่ต่อครูบาอาจารย์น่ะจะเปรียบเทียบอย่างท่านไม่ได้เลย
แม้ว่าท่านจะเก่งกว่าอาจารย์ในทางภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็ไม่เคยลบหลู่ดูหมิ่นอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเขาลบปฏิบัติอยู่จนกระทั่งมรณภาพตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงค์กรรมฐานในสายภาคอีสานจู่มาภายหลังต่อมาได้ลูกศิษย์คือพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญมาภายหลังพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่ดุลอตุโลไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีพอดีในพรรษานั้นพระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันไม่ทราบว่าเป็นพ.ศ.เท่าไหร่ทีนี้พระอาจารย์ดุลอโตโลกับพระอาจารย์สิงขันธยาคโมนี่เวลาว่างจากเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนนี่โรงเรียนชั้นประถมนี่อยู่ในวัดพอตกตอนค่ำก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มั่นไปเรียนกรรมฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มั่นในทางปฏิบัติสมาธิสมถะภาวนาแล้วมาปฏิบัติตามเกิดผลจิตสงบเป็นสมาธิมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขทั้งสองพระองค์ท่านก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมติดตามพระอาจารย์มั่นไปเป็นลูกศิษย์เดินธุดงค์ไปทั่วภาคอีสานไม่ทราบว่าเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่จำได้ว่าเคยไปกราบพระอาจารย์มั่นในงานศพอาจารย์สอนที่วัดบ้านหนองดิดดำตอนนั้นอาตมาอายุเพียง8ขวบแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีพ.ศ.เท่าไหร่คงจะประมาณ71-72อยู่ในระยะนี้ทีนี้ในเมื่อได้หลวงปู่ดุลและพระอาจารย์สิงห์มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สิงห์นี่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาธิการทหารบกทหารอากาศทหารเรือเป็นกำลังในการเผยแพร่พระธรรมวินัยในสายพระธุดงค์กรรมฐานเริ่มจุดตั้งแต่จังหวัดสกลนครนครพนมอุบลราชธานีจังหวัดเลยจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่จนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาตั้งวัดตั้งวากันมากมายหลายกองเมื่อก่อนวัดพระธรรมยุทธในประเทศไทยมีเกือบจะไม่ถึง100วัดแต่เวลานี้เรามีวัดพระธรรมยุทธมากมายก็เพราะเนื่องจากผลงานของพระเถระทั้งหลายดังที่กล่าวมาเมื่อสมัยที่เป็นสามเณรเด็กๆไปทุรงเดินตามหลังครูบาอาจารย์ผมผ้าจีวรดำๆไปที่ไหนเพื่อนเขาถุยน้ำลายอาจารย์บางองค์ท่านไปทุดงท่านชอบเอาแม่ขาวแม่ชีเดินตามหลังไปด้วยเดินไปห่างๆจะได้ชาวไร่ชาวนาเขาไม่เคยเห็นพระแบบกดตะพายบาตรแล้วเขาก็ตะโกนถามเจ้าคู่เออจะพาลูกพาเมียไปสร้างบ้านสร้างเมืองที่ไหนเนาะเขาว่าอย่างนี้เด็กผ้าจีวรดำๆอย่างที่เห็นอยู่นี่เมื่อก่อนนี่เดินไปที่ไหนเขาถุยน้ำลายแต่มาปัจจุบันนี้ผ้าจีวรดำนี่กลับมีราคาเสียดายที่อาตมาไม่ได้เอาจีวรผืนที่เคยห่มแล้วโดนเขาด่าแล้วเขาถุยน้ำลายราดเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เอาละเอากันเพียงแค่นี้พูดมากไปเดี๋ยวมันจะออกนอกลู่นอกทางก็เป็นอันว่าเราจะนับอันดับของพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งเป็นผู้นำในการเดินธุดงค์ในป่าในเขาเนี่ยอันดับหนึ่งหลวงปู่มั่น
อันดับหนึ่งหลวงปู่เสาอันดับสองหลวงปู่

อันดับ3หลวงปู่สิงห์อันดับ4หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นเป็นเอกครูบาอาจารย์ท่านว่ารุ่นของพวกอาตมานี่เป็นอันดับ5แล้วก็ยังเป็นห่วงวิตกอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านทักว่าต่อไปนี้กรรมฐานถ้าหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดอันนี้ขอฝากให้เพื่อนสหธรรมิกและญาติโยมทั้งหลายเอาไว้พิจารณาเอาละวันนี้เรามาทำบุญอุทิศถวายพระบุรพาจารย์บุรพาจารย์ได้ทราบแล้วว่าบุรพาจารย์ของเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่นเองดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบุรพาจารย์ของเราอาตมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิ

การสอนสมาธิภาวนาตามแบบฉบับของพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นท่านให้เริ่มต้นด้วยการภาวนาพุทโธเคยได้ยินหลวงปู่เสาเมื่อมีคนมาถามหลวงปู่เสานั่นเขาเรียกว่าย่าทานย่าท่านนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเวลาผู้สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขาจะไปถามว่าย่าท่านอยากจะภาวนาทำอย่างไรพุทโธสิภาวนาพุทโธแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นอย่าถามพุทโธแปลว่าอะไรถามไปทำไมฉันให้ภาวนาพุทโธแค่นี้เป็นอันจบการเทศหลวงปู่เสาทีนี้เมื่อเราหัดภาวนาเป็นหน่อยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าทำไมหลวงปู่เสาจึงสอนให้ภาวนาพุทโธก็มาได้ความว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้รู้โอ้รู้นี่เป็นภาษาภาคกลางแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าผู้หู้ผู้หู้นี่คือผู้ไม่ดื้อผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างเหนียวแน่นแล้วก็สำรวมละบาปกรรมตามกฎของศีล5ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนกายวาจาสงบท่านเรียกว่าผู้หู้คือผู้ไม่ดื้อทีนี้ภาษาภาคกลางเขาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเมื่อมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีก็กลายเป็นผู้ไม่ดื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ไม่ดื้อนี่เราจะทำอย่างไรขอให้พิจารณาหลัก5ประการคือศีล5ที่ได้สมาทานมาแล้วนั่นแหละคือกฎเกณฑ์ที่ฝึกอบรมจิตใจของเราไม่ให้เป็นผู้ดื้อทีนี้เมื่อกายก็ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ดื่มน้ำดองของเมาวาจาก็ไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่พูดโยโยยงส่งเสริมให้ใครต่อใครก็แตกสามัคคีกันในเมื่อเราปฏิบัติได้เราก็เป็นผู้รู้คือเป็นผู้หู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พระอาจารย์เสาให้ภาวนาพุทโธก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พุทโธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเบิกบานอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาสติวินโยสติเป็นผู้นำผู้ที่มีสติเป็นผู้นำยอมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี
เมื่อทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือพระธรรมที่ทำจิตของเราให้เป็นพุทธผู้รู้นั่นเองเมื่อทรงไว้ซึ่งพระธรรมโดยธรรมชาติของผู้ที่มีคุณธรรมในจิตในใจมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมเขาจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่อยู่เสมอว่าฉันจะละความชั่วประพฤติความดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่พระอาจารย์เสาสอนให้ภาวนาพุทโธทีนี้ในเมื่อเรามีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติเป็นผู้นำถ้าว่าใครจะสงสัยต่อไปอีกว่าภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันหลักของการภาวนาอยู่ที่การทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่ที่เราจะมาเถียงกันพุทโธสัมมาระหังยบหนอพองหนออยู่นี่เสียเวลาเปล่าๆถ้าจะถามว่าภาวนาพุทโธดีไหมยบหนอพองหนอดีไหมสัมมาระหังดีไหมพระองค์นี่ขอตอบว่าดีหมดที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การสงสัยข้องใจการลังเลการติดตัดสินใจไม่แน่และการทำไม่ถึงพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปว่ามันจะได้ไหมเนาะสำเร็จไหมเนาะอาจารย์องค์นั่นยังว่าพุทโธนี่ได้แต่สมถะไม่ถึงวิปัสสนาเด้แล้วภาวนาพุทโธไปนี่มันจะไม่เสียเวลาหรืออ้าวถ้ามาสงสัยอย่างนี้จางอีกต่อให้อายุยืน 80,000 ปีมาภาวนาด้วยความคล่องใจสงสัยท่านจะไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรเลยอาตมาขอบอกว่าภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีขอให้เอาจริงสักอย่างถ้าไม่เอาจริงแล้วทำด้วยความข้องใจสงสัยลวนเลอยู่อย่างนี้ขอให้มีอายุยืนตั้ง 80,000 ปีภาวนาไปเถอะไม่มีทางได้สำเร็จเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนว่าใครจะท่องคำไหนเป็นคำภาวนาเอาให้มันแน่วแน่ไม่เฉพาะแต่ยบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธดอกพี่น้องเอ๋ยขนาดคำภาวนาเยซูเยซูเยซูเยซูก็ยังสามารถทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้ทีนี้พวกที่เกียจท่องภาวนาหน่อยกำหนดสติรู้จิตของตนเองเฉยอยู่ถ้าจิตมันนิ่งอยู่ปล่อยให้มันนิ่งไปถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปถ้ามันว่างปล่อยให้มันว่างไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นที่ตั้งสติกำหนดรู้จิตเรียกว่าอะไรในหลักกรรมฐานเรียกว่าอะไรสติกำหนดรู้จิตในหลักกรรมฐานเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการกำหนดสติตามรู้จิตถ้าจิตนิ่งก็รู้จิตคิดก็รู้จิตเดือดร้อนวุ่นวายก็รู้จิตสงบสุขสบายก็รู้เมื่อเรามีสติกำหนดจิตแล้วเรารู้หมดทุกอย่างภายในจิตของเราแล้วปฏิบัติแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้ได้สมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเรื่องหลักและวิธีการภาวนานี่เลิกเถียงกันเชื่อเถอะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์แสวงหาโมกขธรรมแสวงหาทางตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั่นก่อนหน้านั้นคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาระหังก็ไม่มียบหนอพองหนอก็ไม่มีแล้วพระองค์เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ท่องภาวนากรรมฐานลองคิดให้ดูสิพุทโธสัมมาระหังยบหนอพองหนอเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียว
เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดสมเด็จองค์ชายสิทธัตถะเอาอะไรคำใดมาท่องลองคิดดูเข้าใจว่าพระองค์จะจนปัญญาเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ไปภาวนาท่องมนต์ในสำนักฤาษีมาหมดทุกสำนักแล้วในประเทศอินเดียไปที่ไหนก็ให้ท่องแต่มนต์ไปที่ไหนก็ให้ท่องแต่มนต์พอไปนั่งภาวนาเข้าโอมพระศิวะโอมพระโนนโอมพระนี่พระพรหมพระอะไรต่อพี่อะไรแล้วทีนี้ไปภาวนาแบบท่องมนต์นั่นจิตของพระองค์ก็สงบได้สมาธิได้สมาบัติแต่มันไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ทีนี้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่องมาหมดแล้วพอพิจารณาเห็นว่าลัทธิการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางที่จะให้ตรัสรู้ไอ้นนท์ที่พระองค์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาไม่กี่วันพระบิดาทำพิธีแรกนาฝันพระที่เลี้ยงนางนมผูกพระอูให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาพากันสนุกเพลิดเพลินเกี่ยวกับการกับพิธีการแลกนาฝันเขาทั้งหลายก็ทอดทิ้งให้พระองค์ทรงบรรทมอยู่ใต้ร่มว่าในพระอูใต้ร่มว่าแต่พระองค์เดียวแล้วในขณะนั้นแหละพระวิสัยของพระสัพพัญญูทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองสมาธิพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนทารกตัวเล็กๆนอนอยู่ในอู่สามารถภาวนาเป็นพระองค์กำหนดพระสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในว่าได้บรรลุปฐมฌาน โคภาวนาได้บรรลุปฐมฌานนี่มันเป็นอย่างไรจิตสงบนิ่งรู้อยู่กับลมหายใจการที่จิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ทอดทิ้งลมหายใจลมหายใจไม่ได้ปะจากจิตจิตไม่ใช่ไม่ปะจากลมหายใจอารมณ์กับจิตคลมกลืนกันสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอันนี้เรียกว่าวิตกพระสติสัมปชัญญะที่ประคับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าวิจารเมื่อสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถที่จะทำให้จิตมีพลังงานเพิ่มขึ้นคือความมั่นคงได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะแน่วแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจนี่พอพระองค์มาทรงรำลึกถึงในตอนนี้พระองค์ก็พบต้นอ้อทันทีอ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้เองพระองค์ก็ตีความหมายว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆนี่ต้องพยายามศึกษาให้รู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติธรรมชาติคือกายกับใจของเราหรือกายกับจิตจิตกับกายธรรมชาติของกายย่อมหายใจมีลมหายใจเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าหยุดหายใจเมื่อไรตายลมหายใจที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราตั้งใจหายใจก็หายใจอยู่ไม่ตั้งใจก็หายใจอยู่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายส่วนจิตนี่เราจะตั้งใจคิดก็คิดไม่ได้ตั้งใจคิดก็คิดแม้แต่นอนหลับแล้วก็ยังคิดคือต้องฝันไปอันนี้คือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อพระองค์นึกหาคำใดที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาหรือท่องมนต์ไม่มีมันจนใจจริงๆก็เลยทรงกำหนดพระสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อพระองค์มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจจิตของพระองค์สงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเรื่อย
ในที่สุดวิ่งเข้าไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายทำให้พระองค์มองเห็นอวัยวะภายในกายนี้ทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ารู้อาการ32พระสูตรที่เราแต่ที่เราสวดทำวัดสวดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้อยังเมโคเมกาโยอุทังปาทัสลาตาจปริยันโตปุโรนานัปการัสสาสุจิโนเกิดขึ้นก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดรู้ลมหายใจจิตตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างในท่ามกลางของร่างกายแผ่รัศมีสว่างสวัยมาครอบคลุมกายหมดถ้ามองดูอย่างตาเราธรรมดานี่ก็เราจะตกใจนะว่าโอ้ไฟลุกใหม่พระเพราะมันแสงสว่างมันออกมารอบกายถ้าเราเห็นอย่างธรรมดาเราจะตกใจโอ้ยไฟไหม้พระตายแล้วพอเดี๋ยวก็วิ่งหาน้ำไปดับอันนั่นคือรัศมีของจิตของพระองค์ที่พุ่งออกมารอบกายเมื่อจิตใจสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยถ้าในที่สุดร่างกายหายขาดไปปุ๊บยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเด้เป็นแต่เพียงว่าจิตเข้าไปอยู่ในฌานขั้นที่สี่เรียกว่าจตุตถฌานพอไปถึงฌานขั้นที่สี่แทนที่จะไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามคำพีของพวกพราหมณ์พอขยับจะออกจากฌานที่สี่เจตของพระองค์วกเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทิยัตถิตานิโรธนี่แหละเป็นฐานสร้างพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระถ้าเข้านิโรธนี่มันเป็นอย่างไรเจตอยู่ในนิโรธสมาบัติมันเป็นเจตเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ยังมีอยู่ทีนี้ในเมื่อเจตของพระองค์มีพลังพร้อมแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดไม่มีอะไรจะปิดบังดวงจิตของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูคือว่าในขณะจิตเดียวนั่นแหละจิตลอยเด่นสว่างมองลงไปก็นู้นเห็นนรกอยู่ตรงอ้าวมามองสำรวจดูกลางๆเนี่ยโอ้ดีพิเศษมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมองขึ้นเหนือหัวไปโน่นเห็นเทวดาเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสรู้เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้โลกตะโลกโลกผู้ผีปีศาจโลกโลกเปรตโลกอสุรกายแล้วก็มาโลกมนุษย์แล้วก็โลกเทวดาอินทร์ทั้งหลายเต็มไปหมดรู้ในขณะจิตเดียวและในขณะจิตเดียวนั่นแหละพระองค์ก็สามารถรู้ในทีว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีประเภทต่างๆกันสิ่งที่

มีชีวิตมีกายกับใจเนี่ยถ้าพอมองลงมาไอ้หมอนี่ทำไมมันสองขาวะเฮ้ยหมอนั่นทำไมมันสี่ขาวะมีหางด้วยเฮ้ยหมอนั่นทำไมมันไม่มีแข้งมีขามันเลื่อยไปตามพื้นดินอันนี้มันเป็นไปเพราะอะไรจิตของพระองค์รู้อยู่ในทีว่ากฎของกรรมแล้วก็สามารถรู้ต่อไปอีกว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายมันจึงทำกรรมต่างๆกันและไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันเพราะอาศัยอวิชชาคือความรู้ไม่จริงธรรมดาที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องนั่นแหละแต่มันผิดศีลธรรมตามหลักของธรรมชาติในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมรับผล

แต่มันผิดศีลธรรมตามหลักของธรรมชาติในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเก่านั่นแหละทำกรรมแล้วทำกรรมอีกเวียนว่ายตายเกิดจนในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาปาจญาณอาสวัคคายานพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานจิตอยู่ในสมถะกรรมฐานนี่ท่านเคยเจอหรืออย่างท่านนักภาวนาทั้งหลายจิตอยู่ในสมถะกรรมฐานขั้นสูงสุดจิตมันไปอยู่ตรงที่ร่างกายตัวตนไม่มีถ้าจิตของท่านผู้ใดเดินเข้าไปสู่ภูมิสมถะกรรมฐานอย่างแท้จริงจะรู้ว่ามีแต่จิตของตัวเองดวงเดียวเท่านั้นสว่างสวัยอยู่เหนือจักรวาลจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าในจักรวาลนี้มีแต่จิตเราดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหายหมดอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายใครอย่าไปบังอาจกล่าวนะว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานแท้ๆแต่ความรู้ความเห็นในภูมิของสมถะกรรมฐานนี่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นเฉยๆแต่พูดไม่เป็นเหมือนคนใบ้ทำไมจึงคิดหรือพูดไม่เป็นเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายไม่มีมีแต่จิตอันเป็นนามธรรมอย่างเดียวจิตนี่มีแต่ตัวจิตอย่างเดียวสามารถรู้เห็นได้แต่คิดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความคิดเนี่ยมันอยู่ที่ประสาทสมองนี่โยมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วเมื่อย้อนกลับมาสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้น จิตดวงนี้จึงได้ปฏิวัติตัวไปพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพระองค์พิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือการระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกได้ว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เราเป็นพระเวสสันดรก่อนจะมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเป็นวิฑูรบัณฑิตหรือเป็นมโหสถบัณฑิตตามลำดับที่พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดมาอันนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติผลหลังได้พระองค์พิจารณาทบทวนแล้วมันจบลงในปฐมยามทีนี้พอพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามก็มาพิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัชฌิมยามไอ้คำภาษิตที่ว่ากรรมังสเตวิภัชสิกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงไปแล้วก็มาพิจารณากิเลสอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกับคืออวิชชาความรู้ไม่จริงทีนี้พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นี่คืออวิชชาความรู้ไม่จริงกิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมนุษย์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างสัตว์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงมันจึงทำกลับไปตามที่ตนชอบใจเมื่อทำไปตามที่ตนชอบใจแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็บังเกิดได้พบภูมิต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำเทศว่ากรรมังสเตวิภัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันอันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้ว จิตยอมรับสภาพความจริงอรหัตตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้น

0: แล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุกจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เราเอามาคำมาเป็นคำไหว้พระอยู่ทุกวันนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาดอันมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เจเนการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยการตรัสรู้นี่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสยังไม่หมดพระองค์ตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ำแต่มาเป็นอรหันต์ในเมื่อโจรสว่างญาติโยมทั้งหลายความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่กฎหรือระเบียบที่ศาสดาแต่ละองค์บัญญัติขึ้นตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องแต่การตรัสรู้ของแต่ละศาสดานี่ต่างกัน บางศาสดานอนหลับหรือเกิดเหตุบังเอิญแล้วมีคนหลงเชื่อวิ่งไล่ตามหลังขอเป็นบริวารเมื่อมีบริวารมากก็ตั้งเป็นศาสนาทีนี้ภายหลังก็อาศัยความคิดอ่านของตัวเองหรือสังคมที่เขาชอบใจสิ่งใดที่สังคมเขาชอบใจก็บัญญัติเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาคล้ายๆกับว่านอนหลับฝันไปตื่นขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเกิดจากเรี่ยวแรงของวีรบุรุษที่ยอดเยี่ยมในโลกท่านทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาแล้วย่อมทราบดีว่าพระองค์เนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมหรือเพื่อการตรัสรู้เพื่อนำธรรมะสอนมาสอนพวกเราทั้งหลายนี่มันลำบากยากเย็นเพียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์นำมาสอนเรานี่ที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปพระองค์เคยฆ่าสัตว์แล้วไปตกนรกมาแล้วอาศัยที่พระองค์รู้ชาติในอดีตพระองค์ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เพราะกรรมอะไรพระองค์ก็รู้มาแล้วซึ่งเรียกว่าได้ลองของมาทุกอย่างแล้วก็เอาความจริงที่พระองค์ได้รู้นั่นแหละมาสอนพวกเราดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติของพระพุทธเจ้าได้แก่กายกับใจมนุษย์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศตั้งแต่มวลสารที่เล็กที่สุดตั้งแต่อนุปรมาณูตลอดทั้งสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตนี่คือธรรมชาติได้แก่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนและสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลนี้อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคือรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจักรวาลนี้แล้วก็โลกกฎธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้กฎความจริงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้คืออะไรคืออนิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตาทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวสภาวะธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาแล้วทำไมเราเป็นมนุษย์จึงจะต้องไปเดือดร้อนที่ไปเดือดร้อนก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยมมนุษย์เรานี่มันทะนงตัวทะนงตัวว่าตัวเป็นผู้มีใจสูงในเมื่อทะนงตัวว่าเป็นผู้มีใจสูงแล้วมันก็สำคัญว่าตัวมีผู้เป็นผู้มีอำนาจบาดใจแล้วก็ใช้เจตของตนเองได้ไปเกี่ยวข้องจะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้ตามความต้องการเช ช่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีมันก็มีมันจะเป็นก็เป็นเวลามันตั้งขึ้นแล้วมันทรงอยู่แล้วมันก็สลายตัวในเมื่อเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็จะไปบังคับมันให้มันเป็นไปตามใจของเราทีนี้เราบังอาจไปบังคับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจของเราได้เนี่ยพอมันขัดใจเราพับเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเกิดเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์นี่สาเหตุมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทุกตัวที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นเรียกว่าทุกข์ในพระไตรลักษณ์แต่ทุกข์ที่มนุษย์ปวดดีเอาอำนาจของตนเองไปขัดสิ่งที่มันจะเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ทุกข์ตัวนี้คือทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกข์อริยสัจอย่าไปเข้าใจกันสับสนนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวนี่กิริยาแห่งความทุกข์สิ่งนี้แหละมันเป็นทุกข์ของกฎธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหลายจะไปห้ามสิ่งนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นไปในทางที่ตัวไม่ชอบจะให้มันเป็นไปในทางที่ตัวชอบแต่เสร็จแล้วมันหาได้แยแสต่ออำนาจของเราไม่ในเมื่อเราอยากไปแยมันเข้ามันขัดใจเราเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์อ้าวลูกเต้าลูกหลานเกิดมากำลังน่ารักน่าใคร่โยโย่มันก็ล้มหายตายจากไปทีนี้พอเราไปยึดว่าเป็นลูกเราหลานเราเราก็เสียใจในเมื่อเสียใจแล้วเราก็เกิดทุกข์แต่หนูน้อยนะมันไปจังอะมันก็ไปตามกฎของกรรมละสิมันมาทวงหนี้เรานิดหน่อยพอมันได้หนี้มันแล้วมันก็หนีไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครๆก็อยากได้ลูกได้เต้าลูกเต้าที่มาเกิดกับเรานี่แหละคือลูกหนี้คือเจ้าหนี้เราละเราสร้างกรรมสร้างเวรต่อเนื่องกันมาเช่นอย่างลูกหลานบางคนนี่มาเกิดแล้วมาเก็บกระสอบกระแสออดๆแอดๆเลี้ยงยากเสียแต่เงินแต่ทองนั่นแหละเจ้าหนี้รายใหญ่ของเรามันไม่อย่างนี้เด้อเคยได้ยินจำคำเทศหลวงตาเพ็งได้หรือเปล่าหลวงตาเพ็งเทศว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมันมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพอมันอายุ5ขวบมันเห็นชาวบ้านเขาเป่าแคนมันก็อยากเป่ามันขอเงินพ่อมันบาทหนึ่งพ่อมันไม่ให้พ่อมันบอกว่าเจ้ายังไม่ใหญ่ไม่โตอย่าเพิ่มเป่าเลยโจมาภายหลังอายุมันได้15ปีมันขออีกทีหนึ่งพ่อมันก็บอกว่ายังไม่ใหญ่เต็มที่อย่าเพิ่มเป่ามันเกิดตอมใจตายพอตายแล้วมันก็ไปเกิดไปอยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่ในเมืองผีแล้วมันไปบอกเล่าให้แม่มันฟังว่าอีตาเนี่ยหมอเนี่ยมันใจโหดเหี้ยมมันเป็นหนี้เราบาทเดียวเราไปทวงมันไม่ให้เลยเจอมันที่ไหนจะฆ่ามันทิ้งพอเสร็จแล้วภายหลังมานี่เจ้าพ่อนี่ก็โอดครวญคิดถึงลูกถึงเต้าโศกเศร้าเสียใจโยมาวันหนึ่งตาผ้าขาวคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถามว่าเจ้าอยากเห็นลูกเจ้าเหรออยากเห็นเอ้าถ้าอย่างนั้นหลับตาซะข้าจะพาไปพอหลับตาครับก็ไปถึงเมืองผีพอไปก็ไปเจอแม่มันแต่หนูน้อยน่ะมันหนีออกไปทุรกข้างนอกพอไปถามหาไอ้เจ้าลูกชายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแม่มันก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันใจโหดเหี้ยมนะมันว่าเจ้าเป็นหนี้มันบาทเดียวมันไปทวงเจ้าไม่ให้มันมันเจอเจ้าที่ไหนมันจะฆ่าเจ้าได้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วมันไปทุรกข้างนอกเจ้าไปอยู่ในสุ่มขังไก่ปั๊บเขาก็เอาสุ่มขังไก่ที่ครอบเอาไว้สักพักนึงไอ้หนูน้อยมันก็มาแม่มันก็บอกว่าพ่อเจ้าในเมืองมนุษย์มาเยี่ยมเออไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะจะฆ่ามันทิ้งไอ้นี่มันใจโหดเที่ยมเป็นหนี้เราแล้วไปทวงมันไม่ให้เลยโอ้พ่อก็ได้ยินกับหูพอกลับมาแล้วโอ้เพราะมันเป็นอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งก็หนีไปอีตาผ้าขาวก็มาไปกลับบ้านเดี๋ยวเถอะหลับตาแป๊บเดียวก็ถึงบ้านอันนี้การเทศหลวงตาเพ็งเทศให้ฟังจำมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นลูกเต้าทั้งหลายที่มาเกิดกับเราเนี่ยคือเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราละเพราะฉะนั้นใครๆก็ตามในเมื่อเขามาเกิดกับเราแล้วดีมันก็คือของเราไม่ดีมันก็คือของเราประคับประคองมันไปใครมีครอบครัวไปด่าภรรยาว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเมียภรรยาคนใดด่าสามีว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดี อยากจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วเราก็ต้องประคับประคองกันดีก็ของเราชั่วก็ของเราไม่ใช่ว่าจะเจ็บเอาแต่สิ่งดีโดยไม่ประคับประคองกันทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ไล่หนีตีส่งนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีล5ข้อพระองค์จะสั่งว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจะเอาไงเราก็ต้องเอาอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราอย่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยช่อโกงไม่เป็นเราอย่าไปทำพระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใครขโมยไม่เป็นเราก็อย่าไปทำสิพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงใครไม่เป็นเราอย่าไปโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่อิจฉาตาร้อนใครเราก็เอาอย่างท่านสิถ้าเราจะเอาดีกับท่านในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของครูที่ไม่เชื่อฟังครูเราจะเอาดีได้อย่างไรอันนี้ขอฝากญาติโยมทั้งหลายไปคิดดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้วิกฤตการของพระศาสนานี่มีอันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเพราะฉะนั้นจุดยืนของชาวพุทธอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางปฏิบัติบทสวดบนอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาภาวนาพุทโธให้พุทโธเข้าถึงจิตอันนี้เป็นจุดยืนของชาวพุทธใครจะว่าอย่างไรเราเอาอันนี้ไว้ก่อนหากว่ามีใครเข้ามาว่าภาวนาพุทโธไม่ดีอย่างนั้นจึงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นแล้วจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาจิตเต้นสมาธิได้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ทดสอบมาแล้วที่วัดว่าปู่แก้วนักเรียนฝ่ายหนึ่งเป็นชาวคริสต์ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ให้มันภาวนาเยซูชาวพุทธภาวนาพุทโธเด็กทั้งสองฝ่ายจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันคือจิตมันได้สมาธิเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมมันจะต่างกันแต่วิธีการกับคำบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์จิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจริงทำจริงเอาชีวิตเข้าแลกกับอะไรนั่นเราย่อมจะประสบผลสำเร็จเอาละวันนี้ขอบรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดิษฐ์ประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้เรามาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อบูชาพระคุณของพระบุรพาจารย์ขอให้สำรวมจิตสำรวมใจประมวลมาซึ่งบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ขอบารมีของครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกป้องจิตใจของพวกเราให้ดำรงมั่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะบรรลุถึงสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนิพพานปัจจโยโหตุจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นโดยระยะดังบรรยายมาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

ะม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจำนวนไม่ถ้วนก็จริงแต่ระหว่างเวลาที่ผลยังไม่เกิดคนเขาเริ่มทนคอยไม่ได้คนที่ทำนาวันเดียวต้องการให้ข้าวออกรวงทำสวนวันเดียวต้องการให้เก็บผลไม้ได้นั้นมีอยู่มากคนเหล่านี้เมื่อได้ผลอะไรไม่ทันใจก็ทอดทิ้งความเพียรเสียโดยมาก

คนครองเรือนควรดูตัวอย่างทั้งความสิ้นเปลืองและความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยตัวอย่างแห่งการสิ้นเปลืองเช่นยาหยอดตาแม้หยอดทีละหยดก็ยังหมดได้ตัวอย่างแห่งความเจริญเช่นปลวกก่อรังทีละน้อยและตัวผึ้งหาน้ำหวานทีละน้อยก็ได้มากในที่สุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามชมรายการของวัดสังฆทานทางทีวีแล้วก็ได้รับฟังทางวิทยุวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่โบราณ

วมจิตรวมใจสร้างกุศลศรัทธาให้โตขึ้นมีขึ้นในครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองประดับอุโยผู้ที่ได้ละสังขารโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกคือไม่จำกลับมาอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นกุศโชนผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราจะพึ่งอาศัยได้ก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นบุญก็มีอยู่สามอย่างบุญกิริยาวัตถุบุญคือการให้ทานบริจาคสิ่งของบางครั้งบางคราวที่เราหาได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรบุญในการรักษาสิ่งก็คือได้เราได้งดเว้นสิ่งอันไม่ควรจะทำด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ก็ดีศีล10ก็ดีแต่บุญที่สำคัญที่สุดที่เราจะขาดกันไม่ได้ก็คือบุญการภาวนาภาวนาคือทำให้เรานั้นได้พัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่เรานี่ก็ยังเป็นผู้ยังแบกไหว้เวียนว่ายใจเกิดอยู่เราก็ยังเป็นผู้แสวงหาภพภูมิของเราอยู่ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวความประมาทของคนฉะนั้นเราไม่รู้จักธรรมะไม่เคารพในธรรมะไม่เคารพในธรรมก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาเราได้ยินข่าวใช่ไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรานั้นจะเอาชนะธรรมชาติแต่บนพื้นฐานธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมะคือความเป็นธรรมดานั่นเองเราจะสามารถชนะธรรมชาตินั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเหนือธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยทำได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนสร้างความภาคความเพียรสวดมนต์ได้พักนั่งสมาธิอารมณ์ความเพียรอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ใจเรานั้นว่างสว่างสงบแต่ถ้าเราใจเราไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบมันจะมีแต่ความเร่าร้อนเดือดความวุ่นวายฉะนั้นคนที่เกิดมาถือว่ามีมนุษย์สมบัติที่ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ว่ามีปัญญาฉะนั้นพวกเราใช้ปัญญาในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างก็จะเห็นไหมพวกมีฤทธิ์มีเดชอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความรู้ความเห็นนี้มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเราก็สามารถทำได้ถ้าใจสงบฉะนั้นการที่เราจะใส่เป่าหรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นเครื่องขลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยโยมมันอยู่สองอย่างกายจิตที่เราเรียกที่เรารู้กันรูปและนามสองอย่างคนจะไปสวรรค์จะไปนรกก็ไปสองอย่างคนจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่สองอย่างกายกับจิตแต่ถ้าเรามีจิตถ้าไม่มีใจมันก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็อาศัยกายอาศัยจิตแล้วก็อาศัยใจถ้าเราไม่มีกายมันจะมีจิตไหมถ้าไม่มีจิตมันจะมีใจไหมใจก็คือหมายว่าสิ่งที่เก็บจิตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วมันจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวงนั้นดวงนี้ให้นั่นมันสูงเกินไปไม่ต้องไปศึกษามันมากมายรู้แต่เพียงว่าจิตคิดดีเป็นกุศลจิตคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปกายทำดีเป็นบุญกายทำไม่ดีกายเป็นบาปแค่นี้โยม
ยังไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายไม่ต้องไปอภิธรรมไม่ต้องไปปริยัติทุกสิ่งทุกอย่างปริยัติก็คือหมายว่าเราต้องศึกษาก็คือการท่องบทที่เราพูดว่าปริยัติคือเราต้องไปอ่านหนังสือไปหาตำรับตำราไปค้นคว้าเขาเรียกเป็นปริยัติจะได้เป็นปริยธรรมอันนั้นเป็นเรื่องวิชาการแต่ปริวัติปริยัติของพระพุทธเจ้าคือเราต้องท่องต้องจำแต่มาเหนือเมื่อเรียนอริยธรรมเนี่ยก็ต้องท่องและก็ต้องจำฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนปริยัติอะไรที่มันมากมายท่องจำอยู่ในใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นปริยัติใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรานั้นมีองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธถ้าเรามีภาวนาอันนี้คือปริยัติเรารู้แล้วว่าใจเราต้องมีองค์ภาวนาถ้าไม่มีองค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องทิศไม่มีเครื่องบังคับเราก็ปริยัติในใจว่าเราต้องท่ององค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเรารู้จากคำแนะนำของครูบาอาจารย์รู้กรรมฐานปัญจกรรมฐานเกสาโลมานัสสาทันตาตัจโจตัจโจทันตานัคขาโลมาเกสานี่คือปริยัติเรารู้เพราะอุปชาต้องบอกปริยัติเมื่อบอกปริยัติแล้วถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ได้แค่ปริยัติแต่เมื่ออุปชาครูบาอาจารย์ให้เราท่องบทปัญจกรรมฐานพื้นฐานของกรรมฐานทั้ง5เกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจนะท่องบทไปท่องจนจำได้คือใจผมเป็นอย่างไรขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแต่ถ้าโยมไม่ท่องไม่บทไม่ภาวนาอันนี้ขาดปริยัติเมื่อเราท่องบนเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมท่องไปท่องไปมันเกิดสติจิตไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกจิตมันศึกษาเราเรียนอยู่กับสิ่งทั้งห้าพื้นฐานกรรมฐานทั้งห้าที่ครูบาอาจารย์อุตส่าห์ให้เรามานี่คือปริยัติและลงมือปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นหรือตลอดเวลาเราลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4สิ่งเหล่านี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติกายยืนมีสติมีภาวนากายนั่งมีสติมีภาวนากายเดินมีสติภาวนาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหวใจก็ท่องบทใจก็เรียนรู้จนเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นจิตสงบก็เลยเข้าหลักว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือทำให้ใจสงบด้วยการปริยัติปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิเวทคือความสงบแห่งใจแค่นี้ไม่มากมายถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำเพราะเรานั้นไม่ลงทุนคนเราทำอะไรไม่ลงทุนเป็นไปไม่ได้จะอาศัยการวิงวอนเหมือนศาสนาอื่นพระเจ้าจะช่วยมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทำลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกรรมคือการกระทำของเราเมื่อเราลงมือกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วผลที่จะรับก็คือวิบากของกรรม
นั่นคือการลงทุนไม่ใช่อยู่ๆโยมว่าอยากจะร่ำจะรวยแต่ไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาโรงเรียนมันจะรวยได้ไหมรวยได้คือพ่อแม่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ลงทุนมันไม่ได้กำไรหรอกบางครั้งเราลงทุนแต่ก็ขาดทุนบางครั้งเราลงทุนสร้างความภาคความเพียรความหวังปริยัติปฏิบัติแต่ใจเรายังไม่สงบเราก็ไม่มีความอดทนขันติไม่มีบางที่พอบอกว่าจะเดินกรรมฐานภาวนาค่อยๆย่องลงศาลาเงียบกริบไม่มีเสียงเลยไปอุบายปวดห้องน้ำคลายเมื่อยพอจะทำสิ่งที่ดีกิเลสมันบอกอยากได้ทำเนี่ยทั้งๆที่เรายังไม่รู้อะไรเลยพอนั่งใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันเจ็บใหม่ๆมันก็คิดทั้งนั้นโยมเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมันคิดของมันไปเรื่อยแต่เราทำไมไม่ควบคุมไม่ดูแลนะพอนั่งหน่อยก็ปวดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนี่เรียกคือไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะได้กำไรไม่เห็นผลไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาได้มาด้วยความยากความลำบากพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ก็ไม่ใช่ได้ไงมันง่ายๆท่านเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะเรานั่งทิ้งที่หน่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วใจจะสบายใจสงบใจเป็นสุขเถียงกันมาในใจนั้นมันสบายตรงไหนเจ็บคนก็เจ็บเจ็บเข่าก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเมื่อยหลังก็เมื่อยเมื่อยคอก็เมื่อยมันเมื่อยมันเจ็บไปหมดเลยโยมแต่พอเวลาไปทำอะไรอื่นมันเมื่อยไหมไปนั่งดูหนังดูละครไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรกินเหล้าไปนั่งคุยไม่เห็นบอกว่าเมื่อยพอนั่งสมาธิเอาแล้วกิเลสมาแล้วเพราะฉะนั้นอายุมากแล้วโอ๊ยปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นต้องทนนั่งทนดูความคิดของตัวเองจนให้มันหมดไปกับจิตใจของเราครูบาอาจารย์เหมือนกันนั่นแหละโยมไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเลยไม่ใช่มันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์พูดง่ายๆต้องสู้ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ถ้าโยมเป็นเด็กไม่สู้แล้วบัดนี้โยมก็ไม่โตขนาดนี้แล้วตายมานานแล้วเห็นไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัฒนาสิริละล้างสังขารร่างกายให้มันเจริญไว้ไม่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อแดดต่อฝนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองนะก็ต้องอดต้องทนต่อสู้แต่เราไม่รู้ฉะนั้นเองว่าเราต่อสู้ในลักษณะแบบไหนมันต่อสู้ลักษณะแบบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนและต้องดิ้นรนใช่ไหมฮะต้องต่อสู้ดิ้นรนถ้าโยมไม่ต่อสู้ดิ้นรนโยมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะได้ไหมอันนี้มันก็พิสูจน์เห็นด้วยตัวเราเองที่เราร่ำรวยมาได้ที่เรามีวันนี้มาได้เพราะเราอดทนเพราะเราต่อสู้ใช่ไหมมีใครเสียบ้างเราต้องอดทนตื่นแต่เช้าไปทำงานเราต้องอดทนขยันหมั่นเพียรต้องอดทนในการที่ต้องศึกษาเราเรียนต้องท่องต้องบนต้องจำขี้เกียจได้ไหมถ้าขี้เกียจเราก็ไม่มีวิชาอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยากได้ความสงบของจิตก็ต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนเราไม่อดไม่ทนนะมันไม่มีความสำเร็จเลยหรอก
ต้องทนทุกข์กับอารมณ์ของตัวเอง

สู้กับสังขารมารสังขารมารก็คือร่างกายของเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสู้กับจิตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าไอ้จิตสังขารนี่มันร้ายแรงมันพิสดารมันมีพิษมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความคิดของเราเนี่ยแหละมันเกิดจากอารมณ์จิตก็ไปยึดอารมณ์โลภโกรธหลงก็เลยเป็นโทสะติณสติใช่ไหมสิ่งไหนที่เราทำบ่อยๆสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เรียกเป็นจริตอาจจะเป็นของเก่าก็ได้ที่มันติดมาเป็นของเก่ามาในชาตินี้เราก็เลยเป็นคนโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตเลยติดเป็นนิสัยหรือถ้าพูดกันจะยากก็สันดานมาที่พูดว่าสันดานขุดได้สันดานขุดไม่ได้แต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยสันดานมันแก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเองไอ้สิ่งที่มันมืดบอดเขาเรียกว่าวิชาความไม่รู้ความมืดบอดมันจะมีวิชาขึ้นได้ไหมนั่นบอกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไหมเราเห็นแสงสว่างด้วยตาก็คือมันนี่กายของเราเนี่ยที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟตาเห็นแสงก็เป็นรูปรู้ว่าแสงนั้นสว่างสีอะไรไอ้ตัวรู้นี่คือนามคือจิตที่มีตัวรู้นั่นแหละฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องมีตัวรู้มันถึงจะละได้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่านี่ความโลภอันนี้ความโกรธอันนี้ความหลงเนี่ยมันละไม่ได้เลยต้องรู้มันถ้าว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยการทำความสงบของตัวเราเองนั่นแหละความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพียรบุคคลล้มทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมัสสิติพระพุทธเจ้าไปยืนยันอยู่แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองยืนยันอยู่แล้วแล้วถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มันจะสำเร็จในฉับพลันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มเพราะเราต้องสร้างต้องสมต้องเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมฮะไอ้คนเราจะรวยอยู่อยู่ก็รวยขึ้นมาเลยไม่เก็บไม่สะสมไม่สมได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่สัมมาอาชีพหรอกไปพ่นเขาไปขโมยเขาไปฆ่าของเถื่อนมันก็รวยได้แต่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพเป็นวิชาอาชีพมันไม่ใช่เข้าหลักมรรคมีองค์8ฉะนั้นถ้าเราเดินทางมรรคมีองค์8นี้ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาวิมุตติหรือพ้นด้วยปัญญาจิตจะวิมุตติวิมุตติด้วยจิตก็คือความรู้ความเห็นความคิดความนึกการพิจารณานี่แหละดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีจิตที่เป็นความคิดก็ดูก็ไม่ต้องไปยึดสุขก็ไม่ต้องยึดทุกข์ก็ไม่ต้องยึดผู้ต้องการผู้เสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยตัวนี้สำคัญที่สุดรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยแต่ทุกวันนี้ถ้าเรามันวุ่นวายก็เพราะรู้ไม่เฉยอยู่แล้วปรุงแต่งถ้ารู้เฉยไหมว่าเรามีสติรู้เท่าทันถ้ารู้ไม่เฉยคือว่าไม่มีสติรู้เฉยโกรธแล้วนะรู้ว่าโกรธดับแต่ถ้า
โกรธแล้วไม่รู้ปรุงแต่งปรุงแต่งไปยังไงโยมด่าได้กูก็จะด่าทำร้ายร่างกายได้กูก็จะทำร้ายคิดอาฆาตพยาบาทกูก็จะทำเนี่ยแต่ถ้ามีตัวรู้ปั๊บมันมีตัวละเลยจิตที่มีตัวรู้คือเป็นพุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวละนั่นแหละจิตที่เป็นอกุศลแต่นั่งสมาธิโยมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้รู้อย่างเดียวไอ้ที่เราจะเอาแต่ความสบายจะเอาทุกข์ไม่เอาใช่ไหมสงบใครๆก็อยากได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุขเราไม่เคยได้ประสบกับความสุขแบบที่จะอธิบายไม่ถูกนอกจากคนที่อยากปฏิบัติสงบสงบสุขเย็นสุขเอิบแต่สุขทั้งโลกก็คืออะไรล่ะสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขต้องแลกมาจากเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจของเราสุขที่ต้องไขว่คว้าหาแนวทางว่าจะทำยังไงลองดูมาเลยกายใจให้มันเกิดความสุขอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิยัติลงมือปฏิบัติแล้วเราก็พบปฏิเวธคือความสงบของจิตติดสุขคำว่าติดสุขยมเข้าใจไหมทุกฉันไม่เอาหรอกนั่งสมาธิฉันจะเอาแต่ความสุขอันนี้เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมะของธรรมชาติของความเป็นธรรมดาใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นเลยโยมถ้าโยมรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วโยมจะรู้ถึงธรรมะไม่ยากแต่ที่ยุ่งยากเพราะเรานั้นยังไม่ภาคไม่เพียรเพราะเรายังมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราที่เรียกว่ายังไม่สะสางของเก่าให้มันออกให้มันหมดไปจากจิตใจของเราถ้าโยมก็สังเกตตัวเราเองพอเรานั่งสมาธิใหม่ๆพอเราทนปวดทนเมื่อยพอเรามาใจสงบเพราะมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดความสุขเกิดความสงบดังนั้นพอเราเมื่อมาสัมผัสกับนิรามิสุขอย่างนี้แล้วสุขเย็นสุขอิ่มมีปิติเกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามองอะไรก็สวยไปหมดบางครั้งก็นั่งยิ้มคนเดียวคือมองโลกสวยงามไปหมดมองโลกมีแต่ความสุขไปหมดแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยปฏิบัติเรายังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้สุขทั้งโลกโลกที่เราหาได้มานี่มันเป็นสุขแต่ถามมามันสุขจริงไหมถ้าเรามีเงินทองมีมากมายแล้วมันสุขไหมเงินทองซื้อความสุขได้ไหมมันก็ซื้อได้บางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้มาแล้วก็เสียไปใช่ไหมได้มาแล้วก็เกิดความหวงแหนแต่หนีทีเหนียวกลัวหมดกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากเป็นความกลัวไปหมดมีแล้วกลัวแต่นั้นปฏิบัติแล้วมีไม่กลัวกลัวไม่มีเพราะมีแล้วทำให้เป็นบุญหมดแต่ถ้าเรายังไม่ถึงธรรมะยังไม่รู้จักการเสียสละเราก็กลัวอดกลัวหมดกลัวจนนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีความสุขทุกข์เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้าพอมานั่งสมาธิเกิดความสุขเข้าโอ้ทีนี้เราไหวคว้าใหญ่ยงนะ
สร้างความภาคความเพียรจะตักตวงความสุขให้มากๆให้มันได้ทุกวันให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวที่นั่งสมาธิถ้าถามว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบางครั้งก็เป็นสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สุขแล้วก็อยากให้มันมากๆไปอีกอยากให้มันสุขทั้งวันทั้งคืนสว่างสวยปิติมองไปทางไหนก็มีแต่โอภาสติดตาแสงนู้นแสงนี้พบแวบพบแวบโอ้สุขเพราะอะไรเราไม่เคยประสบใช่ไหมเราไม่เคยได้ของเล่นแบบนี้แต่ที่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราลงทุนด้วยความยากความลำบากแล้วความเหน็ดความเหนื่อยแล้วความเจ็บความอดความทนแล้วพอเราผ่านช่วงที่ไปได้ยมท่านี้แหละพอจิตสงบแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดนิมิตนิมิตเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องตอบแทนให้เราเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคุณปฏิญาณปฏิบัติปฏิเวทแล้วจิตคุณสงบแล้วจิตคุณอย่างลงสู่ภวังค์แล้วจนจิตมีพลังแล้วนี่แหละของเรื่องต่างๆมันจะมาแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสแต่ถ้าเราหลงเราติดอันนี้เรียกว่าจะโดนหลอกแล้วแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ติดก็คิดว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วว่าพอจิตสงบแล้วอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราจะได้ประสบเราจะได้เรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตนี่สำคัญที่สุดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบจิตที่เป็นปัปปะสาวะเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกเหตุเหนือผลสำหรับคนธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นเครื่องของเล่นของหลอกและเป็นเครื่องตอบแทนเราใช่ไหมแต่ในบางคนเราก็เห็นว่าพอทำสมาธิเกิดแล้วเกิดวิปลาสวิปริตเพราะอะไรเพราะไปหลงนิมิตรู้เลยว่าคนนั้นจะมาคนนี้จะมารู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงรู้ไปหมดเลยอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกมันเกิดได้เพราะใจเราสงบมันจะเป็นวิชาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องรอเครื่องรอเท่านั้นเองแต่สำหรับครูบาอาจารย์เราเนี่ยมันรู้มันเห็นจริงมันเป็นคุณพิเศษแต่วินัยไม่บัญญัติวินัยไม่อนุญาตให้มาพูดให้มาพูดอวดอุตริผิดถึงแม้จะมีในตัวในตนก็พูดไม่ได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เรานั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าพอเราสงบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่รู้มีอะไรอันนี้ก็อยู่แต่บารมีของแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่เราไปหาท่านก็เนี่ยครูบาอาจารย์พระองค์ท่านก็มีอภิญญาพระองค์ท่านก็มันมีพระองค์ท่านก็คือพระเจโตในจิตของท่านพระองค์ท่านก็พิมพุทธูปพระเจ้าปัญญาของท่านเจโตพิมพุทธเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอภิญญาผู้ที่ตาที่นะเป็นเครื่องแสดงออกว่าท่านนั้นหมดอาสวะกิเลสแต่พวกเรานี่มันยังอนุบาลนะเขาเอาของมาล่อเนี่ยก็ติดแล้วไม่ข้ามขั้นเขียนกอไก่อ่านกอไก่ได้ไม่เรียนทันแล้วคงจะเขียนกอไก่ขอไข่อยู่เนี่ยมาให้ไปขึ้นไปชั้นอื่นก็ไม่เอาแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าถามมันจะรู้อะไรก็รู้แค่กอไก่ขอไข่ขอขวดแค่นั้นเองน่าจะรู้ผสมสลามไหมมันต้องไปอีกขั้นต้องละตรงนี้ฉะนั้นบอกว่ารู้แล้วต้องละรู้แล้วเฉยไงลูกทีนี้บางคนพอนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วตอนนี้ติดสุขแล้วอยู่นั่งไปได้ฉันก็อยากจะได้อย่างที่ฉันนั่งเมื่อวานนี่แหละมันเกิดกิเลสแล้วอยากแล้วใจมันนึกไปแล้วโอ้
อยากได้อย่างเมื่อวานที่นั่งแล้วมันดิ่งเงียบสงบใจเราไม่เคยเบาขนาดนี้ทำไมมันเบากลางเบาจิตมันเบาเพราะมันพิเศษมันเป็นสุขอะไรที่ลุ่มลึกอธิบายไม่ถูกต้องทำเองดังนั้นพอเกิดความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วแล้วก็ต้องทำไปขั้นตอนเมื่อจิตเป็นสมาธิมันมีสุขมีปิติมีเอเสตามันไปหลายขั้นใช่ไหมจากที่วิตกวิจารวิตกวิจารก็คือปริยัติวิตกวิจารแล้วก็ละวิตกวิจารปิติเกิดปิติเกิดสุขแล้วก็ลองละปิติละสุขแล้วก็อะไรเอเสตาแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วก็อุเบกขาวางเฉยมันต้องละอย่างนี้ใช่ไหมพอวางเฉยอุเบกขาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญาปัญญามันเกิดจากอะไรโยมก็ต้องคิดใช่ไหมใคร่ครวญพอเกิดความคิดเราไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไม่ให้คิดให้ฆ่าความคิดพอความคิดหมดไปแล้วมันไปสู่ความวางเฉยอันนี้ความฉลาดยังไม่เกิดก็ต้องถอนออกมาก็มาคิดนี่แหละโยมแต่ทางธรรมเขาไม่เรียกว่าคิดเขาเรียกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นตายรักอันนี้สังทุกขังอนัตตาใช่ไหมก็ต้องคิดต้องนึกพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบมันจะเกิดปัญญาไอ้แรกๆสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานต้องท่องต้องบนต้องเพียรพอเกิดความสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาคือใช้จิตมาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประสบอายตนะภายนอกอายตนะภายในหรือว่าอารมณ์12นั่นแหละอารมณ์6อารมณ์ข้างนอก6อารมณ์ข้างใน6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็มาพิจารณาตาเห็นรูปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจรู้ไม่พอใจรู้พอใจรู้ไอ้ตัวนี้เลยเขาเรียกวิปัสสนาใช่ไหมนี่มันก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ว่าฉันจะเอาแต่สุขสุขอยู่เนี้ยก็เรียนเกี่ยวกับกอไก่อยู่เนี้ยเขาดูอยู่แค่กอไก่เขาไปถึงไหนก็แล้วเรามันย่ำอยู่กับที่นะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้ติดไม่ให้ติดอะไรทั้งสิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึดก็เป็นอะไรยึดมั่นถือมั่นเข้าหลักธรรมอีกแล้วไปยึดในสิ่งนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไปยึดในสมาธิก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วเป็นอุปทานอีกแล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นศาสนาพุทธคือการปฏิบัตินี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแล้วไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ถ้ายังมียังเป็นยังเอานั้นคือไม่ใช่ต้องละไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะเมื่อเราจะข้ามฟากไงโยมมีเรือมีพายข้ามฟากไปแล้วถ้าเราไม่มีเรือมีพายจะข้ามฝั่งไปโยมทั้งว่ายน้ำว่ายน้ำไปเป็นยังไงถึงว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งก็ไปตายอยู่กลางในน้ำเชี่ยวน้ำแรงอันนี้เรามีเครื่องช่วยอยู่แล้วนี่นะมันจะข้ามไปฝั่งนึงไอ้ฝั่งนี้มันยากมันจุกมันอดมันยากมันลำบากมันทุกข์มันยากจะข้ามไปฝั่งที่มันสบายอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างจะข้ามไปหาความสุขความสบายเมื่อเรามีเครื่องช่วยแล้วมีเรือมีพายแล้วก็พายกันไประยะของทางเนี่ยมันไกลถ้าเราไม่พากไม่เพียรไม่จ้าไม่พายก็เคว้งคว้างอยู่นั่นน่ะน้ำมันแรงเราก็สู้ไม่ได้กระแสน้ำมันมากกว่าเรากำลังเราไม่สามารถพัดไม่สามารถงัดไม่สามารถพายสู้กระแสน้ำได้ก็โลภอีกไปไม่ถึงฝั่งอีก
แต่ที่เราพลาด

เพียงแล้วท่านจ้ำทั้งพายช่วยกันจ้ำช่วยกันพายมันฝ่ามรสุมน้ำนี่เชี่ยวกรากไปถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งได้แล้วโยมจะแบกเรือไปไหมแบกพายไปไหมมันใช้ต้องใช้ไหมมันไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกับภาวนาเนี่ย หายใจเข้านึกพุทหายใจออกพุทโธเป็นอุบายพุทโธพุทโธพุทโธเกสาลงมานักขาตันตาตัดโจตัดโจตันตานักขาลงมาเกสามันเป็นอุบายให้ใจสงบเป็นเครื่องช่วยเมื่อเราข้ามฝั่งไปแล้วใจเราสงบแล้วจะต้องภาวนาทำไมแต่บางคนก็พอสงบแล้วพอจะข้ามขั้นไปดึงมาเนี่ยพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนายโยจะไปรู้อะไรนั่งที่ไหนก็พุทธตื่น

พอจะข้ามขั้นไปดึงมาครับพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนะโยมจะไปรู้อะไรนั่งที่ไหนก็พุทธตื่นนั่งได้ก็แค่นี้ท่านบอกต้องมีอุบาอาจารย์ไม่มีก็ได้แต่ว่ามันช้าแต่ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วจะทำจิตยังไงจะวางจิตยังไงจะปล่อยยังไงจะละยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าเราทำเองก็ทำไปทำมาบนใบบนมาเสียเวลานะอันนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเมื่อเราสงบแล้วภาวนาไม่ต้องใช้รู้เฉยฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าสงบก็รู้รู้ว่าคิดก็คิดรู้ว่ามีคิดก็รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันจะขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ณปัจจุบันก็เราไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะมันไม่สนุกเพราะอะไรมันสุขิเลสใช่ไหมเคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยนอนสบายมาประพฤติปฏิบัติยิ่งมาเรียกว่าสังฆทานก็กินมื้อเดียวนอนก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ตามใจอันนี้เราต้องพากต้องเพียรนี่แหละมันถึงจะได้ถ้ามองมัวมาติดสุขโยมไม่ทนทุกข์เลยเพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีปัญญาถ้าเราปวดเราเมื่อยโยมอ่ะจะทำไงมันหายปวดหายเมื่อยโยมทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมมันปวดเพราะมันปวดเพราะเรานั่งเพราะเพียบเราก็ต้องพับหรือว่าต้องเปลี่ยนนะแล้วก็หายทุกข์แล้วดังนั้นทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้มันจะทุกข์เนี่ยผักสายไม่เอาไม่เอาไปไปไม่เอาไม่ใช่ทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาทำยังไงที่จะให้มันคลายจากความเป็นทุกข์แต่ว่าไม่หมดทุกข์ไม่ลงก็เรียกว่าข้ามเวทนาทุกขเวทนาข้ามได้ยังไงจะไปข้ามยังไงเจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่นั้นนะปวดก็มันปวดอย่างนั้นมันจะไปข้ามได้ไงมันไม่หายก็เราสายการแยกแยะก็คือปัญญากายกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่ที่เป็นสิ่งเดียวเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราเพราะเป็นเราแล้วอะไรเกิดขึ้นลงทุกข์แต่ถ้าคิดว่าไอ้นี่เป็นแค่สัตว์แปลว่าธาตุสี่ขันห้าอาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องไปยึดมันแยกทำให้ที่สุดคือจิตที่มีตัวรู้รู้ว่าทุกข์ก็รู้รู้ว่าสุขก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาแยกแต่ถามว่าจะทำถึงขั้นฐานนี้ได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดในโยมนะไม่ใช่ทำวันเดียวไม่ใช่ฉันต้องมาบวชวันเดียวเลยฉันจะแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาได้ในครั้งในคราวเดียวเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าต้องสร้างความภาคความเพียรตัวนี้แหละความภาคความเพียรตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเราไม่ภาคไม่เพียรมันก็ได้แค่นั้นเองวิ่งได้กิโลเดียวก็กิโลเดียวเมื่อนี้นั่งสมาธิถ้าไม่ภาคไม่เพียร10นาทีฉันก็ไม่เอาแล้วครั้งต่อไปก็10นาทีนั่นแหละไปนานจนนั้นไม่ได้จะตายแล้วแต่ภาคเพียรว่าตั้งสัจจะครึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจะไม่ขยับแต่เป็นเจ็บปวดเป็นปวดตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันจะได้ไม่ได้มีอะไรชนะใจของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะชนะไม่ได้เลยถ้า

0: จของเราเนี่ยไม่เป็นใหญ่ใจของเราเนี่ยไม่อดทนใจที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้ตื่นนั่นแหละลงสติที่เป็นตัวรู้สำคัญที่สุดดังนั้นเราอย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาอยู่นะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นเพราะต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้พอนานไปนานไปสมาธิมันไม่มีแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วบางครั้งฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องใช้ปัญญาทำให้เกิดสมาธิปัญญาที่จะต้องรอบรองคิดของตัวเองว่าอย่าให้คิดอย่าให้นึกทำงานให้มันสมองให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ปัญญาบังคับจิตท่านเกิดสมาธิบางครั้งเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งภาวนาไปมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิพอนานไปนานไปสมาธิมันไม่เกิดได้อยู่ตัวนี้เนี่ยที่พระท่านอยู่ไม่ได้ต้องศึกต้องไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาสมาธิดับปัญญาไม่เกิดนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมสำคัญที่สุดฝึกปัญญานี่เลยยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกแค่วัดนี่นะโยมนะมาวัดเพื่อเอาพื้นฐานเพื่อเอาความรู้ไปใช่ไหมเมื่อเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านเราก็ต้องไปฝึกหัดท่องจำใช่ไหมถึงจะรู้ถึงจะจำไม่ใช่แบบพอเรามาบวชครั้งหนึ่งกลับไปเราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปนั่นจะรู้อะไรอยู่ก็อยู่แค่นั้นมาอีกทีก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่ามาทำอยู่แค่ตรงนี้มันต้องเป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องทำมหาสมาธิไม่ต้องทำมหากิณไม่ใช่ให้มีสติให้มีองค์ภาวนาให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรมีสติตรงนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมันจะกลุ่มให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาที่ต้องการเราทำอะไรล่ะทำอะไรก็เหม่อลอยไม่มีสติยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้เดียวเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ล่ะก็ต้องให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่มารู้แค่วัดไม่ใช่มาภาวนาแค่วัดไม่อยู่นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ดีหน่อยได้มาบวชก็สังฆทานได้บวชปฏิบัติได้บวชนั่งสมาธิได้บวชที่อื่นก็ไม่ได้มาฝึกไม่มาเที่ยวเข็นอะไรเงี้ยทำแบบเปล่าๆเช้าเดินโยกโกงนั่งโยกเท้าใช้เวลาได้มาเดินโยกโกงกลายเป็นติดไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ตัวเองท่าก็มาเปล่าเปล่าเปล่าใช่ไหมทั้งนั้นนี่สิ่งที่เราทำนี่มันคือของเราแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบังคับพอคนอื่นบังคับพอใหม่พอใจบางคนมาหลบหลบซ่อนซ่อนอู้อู้ถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลาทำวัดก็ไม่ทำเดินไปเดินมาเล่นโทรศัพท์อะไรก็ยังจะได้อะไรก็ได้แค่ฉันมาบวชพระสังฆทานยังไม่ถือศีลฉันก็ถือบุญแล้วถูกต้องบุญคือความสบายใจแต่ถามว่าฉลาดมั้ยเนี่ยก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ฉลาดเข้าวัดมันต้องฉลาดฉลาดอย่างเดียวมันต้องเฉลียวด้วยนะโยมฉลาดแค่เฉลียวว่าเสร็จทุกราได้โยมเพราะกิเลสมันมารอบเลยมีสติสัมปชัญญะสติอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบเหมือนมีเรดาร์รอบแล้วมันจะมาทางไหนจะเข้าทางไหนถ้าทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางไหนโดนปิดหมดปิดทวารหมดปิดประตูหมดนั่นเองสำคัญที่สุดรู้ถ้าสึกมีแค่นั้นแค่นี้รู้สบายนอนแต่ไม่เฉยเดี๋ยวแบบเขาจะขุดกำแพงกันมาจะข้ามน้ำกันมาหมดจะนอนอยู่พวกเชือดคอตายก็เหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันมันมาหลายรูปแบบนะโยมนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็เห็นนะอย่างกลางก็พอจะรู้ไอ้ละเอียดนี่โยมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญาโยมโดนนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าชีวิตใครนั้นนะท่านอย่าประมาทคิดว่าฉันสลากแล้วฉันปฏิบัติมากพอแล้วฉันพ้นแล้วท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอัปมาเทนะสัมปทิฐาท่านเตือนไว้ครั้งสุดท้ายเลยอันธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูกรภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปทิฐาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พุทธเจ้าห่วงเรานะเนี่ยแต่เราห่วงตัวเองมันไม่ห่วงเลยนะแล้วบอกว่ารักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองมันต้องรู้จักทำในสิ่งที่ดีๆเราบอกว่าฉันรักตัวเองไม่จริงหรอกพุทธเจ้ารักตัวเองถึงสละความสะดวกสบายมาหาความลำบากลำบากกายแต่สบายใจเอาไงลงลำบากกายสบายใจรวยแต่ไม่สบายมีเงินแต่ไม่สบายมีเงินก็เป็นทุกข์ไม่ดีดีกว่านี่ลงนะมีอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่างมีครอบมีคู่มีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติพัฒนามีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันแต่เราก็อยากจะมีเพราะเราไม่เคยมีไอ้คนเขามีแล้วเขาไม่อยากมีนะถ้ามีแล้วเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านไหนประโยชน
1: ์ทำบุญ
0: ทำทานนะทำบุญทำทานและอย่างขาดไม่ได้คือต้องทำงานด้วยฉะนั้นเราจะได้ประมาทโยมความประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวความหายนะมาถึงตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเมื่อเราทำสมาธิครูบาทำสมาธิจนจิตท่านตื่นแล้วเนี่ยท่านมีสติตลอดเวลาหลับก็เหมือนไม่หลับรู้หมดอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกอันนี้ทางตาทางจมูกรู้หมดรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ปิดมันก็ไม่มีอาบไม่มีบาปไม่มีอาบสนแต่พวกเรารู้ทั้งรู้เราก็เปิดเชิญเลยมาเลยโลกก็อยากจะโลกหลงก็อยากจะหลงอยากได้มากบางครั้งก็ไปสวยขโมยของเขาเพราะความอยากหลงก็หลงมากหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลานบ้านช่องแล้วทำงานที่สุดหลงตัวเองรู้ไหมหลงตัวเองหลงไงหลงตัวเองนะโยมนะหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยอย่าหลงนะมีเรื่องหลงตัวเองมีใครยอมรับบ้างว่าแก่มั้งมีไหมไม่มีหรอกตมาก็ไม่ยอมรับนะว่าแก่ไม่เคยดูตัวเองแก่และทีเลยเนี่ยดังนั้นที่มันความเสื่อมมันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเสื่อมมันโทรมไป คยนึกในใจว่าเฮ้ยแก่ยังเนี่ยถ้าแก่ก็เดินไม่ได้นะถ้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละก็เลยทำให้ดื่มแก่พอดื่มแก่แล้วทำไมโยมดื่มตายคิดว่าไม่ตายแต่ลิ้วเจ็บไม่มีไม่ต้องลืมหรอกมันลืมไม่ได้หรอกเพราะมันเจ็บอยู่ทุกขณะนั่งนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยฟังนานก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นอย่าหลงทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามหลงใช่ไหมหลงแล้วเป็นไงโยมไอ้อย่างข่าวดังคึกโคมอ่ะหลงท่ามันออกไม่ได้นะใช่ไหมไอ้โยมอย่างนั้นมันมีทางออกโยมยังออกไม่ได้โยมนะไอ้เราหลงจะเรียกตัวเองนะโยมออกไม่ได้เลยนะตายลูกเดียวเลยโยมไม่มีใครช่วยด้วยพระช่วยก็ไม่ฟังเพราะทิฏฐิว่าฉันเกิดก่อนฉันรู้มากแล้วจะมาสอนฉันฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าตัวไม่รอดดังนั้นเราก็อย่าหลงอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันได้มาก็เป็นเพราะอัตภาพพ่อแม่ให้มาอย่าไปหลงมันว่ามันไม่เสื่อมนะมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่าคิดว่าไม่แก่นะเราดูเองไม่แก่แต่คนอื่นก็เห็นว่าเราแก่นะอย่าไปหลงว่าฉันยังสวยฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังมีอายุฉันยังต้องอยู่ไปอีกนานอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคิดว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนอนแล้วจะตื่นไหมลมหายใจเข้าแล้วจะออกไหมถ้ามันหลับแล้วก็ไม่ตื่นก็ถือความโชคดีอยู่แต่ถ้าหลับไปแล้วตื่นมาลุกไม่ได้โยมเอามาพึ่งกินแล้วทำไงอะไรเนี่ยทำไงอ่ะเอาแล้วหาหมอหายาแล้วก็ไปมุ่งพึ่งหมอพึ่งยาแล้วถ้าหมอยามันไม่หายจะทำยังไงพึ่งอะไรโยมพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนี้ต้องฝึกตนไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ตนมีแต่กิเลสนะมันช่วยไม่ได้หรอกยิ่งซ้ำลงไปอีกนะตนต้องฝึกตนดีแล้วจุดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาฝากไว้ว่าอย่าหลงถ้าหลงแล้วกลับยากถ้าหลงแล้วไม่มีสติกลับยากเมื่อมาเดินป่าเนี่ยหลงหลงหลงก็เดินวนไปอยู่นั่นวนไปวนมาเป็นชั่วโมงเอ้าแล้วก็วนมาที่เก่านี่หว่าไม่ออกจากป่าสักทีพอหลงปุ๊บตั้งสติตั้งสติไม่ต้องเดินอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจสงบไม่ต้องดิ้นรนใช้สมาธิใช้สติค่อยๆพิจารณาหาทางออกแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาทางออกด้วยการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้หรอกต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันอยู่ในนักหนาอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมเราก็จะรู้ธรรมรู้ธรรมชาติผลสุดท้ายก็รู้ความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครอยู่ลมฟ้าไม่มีใครเอาอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างบ้านช่องเรือนยานแต่สิ่งที่เอาไปได้คือบุญและบาปเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปคือบุญอย่างเดียวทรัพย์ที่จะเอาไปได้คืออายุทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์ที่อยู่ในตัวตนนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมมุติไม่ใช่วิมุตตินั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมนั้นสว่าง ด้วยปัญญาไม่ใช่สว่างด้วยแสงไฟไม่ใช่สว่างด้วยแสงเทียนสว่างด้วยปัญญาของตัวเองและเราก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของผู้โลกเป็นธรรมดาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมที่ได้ตั้งใจเปิดโทรทัศน์ชมพอดีเปิดที่ฟังพอดีญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะได้มาบวชในธรรมะบารมีเพื่อสร้างบารมีเพื่อสะสมไว้เป็นอายุรับภายหน้าต่อไปก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์จงมาช่วยปฏิบัติปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ญาติโยมนั้นปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างคิดอะไรให้ได้สมความมากปรารถนาพัฒนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาที่สุดนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปรัชญ์ปรินทร์สืบวัฒโนท่านเจ้าวาดประสันทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

ชีวิตของครอบครัวหนึ่งมีถิ่นกำเนิดบริเวณปริมณฑลกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณพ.ศ. 2525กอล์ฟเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีผู้นิยมเล่นกันมากไม่ว่าเล่นโดยสมัครเล่นหรืออาชีพดังนั้นจึงมีการแพร่หลายไปในหลายๆจังหวัดมักทำสนามไว้ทั่วไปเรื่องต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับกอล์ฟอย่างไรหรือไม่ขอเชิญติดตามได้ณบัดนี้เบนจากับนาฮารีนาทรักใคร่ชอบพอกันมาหลายปีตั้งแต่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้นเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งคู่ยังคบหาสมาคมกันอยู่และแอบได้เสียกันโดยพ่อแม่ยังไม่รู้ต่อมาก็ได้ย้ายเข้าไปเช่าแฟลตอยู่ด้วยกันช่วงหลังค่าใช้จ่ายไม่พอจึงหารือกันเพื่อหางานทำเผื่อมีรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในที่สุดทั้งคู่ก็ไม่สามารถเรียนจบเพราะต้องดิ้นรนทำงานคนหนึ่งทำงานบริษัทแห่งหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งทำงานเป็นแม่บ้านรายได้ทั้งสองรวมแล้วก็ยังเกือบจะไม่พอแต่ยังไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนักเพราะใช้จ่ายเพียงสองชีวิตเท่านั้นอีก2เดือนต่อมาปรากฏว่านารีนาท้องไปพบแพทย์ตรวจดูและท้องมา2เดือนแล้วเบนจาจึงบอกกับภรรยาว่าเอาไว้ไม่ได้นะเธอคืนเอาไว้เราแย่แน่ๆภรรยาตกใจถามสามีว่าแล้วจะทำยังไงล่ะพี่คงไม่ได้หมายความว่าให้ทำแท้งนะเบนจาบอกหนักแน่นถูกต้องเลยถ้าไม่ทำไหนจะค่าเช่าบ้านพักไหนจะค่ากินไหนจะค่าเลี้ยงดูพอคลอดแล้วเธอก็ทำงานไม่ได้ต้องพักฟื้นอย่างน้อยเป็นเดือนนารีนาทไม่มีเหตุผลใดแย้งจึงยอมทำตามจากวันนั้นหลังจากที่ทำแท้งแล้วสุขภาพของนารีนาทก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยงานที่เคยทำก็ยังไม่สามารถเขาทำได้ตามปกติในที่สุดเขาก็ให้ออกจากงานหาคนอื่นมาแทน

0: เบนจาต้องรับภาระเพียงคนเดียวผ่านไปอีก2 เดือนปรากฏว่านารีนาท้องขึ้นมาอีกเบนจาสั่งให้ภรรยาไปทำแท้งอีกคราวนี้นารีนาทไม่ยอมเพราะสงสารลูกแต่ถูกรบเร้าจนใจอ่อนเพราะเห็นว่ารายได้มีเพียงทางเดียวเลยตัดสินใจจำยอมทำอีกครั้งหลังจากนั้นผ่านไปอีก1 ปีเศษเวลานอนเบนจามักฝันแปลกๆฝันเห็นเด็กมาหาและพูดว่าขอคืนขอคืนบางทีก็มาเรียกว่าพ่อพ่อหนูขอคืนหนูขอคืนไม่พูดเปล่าแถมยื่นมือมาหาด้วยเบนจาสะดุ้งตื่นทุกครั้งเป็นอยู่อย่างนี้5 ถึง 6 คืนติดต่อกันมีอยู่วันหนึ่งเบนจาได้หยุดพักการทำงานพักผ่อนอยู่ที่บ้านเผลอหลับไปเวลาประมาณ15 นาฬิกาเห็นจะได้คล้ายๆยังไม่หลับมีเด็กมาเคาะประตูเรียกเขาลุกไปเปิดประตูให้พบเด็กอายุราวขวบเศษยืนมองหน้าทำหน้าเศร้าพูดว่า
1: พ่อพ่อฆ่าหนูทำไมลูกขอคืนลูกขอคืน
0: พูดเสร็จพลางยื่นมือมาหาเบนจาเกิดความกลัวสุดขีดสะดุ้งตื่นพบว่าเป็นความฝันแต่เหมือนจริงมากจึงบอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวเราจะย้ายที่อยู่หาเช่าบ้านเช่าใหม่เผื่อจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้เวลาประมาณ17 นาฬิกาทั้งสองจึงขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักหาดูบ้านเช่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจอบ้านเช่าหรือห้องเช่าที่ราคาถูกกว่าเดิมเพื่อนอีกคนแนะนำว่าถัดไปอีกประมาณ2 ซอยมีแต่ห้องเช่าราคาไม่แพงด้วยเลยสนามกอล์ฟไปหน่อยรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเบนจาต้องลางานอีก1 วันเพื่อนหาบ้านเช่าให้ได้ช่วงกลางวันจึงพาภรรยาออกหาและขี่รถจักรยานยนต์ผ่านข้างสนามกอล์ฟซึ่งยังมีการเล่นตามปกติขณะที่ขี่รถผ่านกลางสนามเห็นจะได้ลูกกอล์ฟเจ้ากรรมบังเอิญพุ่งมาอย่างแรงปะทะเข้าที่หน้าเบนจาช่วงที่เขาเงยหน้าขึ้นมาพอดีโดนเบ้าตาเต็มแรงเขาร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับปล่อยมือจากการบังคับรถทันทีโชคดีที่รถวิ่งไม่เร็วทั้งรถทั้งคน2 คนกระเด็นไปคนละทางภรรยาไม่เจ็บมากนะแต่เบนจาขยับตัวลุกขึ้นปรากฏว่าเลือดไหลพรากออกจากเบ้าตาผู้คนในสนามกอล์ฟทราบเหตุการณ์ก็พากันออกมาดูพาทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดผลจากการตรวจรักษาของหมอพบว่าเบนจาตาบอดลูกตาถูกกอล์ฟแตกนารีนาบาดเจ็บเล็กน้อยจากเขาโครงเรื่องจริงที่เล่ามานี้จะเห็นได้ว่าบาปกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่คิดว่าจะทำยังไม่สมควรเพราะถ้าใครทำแล้วนอกจากจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เดือดร้อนจิตใจเศร้าหมองการประกอบอาชีพฝืดเคืองและทำให้ได้รับอันตรายต่างๆอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความชั่วหรือบาปกรรมนั่นเองซึ่งบางคนไปโทษดวงชะตาชีวิตโทษเคราะห์โทษยามความจริงต้องโทษกรรม ้องแก้ด้วยการเว้นจากการทำกรรมชั่วเว้นบาปกรรมมุ่งทำแต่กรรมดีชีวิตจึงจะมีแต่ความสุขตลอดไปจะประกอบอาชีพใดๆก็เจริญรุ่งเรืองดังสุภาษิตโลกนิษฐ์คำโคลงว่าอย่าโทษไทยเท้าถ้วยเทวาอย่าโทษสถานภูผาย่านกว้างอย่าโทษหมู่วงศามิตรญาติโทษแต่กรรมเองสร้างส่งให้เป็น

ธรรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตายแล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดยเนน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้หมุนเวียนมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้ติดต่อกันไปโดยที่ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยโดยที่ไม่ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็ครึ่งๆดอนๆแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารของใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองอ่ะแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในท่าของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นท่านนั้นเราจะต้องเล็งญาณให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองบ้างให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญแล้วใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องธรรมะหากินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชา งานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกลายเป็นคนใจเย็นลงให้ว่าสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นโมได้ แต่ถ้าเราปลุกใจของเราไม่ได้แล้วมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นทาสของความคิดเกิดมาเป็นทาสของความโกรธทาสของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอยู่นี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั่นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตยังให้จิตรู้ตัวรู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนในเมื่อคนเรา มันของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเข้าใจมันก็บกพุ่นอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่

รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบแล้วไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองและจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นเนี่ยใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนให้ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าหยับวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลนี่สำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้ 7 ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแต่นะทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแรกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงแต่แรกนาเขาเรียกว่าแรกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแรกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแลกนาขวัญแลกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการจะเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายส่งบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆว่าคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อโยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นเขาไม่ไป
พราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่านะอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถะกุมารอายุเพียง 7-8 ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความวิเวกคิดว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่ 7-8 ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายโลกเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านเนี่ยบารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจถ้าก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3โมง4โมงจนงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอนาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ 7-8 ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมันจะชัดก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อารมณ์เราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกหรือวิจารณ์วิตกวิจารณ์ในคำว่าวิตกวิจารณ์ในเกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลย
ปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้หรือที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเกิดปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อๆกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกพระวิตกวิจารณ์ได้ปีติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปีติปีติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตัวเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นแต่เพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโง่ล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์ในพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้เนี่ย
อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูก

พระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เคยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีนี่ไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้ผอมเลยแต่ที่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังและขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้ผอมสลบแล้วสลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางริมท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มันนึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอานาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอานาปานุสติตอนหกค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วพอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่เร็วมาสามารถทรงเห็นชาติตัวเองระลึกชาติได้พอตอนเช้ามืดก็สามารถกำจัดอนุสัยกิเลสอสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้เรียบร้อยเป็นวิปัสสนาญาณไปนี่พูดลับนะนี่วิธีการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะเข้าถึงรัตนตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้สนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้สมถะภาวนาไม่ภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเรานั้นเป็นคนสร้างเองการที่พุทธเจ้าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอานาปานสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่า
็นเรื่องประจำชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคตหาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน บางคนก็คิดว่าเราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากๆแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจ

คงจะทำได้ดีแต่ความเป็นจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอจนวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่อยู่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรารวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอนาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมให้ใจเข้าบ้างลมให้ใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมให้ใจเข้าเป็นอย่างไรลมให้ใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใดเราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ให้ใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุเนี่ยจงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวให้ใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสั้นยาวและก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมให้ใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมให้ใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิตของเรามีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้ท่านก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมให้ใจเราเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปีติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปีติในลมให้ใจเข้าแล้วก็ปีติในลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดปีติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมให้ใจเข้าหรือมาก

ลาลมหายใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วหายใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างหายใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างหายใจเข้าเฉยบ้างหายใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิใจเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ตัวเราที่เราภาวนาอยู่ทุกวันจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้น
รู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณาลมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในลมหยาบลมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมให้ใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาให้ใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเราเนี่ยสลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยหายใจเข้าจิตเราก็ว่างหายใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีย้ายจิตของเราก็สับกระสายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิเราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมให้ใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมให้ใจเข้าใจก็เบิกบานลมให้ใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาเห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราจะหาเงินเอาทองคำมารอเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญอันนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไปสู่ความสุขสงบถึงสวรรค์ไม่ผ่านได้ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่า
เราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมีสติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธไว้หายใจเข้าแล้วก็พุทหายใจออกแล้วก็โธเราคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูสิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัยให้มีทุกลมให้ใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมให้ใจเข้าก็สลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ตะลมให้ใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมให้ใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้แต่ลมให้ใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมให้ใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างใดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมหายใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้นเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำไปบ่อยมันก็ชำนาญไปเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่า
วิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6 ปีนั้น

ทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออนาปานุสติลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างไรก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมให้ใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตัวเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายในหนึ่งราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกปรุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แรบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่ขบไม่เมื่อยทรงยืน7วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลยพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดผุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออานาปานุสติเป็นบาทเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัตว์แยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงเท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเราเราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราแต่ใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทําให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะที่มีอยู่ในใจสงบเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือระ

ือวางคือรู้รู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั่นแหละเป็นกุศลแท้ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเลิกนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ต่อตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรค่อยๆยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ค่อยทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข้อด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดแล้วก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลและจารุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศลสร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: เลือกคบบัณฑิตอุปมาใจเราเหมือนฟองน้ำหากนำไปซับน้ำสีอะไรฟองน้ำก็เป็นสีนั้นมนุษย์มีอุปนิสัยที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้สามารถซึมซับความรู้นั้นเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดเสมือนประหนึ่งว่าเด็กในวัยเยาว์จะต้องผ่านการเรียนรู้อบรมสั่งสอนเพราะบ่มนิสัยจึงจะกลายเป็นคนดีของสังคมได้นั่นหมายถึงว่าเด็กจะต้องอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยผ่านการปลูกฝังทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจนซึมซับอยู่ภายใต้จิตสำนึกเกิดเป็นนิสัยประจำตัวของเด็กใจเราก็เช่นกันจำเป็นที่จะต้องได้รับการขัดเกลาเพื่อเกิดเป็นจิตใจที่ดีงามขึ้นและจะต้องอยู่ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกันสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ใจของเราซึมซับความดีงามนั้นได้ก็คือการคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่จบการศึกษาในชั้นสูงถึงระดับปริญญาตรีแต่หมายถึงผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่คิดดีทำดีและพูดดีดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาประพฤติตนไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นรู้สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบชั่วดีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าบัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่ใช้เรียกผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นบัณฑิตทางโลกหาใช่บัณฑิตทางธรรมไม่เช่นกันหากบัณฑิตทางโลกเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมไปในทางที่เสื่อมเสียในความหมายทางธรรมนั้นย่อมไม่เรียกบัณฑิตแต่จะเรียกว่าคนผ่านซึ่งจะกล่าวต่อไปกลับมาดูผลของการคบบัณฑิตเสียก่อนว่าทำไมพระท่านจึงให้เลือกคบแต่บัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นที่ยกย่องของคนอื่นอยู่เสมอเมื่อเราจะคบหากับบัณฑิตท่านย่อมนำพาชีวิตของเราละเว้นเรื่องอันเป็นอกุศลประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องโดยแน่แท้บัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรอันประเสริฐมิตรที่ดีนำพาไปสู่ความเจริญทั้งหลายการคบบัณฑิตจึงเป็นการนำพาตนก่อติดขอนไม้ที่ล่องลอยอยู่กลางมหานาทีเพื่อสามารถพยุงตัวมิให้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรอันมืดมิดเปรียบเสมือนการพยุงตนโดยมีมิตรที่ดีคอยฉุดหลังมิให้จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายต่ำหาแสงสว่างแห่งพระธรรมแม้น้อยนิดก็หามิได้อุปมาการคบบัณฑิตนี้บัณฑิตจึงเสมือนขอนไม้เป็นพาหนะคอยช่วยเหลือนำตัวเราว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งคือการเข้าถึงคุณงามความดีให้สำเร็จได้โดยไม่จมลงสู่ก้นมหาสมุทรเป็นเหยื่อของหมู่ปลาเสียการคบบัณฑิตเป็นหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการซึ่งผู้ใดปฏิบัติได้โดยครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์ทุกข้อย่อมขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของตนเองการคบหาแต่บัณฑิตย่อมส่งผลไปถึงมงคลในข้ออื่นๆได้เพราะบัณฑิตย่อมนำพาไปสู่ความเจริญทางด้านจิตโดยแท้การปรับทัศนคติของตนให้ดีขึ้นเริ่มต้นก็คือการเข้าหาผู้รู้ผู้เจริญเสียก่อนเป็นการดียิ่งเป็นการเดินทางถูกทางตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพื่อบรรลุถึงผลที่ปรารถนาอันสูงสุดตามพุทธพจน์ท่านกล่าวไว้ว่าปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำปราชญ์คือผู้รู้และผู้รู้คือบัณฑิตบัณฑิตคือผู้เจริญทั้งกายวาจาและใจบางท่านมีความเห็นว่าการคบหาควรคบหาแต่บุคคลที่สามารถเข้ากับเราได้นั่นก็จริงอยู่แต่เมื่อใดก็ตามหากผู้ที่คบหาอยู่นั้นนำพาไปสู่ความเสื่อมถึงแม้จะคุ้นเคยเข้าใจกันดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามิตรผู้นั้นจะนำพาท่านไปสู่หนทางแห่งความเจริญเสมอไปมิตรที่คบหานำพาตนจมลงสู่อบายมุขจนปรากฏให้เห็นมานักต่อนักแล้วมิใช่หรือเพราะฉะนั้นท่านสมควร เห็นการคบมิตรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตเพราะชีวิตที่มีสุขส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการคบมิตรนั่นเองสำหรับข้อปลีกย่อยอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของท่านทั้งหมดการเลือกคบกับบัณฑิตเป็นทางเลือกที่สำคัญของการดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วยเช่นกันประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฉลวยสุทธโมวัดป่าบ้านวลัยตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: คนที่มันงงๆที่มันเดี๋ยวนี้มันทลายขึ้นมาเพราะกิเลสมันเจริญยิ่งขึ้นกิเลสตัณหาอวิชชานี่มันเจริญยิ่งขึ้นเลยคนฉลาดมากเกินไปเพราะฉลาดมากเกินไปก็เลยไปไอ้ความฉลาดนี่แบบบังหมดบังทำหมดเลยเมื่อเป็นสมมติมันมากขึ้นเวลานี้สมมติมันมากมายใหญ่หลวงจนกระทั่งปิดบังวิมุตติหมดเลยถ้าคนเราเราเข้าใจสมมติเท่านั้นมันไม่ยึดถือเท่านั้นเองคำว่าไม่ยึดถือนี่ถ้าเราไม่โต้ตอบกรรมก็ไม่มีถ้าใครก็จะว่าอะไรมาก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปอย่างเงี้ยอาตมารับรองกรรมก็ไม่มีบาปก็ไม่มีฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ยอมกันเพราะไอ้ความยึดถือเนี่ยเขาว่าเราดีเขาว่าเราชั่วหรือเขาว่าเราอะไรคอยจะไปจะต้องไปรับผูกเวรไปอย่างนี้ไอ้คำสมมติว่าดีมันก็สมมติขึ้นเท่านั้นเองมันไม่มีดีอะไรจริงความชั่วก็เหมือนกันสมมติขึ้นว่ามันชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้มันไม่มีอะไรที่เราเองไปยึดเอาความดีเขาแล้วก็เลยเป็นต้องเป็นทุกข์ความชั่วนั่นแหละความดีทั้งชั่วนั่นมันเป็นโลกมันเป็นตัวสมมตินี่มันเลี้ยวกลับมาเนี่ยมันเลี้ยวกลับมาเล่นเราอย่างนี้เราก็จะทำยังไงไอ้ความดีความชั่วนั่นเป็นโลกไปหมดแล้วเป็นสมมติไอ้ความที่มันไม่ดีไม่ชั่วนั่นเราเป็นธรรมไปหมดที่นั่นว่าธรรมเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละธรรมบัญญัติเนี่ยที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรพวกนี้มันเป็นเครื่องสมมติบัญญัติเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นธรรมไม่มีอะไรพูดเลยหมดเรื่องพูดเป็นของสมบูรณ์ของเขาอยู่ในตัวของเราเสร็จทีนี้เราเองทำไมเราไม่เห็นที่เราไม่เห็นเพราะเราไอความฉลาดของเรามันมากเกินไปก็เลยมันก็เลยไปบังหมดบังหมดก็สมมติเนี่ยบังวิมุตติถ้าเราไม่ยึดถือสมมติมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์เลยทีนี้ไอ้สมมติเนี่ยสมมติที่เราใช้เนี่ยมันก็เลยมันไม่มีจริงมันไม่มีมันเป็นแต่เพียงสมมติขึ้นอาตมาที่ไปเจอไปที่จะเล่าถึงว่าไปอยู่สกลนครมันก็ไปสั่งให้เขาตัดไม้กระแบกไม้กระแบกมีในประชามันต้นใหญ่ใหญ่ขนาดมากเลยล้มแล้วก็เลยที่ศีรษะเราละมันล้มแล้วทีนี้ก็ไปหา

มาไอ้คนที่มันจะไปจัดให้มันก็มาบอกก็บอกไม่มีอาตมาต้องไปเองไปเองไปถามมันนี่มันต้นอะไรวะมันบอกไม่เปื่อยนะไปแล้วของเราหมดไปแล้วมันเป็นสมมติมันเป็นไม่เปื่อยไปซะแล้วไอ้สมมติว่ากระแบกของเราก็หลุดอย่างนี้นี่แหละคนหลุดจริงหลุดอาตมามันอย่างนี้มันหลุดจริงจริงไอ้สมมติของเรามันก็เลยหมดไปเลยถังน้ำบางบ้านก็เรียกว่าถังน้ำบางบ้านก็เรียกครูแล้วแต่ใครจะใช้ไปรู้เรื่องกันเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เลยไปยึดถือเอาบางทีไปแล้วไปเรียกถังน้ำเขาก็หัวเราะเยาะให้แล้วเขาไม่รู้จักด้วยนี่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรมันอะไรบางคนไปเรียกสังกะสีไอ้นั่นถูกมากเลยไปถูกเรียกเอาสังกะสีเลยนี่ดังนั้นเนี่ยมันไอ้เรื่องสมมติมันไม่มีจริงเราไปสมมติมันขึ้นเท่านั้นเองทีนี้มันก็เลยเมื่อเราไปยึดสมมติมันก็เลยไปติดสมมติเมื่อติดสมมติมันก็เลยไปบังสมมติหมดเลยแต่มันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างหนึ่งเราก็เลยไปยึดว่ามันเป็นเรามันก็เลยบังหมดเลยอย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าศาสนาที่ว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าคนจะศาสนาถ้าหมดคนฉลาดศาสนาจะเสื่อมอาตมาว่ายิ่งมีคนฉลาดมากก็มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นไปฉลาดมากเกินไปมันไปติดสมมติติดนั่นติดนี่กันหมดนะมันจะมันเกินไปมันก็เลยศาสนาเนี่ยมันก็คงมีอยู่แต่ชื่อเท่านั้นเองถ้าตัวจริงถ้าจะพูดถึงศาสนาของตัวจริงแล้วคนเราต้องมีศีลมีธรรมนี่แหละจึงจะเรียกว่าศาสนาศาสนาเนี่ยเป็นคำกลางไม่มีเป็นคำกลางไม่มีอะไรทีนี้เราว่าเราถือศาสนาก็เราก็ถือกันถ้าจะไปถือนี่เลยมันผิดอีกไปยึดถือก็แล้วมันก็ผิดแต่ตัวจริงมันไม่มีอะไรจะยึดไม่มีอะไรจะยึดถือทุกอย่างทีนี้ถ้าเราไปยึดถือนี่แหละมันก็เลยผิดหมดทั้งสมมติก็ผิดความยึดถือเนี่ยฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลก็เหมือนกันถ้าเรารักษาศีลรักษาใจของเราเมื่อกี้ท่านก็พูดว่าที่ศีลนั้นที่จิตที่ปัญญาถ้ารักษาใจของเราอย่างเดียวเท่านั้นเรารักษาอย่างนี้อาตมาว่าการรักษาศีลนี่บริสุทธิ์แท้รักษาใจรักษาใจของเราเท่านั้นให้บริสุทธิ์เท่านั้นเองจะไปถือศีลถ้าถือศีลเป็น8ศีล8ศีล9ศีล10ศีล5ศีล200มันโทษนะเนี่ยก็เลยเราไปเวลานี้ไปถือเอาไปถือเข้าเราไปถือก็สิ่งหนึ่งก็ต้องรังเกียจสิ่งหนึ่งอ่ะนี่มันก็เลยเป็นกรรมอีกเพราะศีลมันมีทั้งคุณและโทษอย่างนี้ถ้าเราไปรักษาศีลรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่ใจของเราถ้าอย่างนี้ไม่มีโทษเลยแต่รักษาความบริสุทธิ์ใจของเราอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งมันไม่บริสุทธิ์นั้นมันไม่ใช่ใจของเราถ้าอย่างนี้แล้วจะไม่มีบาปเลยทีนี้ถ้าเรารักษาที่ว่าขอกุศลรักษากุศลรักษาเท่าไรก็ตามจะยึดถือเท่าไรก็ตามไปเห็นคนที่เป็นทำเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลก็รังเกียจนั่นก็เป็นบาปแล้วฉะนั้นพระธรรมจะให้ละเอียดลงไปกระทั่งว่าเกิดความไม่ชอบเขาเท่านั้นก็เราก็เป็นกรรมแล้วนะท่านนั้นเห็นไม่ว่าอะไรหมดเขาจะทำอะไรของเขาก็เกิดความไม่ชอบนั่นแหละเป็นกรรมถ้าหากว่าเราพิจารณาคอยเกลียดมันทิ้งใครไม่ชอบใครรู้ไม่ชอบใครจำความไม่ชอบใครคิดว่าความไม่ชอบเป็นเราถ้าเราเกลียดมันทิ้งเพราะผลักออกไปความไม่ชอบไม่ใช่เราอย่างนี้ถ้าผลักออกไปอย่างนี้มันเกาะมันจะครอบความเราไม่ได้เลยอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วคือเราไม่ชอบเขานั่นน่ะเป็นแผลแล้วเป็นกรรมแล้วนั้นมันก็มีดีกับชั่วสิ่งที่ไปพอใจรักใครอย่างนี้ฉะนั้นไอ้ที่เขาทำของเดี๋ยวนี้พระอาจารย์อะไรก็ตามที่ทำของเดี๋ยวนี้เขาทำของให้อยู่คงกระพันอาตมาว่าพวกนี้ยุให้เขาฆ่ากันนั่นเองอาตมาไม่ทำ
อาตมาจะทำเมตตาเท่านั้นแผ่เมตตาใครเอาของอาตมาไปก็ต้องมีเมตตาเท่านั้นไม่ให้ไปเบียดเบียนกันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้อะไรกันอาตมาจะทำอย่างเดียวให้อายุคงกระพันอาตมาไม่ทำหรอกเพราะอะไรเพราะทำยังไงได้แล้วมันพวงตายพระเป็นพวงพวงคอเห็นไหมตายจะหมดตายเท่านั้นมันอยู่ที่นั่นพระช่วยได้ที่ไหนล่ะทีนี้ฉะนั้นมันทำคนให้มันกำใจกำเริบบางคนมีพอมันยิงไม่เข้าหรือฟันไม่เข้าทั้งหน่อยมันกำเริบใหญ่มันกุมเพงคนด้วยอย่างนี้ อาตมาไม่ทำมันดังเกินมันทำให้ดังเกินไปทำไม่เพียงว่าแผ่เมตตาให้ทำเมตตาให้รักใกล้กันเท่านั้นเองอาตมาจะทำอย่างนั้นไม่ให้รังเกียจกันไม่ให้ทุกข์ทุกข์กันไม่ให้ทำของก็ต้องทำให้มีเมตตาอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องใช้เมตตาเมตตากรณีแผ่เมตตาให้หมดทุกๆสิ่งแล้วก็เมตตาแผ่เมตตานั่นฉะนั้นคำว่าเมตตานี่ถ้าไม่รังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันแล้วนี่แหละอาตมาว่าบ้านเมืองก็เจริญอยู่เย็นเป็นสุขด้วยทีนี้ฉะนั้นแต่นี้ทำให้มันอยู่คงกระพันทำให้ของอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นคงกระพันอาจารย์นี้ดังอะไรต่างนั่นทำให้คนใจมันกำเริบพอคนเราพอสุบุคคลนึงแล้วมันไม่เข้าหรือมันไม่ยิงไม่ออกหรืออะไรเขาหนึ่งมันกำเริบเลยเล่าตัวอย่างให้ฟังในกรุงเทพเมื่อครั้งพระเจ้ารัชกาลที่ห้าไปเกิดข้าไปทุบอาจารย์มันไปทุบอาจารย์มันไปจับอาจารย์มันทุบมันก็พระเนี่ยพระก็เข้าไปช่วยก็ไอ้พอเข้าไปช่วยก็ยิงนะพอยิงก็ยิงไม่ออกยิงพระเอานั้นไม่ออกพอยิงไม่ออกนะเสร็จแล้วพอไปเอาปืนยิงไอ้คนนั้นตายเนี่ยพอยิงคนนั้นตายพระเจ้าเบียนต้องออกมาตัดสินเองนี่พระเจ้าวันนี้ออกมาตัดสินเองไม่เลือกฆ่าคนพระฆ่าคนตายแล้วนะพระเจ้านินต้องมาตัดสินเองพระเจ้านินบอกว่ามันไม่ใช่คนมันสัตว์เดรัจฉานพระเจ้านินตัดสินว่ามันสัตว์เดรัจฉานมันไปทำมันไปฆ่าพระไม่ใช่คนพ้นจากอบัติพ้นจากโทษเลยนี่พระเจ้านินท่านตัดสินเพราะในพระวินัยเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้คือเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วว่ามันก็ฆ่าทำได้ทุกอย่างเลยถ้าหากว่ามนุษย์มันก็ไม่ทำไม่กล้าทำอย่างนี้ทีนี้ทุกประจานมันก็เข้าไปช่วยพอเข้าไปช่วยก็ยิงใส่เลยพอยิงใส่ยิงไม่ออกเขาคว้าเอาปืนที่มันนั้นยิงไอ้คนนั้นเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรมันก็เรื่องตอบแทนกันแต่ว่าฉันใดก็ตามไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยเรื่องมันจะผิดหรือถูกมันต้องผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ไอ้คนที่ยิงไม่ออกยิงไอ้คนที่ยิงพระไม่ออกนั่นก็มันก็ผิดมันเจตนาแล้วแต่ปืนมันไม่ออกพระที่ยิงนั่นก็ผิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่พระยิงท่านตัดสินเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ยิงเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยิงท่านก็เลยตัดสินให้พ้นจากโทษนี่พระเจ้ามินต้องออกมาตัดสินเองเพราะนั้นอันนี้ตัวในพระวินัยมีในพระวินัยมีคือเรื่องประกาศเรื่องโทษเรื่องอะไรที่จะตัดสินเนี่ยพกทางพระวินัยก็ตัดสินพกเกิดขึ้นมาท่านก็ตัดสินผิดแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ด่ายังไม่ได้ทำอะไรนะพกเกิดขึ้นมาตัดสินผิดแต่ความจริงมันผิดจริงๆพอมันคิดมาพอมันคิดจะฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยคนเราธรรมดาพอมันคิดจะฆ่าสัตว์นี้แต่มันยังไม่ฆ่าเนี่ยมันยังมีความละอายมันยังไม่ฆ่ามันต้องถ้าจะไปฆ่าก็พอรับผู้รับคนมันจึงไปฆ่าแล้วก็คนเราจะผูกเวรกันเหมือนกันเวลานี้เจอเขายังไม่ทำกันก็ยังไม่ทำกันถ้าเจอมีท่ามาแล้วก็เอาเหมือนนั้นอย่างนี้เขาจึงได้ทางตัดสินทางพระวินัยแล้วเป็นตัดเป็นธรรมต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นธรรมหมายความว่าถ้าหากว่าผู้ที่ทำพอมันโกรธใครโกรธใครรู้โกรธใครจำโกรธใครคิดออกความโกรธเป็นเรา
ถ้าทำลายแล้วนี่แล้วจนไม่มีเขาไม่มีเราอย่างนี้ไม่มีโทษเลยอย่างนี้ไม่มีโทษเลยถึงเราจะโกรธถึงเราจะอะไรก็ตามไม่มีโทษเลยเพราะว่าไม่ออกทางวาจาแล้วมันดับไปแล้วไอ้ความโกรธนั้นก็ดับไปแล้วแล้วก็ไม่พูดด้วยเขาก็ไม่พูดแต่ก็ทำอย่างนั้นเขาไม่พูดว่าเขามาด่าเราแล้วก็เราก็ไม่มีมันก็มันหาตัวผู้ถูกด่าไม่ได้แล้วก็หาตัวผู้ด่าก็ไม่ได้อย่างนี้ผู้ปฏิบัตินี่แหละเรียกความจริงจะบริสุทธิ์ล้นบริสุทธิ์แท้จริงอย่างนี้พอเกิดขึ้นมาเขาก็ทำชำระใช่ไหมหรือเหมือนกับพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้อาตมารับรอง 100% ทุกคนด้วยอย่างนี้พอมันเจ็บขึ้นมาเออไม่หายก็ตายหรือใจเย็นหมดไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาครอบเลยนั่นอาตมาจึงห้ามอย่างเดียวห้ามไอ้คนที่มันปากไม่ดีผมมาอย่างนี้แม่เจ็บมากเนี่ยทำให้คนนั้นถึงก็ไม่มากเลยก็ทำให้คนนั้นชุดลงไปเลยหน้าหมดเลือดเลยจ้ะอย่างนี้คนอย่างนี้ไม่ควรเยี่ยมไข้เลยอย่างนี้ถึงจะเห็นจริงเขาก็ไม่พูดให้คนนั้นเสียใจอย่างนี้คนตัวของตัวเขาไม่รู้ตัวอยู่แล้วอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนี่คนมานะไม่ประสีภาษาไปว่าโอ้ยเจ็บมากแล้วผอมไปด้วยอะไรใส่เข้าไปคนนั้นก็เสียใจอย่างนี้ไม่ควรให้คนนี้ก็ไปเยี่ยมไข้เลยอย่างนี้ถ้าว่ายังทั้งที่เขาทำมาไม่กล้าเลยนะเสือก็ไม่กล้ากินงูก็ไม่กล้ากัดมันเลื้อยผ่านไปเฉยๆไม่กล้ากัดด้วยนะเอ้างูจะกัดให้มันตายก็ตายอย่างเสือก็ไม่กล้ากินนะจะมาว่าเพราะว่าถ้ายาวมาถึงที่ตายถ้าถึงที่ตายเอ้ามันก็หนีไม่พ้นเนี่ยแต่เราทำมันธรรมดาเพราะใจป่วยก็มาไม่หายก็ธรรมดาถ้าไทยทำอย่างนี้เสมอหรือถึงมันเกิดความไม่ชอบเขาธรรมดามันเกิดความชอบเขาก็ธรรมดาแล้วเวียงออกมันไม่ได้มาเกาะได้เลยที่เราว่าธรรมดาเนี่ยสลัดทิ้งมันหมดเลยอย่างนี้แต่คนที่ไม่ทำเช่นนั้นนะพอมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่พูดไม่พูดพอมันเกิดไม่ชอบก็ไม่พูดแต่ไปทีหลังไม่พูดอย่างนี้นี่มันก็ผิดนะไม่ว่าปัจจุบันหรือทีหลังเราไปพูดถ้าเขาไม่พูดตลอดแนวเลยไม่พูดตั้งแต่เบื้องต้นไปเมื่อไรก็ไม่พูดเขาไม่ถูกเวรแล้วเขาไม่มีผู้ถูกไม่มีผู้ถูกด่าแล้วก็ไม่มีผู้ถูกด่าไม่มีผู้ถูกด่าแล้วจะไปเอาใครนี่ทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัตินะเนี่ยไม่จะคิดเอาเฉยๆนี่แหละตัวปฏิบัตินะพิจารณาแยบคายอยู่สิ่งที่มันมากระทบทุกอันน่ะผมมากระทบเกิดชอบของใครทำในใจไม่มีคนรู้แต่คนจะไปรู้เขายังไงใครชอบใครไม่ชอบมึงก็นิ่งเฉยเขาก็นิ่งเฉยจัดกระแสไปเสียด้วยอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดเสียด้วยอย่างนี้นี่แหละถ้าหากว่าลงกระทบเขาแล้วไม่พูดก็ตามพูดหรือไม่พูดก็ตามเถอะบ่อยเข้าเดี๋ยวก็ไปสะสมเนื้อผูกพยาบาทนะเนี่ยถ้าผูกพยาบาทไม่มีปัญหาเลยไอ้ราคะตัวนี้ราคะกินาโทจักกินานี่มันโลกันนั่นน่ะเนี่ยราคะกินาโทจักกินาโมหะกินานี่ตัวโลกันเลยตัวรากเหง้าลึกอย่างลึกเดียวมันมาจากนั่นเท่านั้นสองสามอันเนี่ยถ้าใครรู้จักมันแล้วไอ้ตัวราคะนี่โทสะนี่โมหะนี่ทั้งสามถ้าใครรู้จักแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ตรงๆเลยว่าถ้ายังมีอติมนะถ้าบอกให้ละราคะโทสะโมหะนวิมุตถ้าบอกให้ตรงๆอย่างนี้เลยอย่างนี้นั่นตัวที่มันเกิดราคะนั่นแหละตัววิมุตติอยู่แล้วถ้าไม่ยึดถือราคะโทสะโมหะนะโมหะมันก็ครอบใครได้อะพอเราไม่รักไม่โกรธแล้วโมหะมันก็ลอยลมจนมันจะไปครอบใครได้นี่แหละพ่อสำคัญนี่หลักสำคัญที่สุดเลยแล้วพระพุทธเจ้าสอนโลกก็ไม่ถือท่านว่าทั้งความดีความชั่วมันเป็นของธรรมดาของโลกถ้าไม่ถือโลกไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วแล้วก็เข้าถึงธรรมธรรมก็กับโลกมันอันเดียวกันธรรมนั้นไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความชั่วโลกนั้นมันมีดีมีชั่วมันเกิดมาจากที่อันเดียวกันนี่มันเป็นเครื่องลวงเท่านั้นเองมันเป็นเครื่องลวงไอ้ความดีความชั่วเราไปเรียกมันไปสมมติมันขึ้นอย่างนี้เราไปสมมติมันขึ้นว่าดีชั่วเราไปสมมติมันขึ้นว่าบุญว่าบาปเนี่ยในขั้นต้นคนก็มาขั้นต้นก็อยู่ในคอกเนี่ยตายไป
อยู่ในคอกเรียกว่ามีชั่วมีดีมีกุศลอกุศลมีทำอยู่ในวัฏฏะนะอยู่ในคอกถ้าคนที่เขาหลุดไปนู่นเขาไม่สนยาสารบันความดีความชั่วหรือความสุขความทุกข์นี่เขาไม่สนนะเขาไม่ยึดถืออะไรหมดแล้วเพราะเขาไม่ยึดถือสิ่งใดๆหมดแล้วจะมีอะไรพอเมื่อไม่ยึดถือมันก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนอย่างนี้แล้วเขาทำเขาเป็นนิจสินอย่างนี้เนี่ยทำไมอะไรสติสิอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังไม่มีคนเอาไปทำนี่เนี่ยแล้วจะมาทำแล้วจึงเอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้อย่างนั้นไปวิบากถือกรรมฐานทำกรรมฐานไปคิดกรรมฐานอยู่อย่างนี้แล้วใจมันจะไปเข้าบ้านเข้าช่องใครล่ะแล้วมันจะคุยอะไรกันปากก็คุยไม่ได้ใจมันทำใจมันทำกรรมฐานนึกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้พอไปถึงรับบาตรก็วางกรรมฐานนี่สติทั้งนั้นฝึกสติสัมปชัญญะทั้งนั้นนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆฝึกอย่างนี้ทั้งนั้นต้องดัดมันอย่างนี้ลิงมันในป่าเขายังเอามาดัดได้ช้างในป่าเขายังเอามาดัดให้มันเชื่องได้ทำไมใจเรามีวิญญาณครองเขามาจะดัดให้มันเชื่องไม่ได้โยมไอ้นี่มันน่าเสียดายเหลือเกินเกิดมาเนี่ยต้องมาดัดมันอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราควบคุมมันอย่างนี้แล้วมันจะไปไหนล่ะทีนี้พอไปถึงรับบาตรก็วางกรรมฐานนะเปิดพระบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปิดพอปิดพระบาตรยกกรรมฐานสู่จิตแล้วมันจะไปไหนได้ใจลิงมันก็ต้องอยู่ในคอกอยู่ในเชือกลิงเนี่ยเหมือนทำสมาธิอ่ะรักคือใจสัมปชัญญะหรือสติแล้วที่ลิงมันก็ต้องวิ่งรอบที่ลิงป่ามันก็เป็นธรรมดาวิ่งไปทางไรวิ่งไปทางมันอ่อนใจมันก็มานอนกกหลักนั่นเองอย่างนี้ฉะนั้นลมหายใจก็เป็นหลักได้ลมเข้าลมออกนี่มันก็เป็นหลักได้แต่มันไม่ได้ทำมันคอยจะไปหาไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมาใส่ให้เอาไปใส่คนโน้นคนนี้แล้วมันก็ไม่ได้มองดูใจตัวสักทีนี่มองไปเอาได้เรื่องอะไรมาคุยอ่ะมันไม่เป็นสาระแก่ตัวเลยอย่างนี้เนี่ยธรรมาทำอย่างนี้โยมเว้ยแล้วก็มานานแล้วก็มาถามธรรมาคิดอยู่ตลอดเวลาอะไรจะมาเข้าใครไม่เชื่อลองไปคิดดูเลยคิดตลอดเวลาหลับก็ไม่หลับเลยคืนยังรุ่งเอาที่ตลอดคืนธรรมารับรองเลยไม่หลับแต่อย่าไปคิดอื่นนะคือกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกเนี่ยใครว่าเป็นเราใครว่าเป็นตัวตนหลับก็ไม่ฝันด้วยเนี่ยกรรมฐานอันนี้ถ้าอาตมามาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมาให้มันนอนมันอยู่กับอารมณ์เลยมันอยู่กับอารมณ์มันก็ไม่มาทำมาครอบงำได้มันก็ไม่หลับตลอดถ้าจะหลับวางพอละใช่ไหมพอละหยุดอารมณ์สะอาดคืนมันก็เดี๋ยวมันก็พักเดียวมันก็หลับนะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าช้างในป่าก็เอามาดัดรากสูงรากเสาเอามาทำให้เชื่องได้ลิงเข้ามาเล่นละครลิงเก็บเงินได้มันเป็นอย่างนี้โยมแล้วตัวของเรามีวิญญาณครองทำไมแล้วจะดัดมันไม่ได้อย่างนี้ความรู้โกรธใครโกรธมันก็เอาไว้ทางนั้นความรู้โกรธก็เอารู้ไว้ไอ้โกรธมันไม่มีอะไรมันเหมือนไอ้เงาไอ้ความรักก็เอาแต่รู้ไว้ไอ้ความกลัวก็เอาอยากเอากลัวไว้เอาอยากไว้ความรู้เอาแต่รู้ไว้เท่านั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นมันเป็นอีเงาเท่านั้นน่ะนะทำไม่ถูกลุงไม่มีทำไม่ถูกลุงก็ไม่มีอะไรโกรธจะมาหายไปความโกรธความรักความอยากไม่ถูกลุงมันไม่มีแล้วมันไปหาให้เท่าไหร่มันก็ไม่เจอในตัวในใจน่ะโยมเว้ยเนี่ยเราไม่ได้หาแล้วก็บางทีไม่ได้หาแล้วมาหาเรื่องอื่นอะไรมาคิดซะด้วยสินี่สำคัญเนี่ยธรรมติทำมีสติธรรมชาติทำอย่างนี้ไม่โง่เลยมันมีแต่คนฉลาดด้วยปัญญาเกิดตรงนั้นเองสติสัมมาทัญญะเนี่ยสมาธิปัญญาก็เกิดที่นั่นเองรู้ธรรมตรงนั้นเองมีใครไปจ้องเอาได้เรื่องของอะไรสิมันไม่เป็นสาระอย่างนี้มาคุยมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ได้กำไรอย่างก็มาหมอดูก็ต้องคุยเรื่องหมอดูนี่นึงถ้าคุยหมอดูก็ต้องคุยเรื่องหมอดูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเรื่องหมอดูเรียนจะเรียนเป็นหมอดูต้องเรียนพูดอย่างนี้ทีนี้แล้วพวกเข้าตรงก็เหมือนกันต้องเรียนพูดพวกเข้าตรงอาจจะไปเจอทีหูเราก็ไม่ได้ยินนะไม่ตอบสักคำเดียวโยมเฮ้ยเก่งมีท่ามีทางทั้งไม้ทั้งมือเราก็ไม่รู้เขาพาไป
อันเราก็ไม่

ไปรู้จักกันแล้วก็นั่นเขารู้จักกันแล้วเขาก็เลยพาไปอาตมาก็นั่งดูมันเยอะๆได้แต่ยังเงานะเองมันเขาทำมือแต่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่ได้ยินห่างอยู่นั่งห่างอย่างโยงนะแล้วเขาเสียงเบาๆหน่อยด้วยไม่ได้ความเลยไม่ได้อาตมาไม่ออกไปเลยถ้าออกไปไม่ได้เลยนะออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนนี้เก่งมากมันมีพร้อมท่าทางต่างๆออกไปไม่ได้ไม่คำออกไปถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วก็ทำถ้าก็มันใกล้ๆพอรู้เรื่องนะแย่ปั๊บเดียวเขาจะหยุดทันทีเลยอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเราอยู่เขาก็เลยว่าเลยเขาทั้งมือทั้งไม้เลยอย่างนี้อาตมาไม่ให้ออกไปเลยไม่เคยรู้จักถ้าคนเคยกันเนี่ย

ทั้งมือทั้งไม้เลยนี่อาตมาไม่ให้ออกไปเลยไม่เคยรู้จักถ้าคนเคยกันอย่างเราคงออกไปบ้างนะคงออกไปบ้างนี่ไม่เคยไม่รู้จักกันเลยนะนี่เขามาเอาไปวันนั้นเลยไม่ได้เรื่องอะไรกันพอมาก็บอกว่าคนตรงผลที่สุดพอผลที่สุดเขาหยุดพูดแล้วเราพูดออกไปเขาเกิดความเลื่อมใสนี่อันนี้ได้กับได้ผลพอเขาหยุดพูดแล้วเราพูดของเราออกไปเขาได้ยินเลยของเขาเราไม่ได้ยินเราพูดของเราออกไปพอเราพูดออกไปได้ผลเลยได้ตอบแทนได้ของที่มันน่าจะบุญน่าจะเป็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยระวังพระสำคัญที่สุดเลยไม่เรื่องไปคนทิศทางนะอย่างนี้ที่นี่จะอาตมาไม่พูดออกไปเพราะเขาเก่งนะเขาเก่งทั้งมือทั้งไม้มันเก่งมากนะอาตมาอย่างนี้ถ้าเขาเรียกว่าเขาไม่เก่งเขามาพูดกับอาตมาอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้จักอาตมาด้วยในทางเข้าตรงเขาไปบ้านเขาจัดแหมหน้าดูหรูหราหมดเลยเห็นเขาจัดบ้านแล้วพออาตมานั่นก็พูดออกไปทีหลังเขาได้ยินถึงเราอะเราพูดเราไม่ให้ตรงกับเขาเราพูดอย่างอื่นเราพูดออกไปอย่างอื่นได้ผลเลยอันนี้เลยก็มันจะกระท้อนไปพูดถึงเมืองไทยมันกระท้อนไปถึงเยอรมันเนี่ยผัวเมียเขาก็เลยลูกหลานเขาอยู่เยอรมันนี่มันก็เลยกระท้อนไปถึงนู่นเลยเราพูดที่เมืองไทยนี่อย่างนี้ทีนี้คนที่ไม่รู้จักก็พูดเปื่อยเรื่อยทำไปคอยมองเอาได้เรื่องที่มันไม่ประโยชน์มาคุยไอ้สิ่งที่มันไม่โยกับตัวไม่เอาอย่างนี้ก็เต็มทีเหมือนกันนี่อาตมาเรื่องโลกไม่เอาหรอกอาตมาไม่กูถึงไม่เก่งไม่เก่งคุณก้านเขาเก่งคุณก้านเขามีสองท่านสองชั้นเลยชั้นนอกชั้นในเลยเขาเก่งถ้าอาตมาไม่เอาโลกทิ้งถ้าธรรมะถ้าใครมาก็อาตมาออกไปทำไมมันทำงั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วคุณก้าเขาไม่เก่งเขาเอาอาตมาได้เขานิ่งเฉยเขาเก็บอาตมาหมดเขาเก็บไปทุกหมดนะทีนี้เขานั่งฟังอาตมาคุยแขกไปไหนไม่ได้ต้องนั่งอยู่นี่รับก็รับอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วคุณก้าน่ะเขาเอาไปทุกหมดเลยอย่างนี้เขานั่งทำเนี่ยนี่เขาไปทุกหมดเขาก็เอาไอ้ที่เขาทุกแล้วมันก็เป็นผลมาแล้วเขาเอาเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นี่อาตมาทำเอาธรรมมาโยมมาก็เอาธรรมะออกไปคุยเขาไม่เถียงเขาก็นี่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็โง่ถ้าไปพูดเราไม่รู้เรื่องดีกว่าเขาก็เลยกลับเฉยๆอย่างนี้เพราะอาตมาไม่เอาโลกไปต่อโลกเราเป็นโลกเราทำไมเราจะไม่มีเราแม่ให้โลกออกไปต่อโลกเราเอาธรรมะออกไปให้เอาไปเราจะฝังไว้ในตัวในเขาเนี่ยเขามาก็เราเอาธรรมะของเราไปฝังไว้ถ้าวันหนึ่งอ้าวอย่างนี้มันเป็นประโยชน์นะถ้าจะมาฝังไว้นะโยมไปเกิดขึ้นไปเจอไปกระทบกระเทือนอะไรขึ้นไปถูกสัมผัสอะไรขึ้นมาพอปั๊บขึ้นมานึกนึกถึงอาตมาขึ้นมาได้อ๋อได้ประโยชน์อย่างนี้มันผุดขึ้นนะมันขึ้นกันแล้วเนี่ยทันอย่างนี้มีได้จะประโยชน์แท้อย่างนี้จะทำความชั่วแต่เลยไม่ทำอ๋ออ้อเลยเพราะอ้อเลยหยุดชะงักทันทีเลยนี่แหละนี่เราถึงฟังทำได้ประโยชน์ฟังแล้วได้ประโยชน์กับตัวของเราเนี่ยอย่างนี้ถ้าฟังแล้วไม่เอาไปไม่ต้องเอาไปอ่ะอาตมาปล่อยทำไมโยมจะต้องเอาไปไม่เอาไปไม่เอาไปอาตมาไม่ว่าเลยอาตมาเหวี่ยงเข้าไปไหว้ให้เหวี่ยงเข้าไปเพราะอะไรโยมมีสัญญาจำไว้ทุกอันเลยพวกคนต้องมีสัญญามีความรู้มีความคิดพร้อมมูลเลยอย่างนี้แล้วอย่างพระอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดสัญญาดีขาดแล้วดับเวทนาเวทตานิโรธดับแล้วดับสิ้นเชิงแล้วเหลือปัจจุบันพูดที่ปัจจุบันเท่านั้นเองอย่างนี้แต่ท่านจะพูดอดีตท่านก็ยกตัวบุคคลาธิฐานขึ้นมาท่านยกบุคคลาธิฐานขึ้นมาโดยมากอดีตมาครอบงำท่านไม่ได้พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิอย่างเดียวปัจจุบันวิสุทธิตลอดเวลาไม่มีท่านไม่เอาเรื่องข้างหลังมากล่าวอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นของท่านเป็นบริสุทธิ์ตลอดเวลาเลย

อย่างนี้แต่ท่านไม่ได้พูดในพระติจฉาเนื้อพูดพระติจฉาเป็นผู้อธิบายอย่างนี้ทีนี้พระติจฉาอธิบายเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางจิตใจพระติจฉาพระติจฉาเป็นผู้อธิบายทำอย่างนี้ฉะนั้นที่คนธรรมดาเราพระพุทธเจ้าก็ชี้เหมือนกันแต่ว่าชี้อย่างนิมิตนั่นแหละพระพุทธเจ้าชี้เหมือนกันแต่คนที่นั้นต่ำที่สุดนะท่านจึงได้ให้นิมิตทำนิมิตให้ที่ไปเห็นนิมิตอะไรต่างๆนั้นต่ำที่สุดแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันจิตตัวจิตนั่นเองมันฉะนั้นพระโพธิสัตว์ที่ท่านกัจจรูปเป็นสัมมาสัมพุทธท่านมันเป็นคนอย่างเรานี่นะแต่ท่านมาแยกแล้วเป็นธรรมเห็นเป็นธรรมหมดแล้วพอเห็นเป็นธรรมหมดพอเห็นเป็นธรรมหมดไม่มีอะไรพูดแล้วท่านอย่างกับพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะกับพระพุทธเจ้าทีปังกรตั้งได้อยู่ตั้งแต่ครั้งอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทีปังกรทำนายมาแล้วว่าท่านจะต้องได้กัจจรูปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อนั้นชื่อมีนามกรว่าชื่อนั้นชื่อนั้นเลยอย่างนี้นั่นไม่ได้พูดกันนะจะพูดจิตต่อจิตเท่านั้นเองไม่ได้พูดไม่มีเสียงออกมาอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีที่เขามาเขาต้องการไม่ต้องการให้ตอบนะอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องการให้ตอบเขาก็ถามโดยไม่ต้องการพูดเขาถามในใจอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบในใจอย่างนี้นี่แหละมีเครื่องหมายมาติดมาในพระกายปิฎกเราไม่มีใครเอาไปใช้เลยติดมาในพระกายปิฎกเลยเนี่ยคนที่ถามก็ไม่ต้องพูดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องตอบก็นั่งวางเฉยฉะนั้นเขารู้เรื่องแล้วเขาก็พระพุทธเจ้าท่านบอกเหมือนม้าที่ชำนาญทางพยกแทรกขึ้นม้าเห็นแต่เงาท่านก็เข้าทางแน่วท่านเอาสิท่านตอบท่านมันยังไม่พูดเลยท่านพูดอย่างนี้ถ้าคนโง่ก็ไม่รู้เหมือนม้าที่ชำนาญทางพยกแทรกขึ้นเห็นแต่เงาเขาก็เข้าทางแน่วเลยนั่นแหละนั่นแหละผู้ที่สูงต่อสูงด้วยกันเรียกว่าพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าใช้คำพูดที่มนุษย์เราใช้คำสมมติกันนี่มนุษย์เราธรรมดานี่นะใช้สมมติกันอะไรต่างๆนี่มันจึงไอ้คำพูดนี้มันจึงได้คำพูดว่าเราเป็นโสดาเราเป็นสกิทาคานาคาอรหันต์อันนี้มันจึงไม่คนนี้ไม่ได้ไปไม่มีไม่ได้ถ้าว่าฉันเป็นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นักดาไม่มีเพราะทำไมคนที่ไปเขาไม่มีคนที่ไปเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาจะมาประกาศตัวยังไงนะอัตตาไม่มีแล้วมันเป็นอันเขาละวางหมดแล้วสมมุติเขาเป็นวิมุตตินั้นพระอรหันต์ถึงวิมุตตินั้นหมดเรื่องพูดอยู่นี่ถ้าพูดว่าฉันเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นอัตตาขึ้นมาอีกสิอย่างนี้เพราะว่าที่เป็นโสดาสกิทาคานาคานั่นน่ะเรียกว่าเป็นธรรมเครื่องหลุดพ้นนะครับไม่มีคนไปคนยังอยู่เหมือนเก่านี่อยู่นี่ร่างพระอรหันต์ก็อยู่อย่างเก่านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมันตัวยืนอยู่ของอยู่มันปวนปั่นอยู่อย่างนี้พระอรหันต์แต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ท่านหลุดพ้นไปท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่ของธรรมดาทีนี้เราอยากจะมาไหว้ฟังว่าที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอยากจะมาว่าเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่หมดแล้วถ้าคนไม่รู้เมื่อจะแตกดับจึงไปเป็นเปรตเป็นนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าคนรู้เขาไม่ไปเขาไม่เป็นเพราะเวลาทำที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันเกิดที่ใจคนนี่ทำที่เป็นเปรตก็เกิดที่นี่ทำที่เป็นสัตว์นรกทำที่เป็นอสุรกายมันเป็นธรรมเครื่องเกิดขึ้นที่นี่เขาเมื่อปัญญาจ่องลงไปรู้ที่นี่แล้วเขาก็ไม่ไปเป็นธรรมหมดเนาะไม่มีแจกแล้วว่าเป็นไม่มีแจกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตนรกไม่มีแจกเป็นธรรมเขาพูดหมดเลยเป็นธรรมหมดเลยอย่างนี้นี่แหละอาตมายังมาพูดแล้วก็ที่อาตมาได้เดือนเดียวโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นิพพานไม่ต้องการปฏิญาณตนนั่นแหละแม้ถ้าจะพูดคุยให้ฟังว่านั่นแหละพระพุทธเจ้าช่วยสักเท่าไหร่นั่นแหละ
อย่างนี้เมื่อปฏิญาณตนไม่ต้องการแล้วเลยมาหลอกไม่ได้ไอ้เจ้ากิเลสตัณหาอวิชชามันมาหลอกไม่ได้ว่าฉันเป็นโสดาสกิทาคานาคาหันเพราะไม่มีธรรมเครื่องเป็นโสดาสกิทาคานาคาธรรมเครื่องไปนิพพานมันเป็นธรรมเครื่องไปไม่มีคนไปไอ้คนเราก็ยังนั่งอยู่นี่ยังพูดจาอะไรธรรมดาอยู่นี่ไอ้นั่นเครื่องหลุดพ้นมันเป็นธรรมตังหาเครื่องหลุดพ้นสวรรค์ยังไม่มีเขาไม่ได้ยึดถืออะไรเลยสวรรค์พวกสวรรค์นะนั่นเองเขาเป็นมีธรรมเครื่องอยู่ของเขาแล้วนี่เราเข้าใจว่าเราจะไปเป็นนั่นเป็นนี่มันไปไม่ได้เนี่ยอาตมาเคยได้ฟังแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่แน่นอนเพราะเขายังมันไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาขึ้นมาพอไปถึงปัญญาเขาจะรู้เองอ๋อจ้ะพออ๋อแล้วเขาจะอ่อนหมดเลยพออ๋อเดี๋ยวนั้นอันของบริสุทธิ์จะแสดงออกมาไม่มีผู้โง่ก็ไม่มีปัญญาญาณก็ไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนี่แหละอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งของตนพอเจอพอเห็นตนเนี่ยก็รู้ได้ที่พึ่งทันทีพอได้ที่พึ่งก็ไม่ยึดมั่นว่าตนแล้วได้ที่ใครจะไปยึดเอาตนดำๆมาเป็นตนล่ะนี่เอาของไม่มีตนมาเป็นตนล่ะก็หลุดใครเราเป็นผู้หลุดไม่มีเอาเถอะมันเป็นอย่างนี้เลยโยมเนี่ยที่เล่าไปบาง39 ปีนะจะบอกว่าจี้ตลอดเวลานะไม่มีหาเรื่องไปคุยกับใครเรื่องที่มันไม่เป็นสาระเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีจี้จวงเราใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยโผล่หน้ามาไม่ว่าหน้าไหนที่มันไม่ควรจี้มันคืนกลับเข้าไปมันไม่ให้มันงอไม่ให้มันโผล่ออกมาเลยอย่างนี้นี่นะทำมาอย่างนี้อย่างนี้โบสถ์นั้นมันนึกว่าจะแง่แก่ไปแล้วอย่างเงิน20,000ถึงไงล่ะพอ20,000พอมาพลิกแปลงปั๊บมาเปลี่ยนหน้าหน่อยเดียวเงินไปเนี่ยพอเนยไปโทรศัพท์เขาได้เอา80,000นะดูสิเอาอะไรไปทำละ80,000มือหลังคาอย่างเดียว80,000เลยมันก็ขาดนิดหน่อยนั่นเองขาด20,000นั่นเองยังคงให้ไว้เมื่อก่อนนะเขาบอกให้ไปแล้วก่อนนั่นแล้วประเด็นก็ให้ไว้ก่อนนั่นแล้วก่อนนั้นก่อนนี้ก่อนเรื่องนี้แล้วก็สุชาติก็ได้กระถินนี่เขาเก็บไปเอามาอาตมาก็ได้ดอกมาขาดอีก20,000ไม่ต้องเดือดร้อนเลยมือขาดเสร็จยังพื้นเพื่อนก็จะเป็นหมื่นเงินพื้นนั่นบางทีจะปูอะไรกระเบื้องอะไรก็ไม่รู้ยังมันไม่แน่ทำเมก็จะปูอย่าปูกระเบื้องอะไรอย่างที่เขาปูกันนั่นก็คงไม่เท่าไรหรอกคงแผ่นละ4 บาท 5 บาทถ้าปูหินอ่อนนั่นมันคงจะไม่ได้แต่ก็ปูได้เพราะเราอาตมาไม่มีอะไรจะปูโยมเข้ามาให้เขาก็ปูให้เขานะเขาปูพื้นให้เขาหลังคาเขาก็มุงให้เขาเนี่ยมีเขาก็มุงต่างคนต่างเขาเอาอาตมาไปได้แล้วได้ส่วนอะไรไม่ได้ส่วนอะไรสักอย่างสุดท้ายเขาก็บวชไม่เสียทีได้30,000กระถิ่นปีกา40,000นี่หมดใช้หมดไปแล้ว10,000นี่เลยเขาก็ได้ทำโบสถ์เนี่ยก็เอามานานแล้วมันจะบวชแล้วก็เลยมันสละหมดมันก็เอาทำนั่นซะพอดียังคงมาทรงชัยเลยมาคนเดียวบอกให้มาวันเรือนี่ก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นน่ะนั่นก็ยังหมื่นนึงนั่นน่ะเอามาให้วันเรือนี่เอาไปให้ธนาคารไปหมื่นนึงน่ะก็เป็นหินเป็นอะไรไปหมดแล้วเป็นทรายหมดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พูดแต่เรื่องที่มันไม่ควรพูดอย่างนี้ไอ้เรื่องที่มันไม่ควรพูดอย่างนี้แล้วก็อย่างหมอดูเขาก็ต้องพูดเรื่องเป็นหมอสิเขาเป็นหมอดูเขาคิดจะเป็นหมอดูเขาพูดเรื่องหมอดูอย่างนี้เรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องเลิกอะไรจะดีเลิกอะไรจะชั่วอะไรต่างๆเขาก็พูดอย่างนั้นถ้าหากว่าทำอยู่ที่ใจมันพูดไม่ได้ธรรมานะคิดอยู่นี่มาอย่างเดียวแล้วคิดไม่ได้เลยไม่ให้มันก่อมาเลยพอก่อขึ้นมาก็ต้องเกลียดจริงไม่เกลียดมันก็เป็นบาปนี่เรา
มันอย่างนี้พอเกิดพอมันเกิดไม่พอใจใครไม่พอใจเอาเสียมันทิ้งไปนะแล้วก็ไม่ก่อขึ้นไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้หมายความเขาพูดมาอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกหูเราหมายความพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เมื่อไม่ถูกหูเราพอไม่ถูกหูเรามันจะเกิดไม่ชอบใจก็ต้องเอามันทันทีเลยพอเอามันทันทีแล้วก็ไม่พูดไม่พูดให้เขารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปพูดก็พูดเมื่อให้เป็นของดีเอาของดีเข้าไปหย่อนอย่าเอาของนะคนเราเอาความชั่วเข้าไปหย่อนให้มันก็เต็มมึงเขาไม่รับใครจะไปรับนะชั่วไปบอกเอาของดีไปให้เขาก็รับเองไงโยมพอไปว่าเขาพอไปว่าเขาพูดออกมาพิษไปว่าเขาอย่างนี้โอ้ยเขาก็จะไปเขาก็เกลียดทั้งนั้นนะพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาพูดดีเอาเรื่องดีไปให้เขาเสื้อเขาก็เป็นดีอย่างนี้อย่างนั้นนี่สมบูรณ์แล้วเป็นประโยชน์แก่ตัวด้วยนี่ธรรมะมันซ่อนเล่นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นไอ้ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาดังมาว่าทับอีกทีเรื่องศาสนาถ้าคนไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าคืออะไรนั่นแหละจนคนไม่รู้จักว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรแล้วก็ศาสนามันก็ไม่มีหมดแน่หมดแน่เพราะมันอยู่ไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตามันก็อยู่กับอัตตาเนี่ยแล้วก็วัฏฏะกับนิพพานก็อยู่ด้วยกันถ้าคนยังรู้จักวัฏฏะอยู่ยังมีวัฏฏะนั่นก็ยังมีทางนิพพานก็ยังมีทางจะรอดพ้นได้อย่างนี้ทีนี้พอคำว่านิพพานมีแต่ความเย็นนะโยมจะเอาอะไรมีแต่เย็นไม่มีร้อนมีแต่ความเย็นสบายไม่มีอะไรมีแต่ความเย็นไม่มีอาการใดที่มันแสดงเลยอย่างนี้วิมุตต์ก็ยังมีวิมุตต์ถ้าไปทดลองดูโยมเอาไปทดลองถ้ามันไม่มีจริงถ้าปัญญาเกิดนะต้องปัญญาเกิดถ้าปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่มีจริงได้อย่างเขาด่ามาเนี่ยถ้าเราไม่ยึดสมมุติอย่างนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาข้อหัวเราเลยโยมเอ้ยถ้าเราไม่ยึดติดสมมุติมันไม่มีอะไรมาแกะเลยวิมุตติมันก็หลุดไปเพราะคำพูดเขาโผล่ด่ามาปงมันก็หลุดไปไอ้สมมุติมันก็หลุดไปเลยไม่มีไอ้นั่นมาเข้ามันผ่านชาวผ่านได้หูเท่านั้นมันหมดไปเลยอย่างนี้เนี่ยถ้าทำว่าโดยปัญญาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยคำว่าวิมุตติทุกอันในคำพูดนั่นน่ะฉะนั้นสมมุติกับวิมุตติมันเลยอยู่ด้วยกันนี่พอไอ้เขาไม่ยึดถือสมมุติมันก็วิมุตติอยู่ในนั้นเขาไม่มีเรื่องต่อไม่มีเรื่องต่อหมดเรื่องไปเลยอย่างนี้เนี่ยแล้วจะไปหาเอาที่ไหนกันมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันอยู่ด้วยโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันสังคตะกับอสังคตะนี่อยู่ด้วยกันเลยเป็นของอันเดียวกันซะด้วยไอ้กระโถนนี่มันตั้งอยู่นี่ถ้าเราหยิบเอาไปแล้วมันก็ยังมีกระโถนปะไอ้กระโถนก็ยังตั้งอยู่นี่อีกเอามาตั้งโยมมันก็มีอย่างเก่าอีกแต่มันไม่มีพอทำพอปัญญาเกิดพอเห็นธรรมแล้วไอ้นี่ไม่มีสมมติไม่มีเป็นวิมุตติหมดเลยเมื่อปัญญาก็ปิดบังโลกโลกมันปิดบังธรรมได้ปัญญาก็ปิดบังโลกได้อย่างเงี้ยอาตมาบอกไม่รู้จะช่วยได้ยังไงถ้าเขาทำความเข้าใจไปทดลองดูละไอ้เรื่องไอ้ตัวโกรธเนี่ยพอมันโกรธแล้วอย่าทิ้งมันนะพอมันโกรธต้องจี้มันอยู่ที่อย่าปล่อยไปโน่นนะพอมันโกรธใครโกรธใครรู้โกรธใครนะทวนลงไปตรงนี้จนกระทั่งมันดับถ้ามันไม่ดับมันไม่ค่อยดับถ้าไม่ได้หัดไว้มันไม่ดับไอ้สัญญามันเอาไว้แล้ววิปลาสทิฏฐิมันเอาเข้าไว้แล้วมันไม่ดับมันก็กลับจะปรุงขึ้นมาอีกมันดูถูกเรามันยังมันจะกลับจะแสดงออกมาใหญ่โตอีกคนไม่ได้ฝึกไว้เหมือนลิงในป่าจับออกมาแล้วมันไม่ยอมถ้าหากฝึกมันจนดีลิงเนี่ยจนฝึกมันจนเชื่องแล้วมันชนะใช้งานใช้การให้มันรำมันก็รำให้มันถอดหมวกให้มันหมอบมันราบพอเขาบอกร้องราบข้าวแต่มันนอนราบหมดเลยไม่ดุกดิกเลยแม่ดูที่มันทำได้ละครลิง

เก็บเงินได้นะช้างนี่ไอ้ตัวสำคัญเนี่ยจะมาเป็นอาหารเนี่ยไอ้ตัวสำคัญมันเชื่องที่สุดเลยเอาไปจับงวงจับอะไรเล่นก็ได้พลายเขาเรียกว่าพลายพลายอะไรตัวนี้มันเชื่องอันนี้มันตกน้ำมันเพราะมันตกน้ำมันเมื่อจะมาเป็นอาหารมันตกน้ำมันขาดออกมาโอ้ยมันมาระวาดอยู่ในที่หน้าตรงนั้นเขาเรียกว่าปากคลองเขาเรียกว่าปากคลองที่หน้าก็ไอกรมไม่กรมไอพวกช่างปั้นช่างเขียนนี่แหละพวกมันระวาดอยู่แถวนั้นทำไมก็ไม่ได้ทำไมก็ไม่ได้รถวิ่งมาผ่านวิ่งไปหน้ากระทรวงพอวิ่งผ่านไปไอ้นาพิพิธภัณฑ์นั่นน่ะนายพิพิธภัณฑ์พอรถผ่านไปคว้าปั๊บเหลือรถไปเก๋งเก๋งหลุดติดมือช้างไปหมดผลที่สุดเขาก็ต้องเอาฆ่ามันไม่ยอมไม่ยอมมาจับเขาก็เลยควานเก่งๆมันก็ไม่ค่อยมีเสียแล้วเขาก็เลยเอาไอ้ยาพิษให้กินตายหมอบไปหมอบตายเนี่ยมันเชื่องจับงวงเล่นอะไรก็ได้ไม่มีอะไรตายเนี่ยพอมันตกน้ำมันมันมีฤทธิ์เยอะเนี่ยของมันมีอยู่ในตัวเรามันแล้วทีนี้ก็ที่อาตมาพูดให้ฟังอยู่นี่ก็ไอ้ของเราที่มีของเราที่มันค้ำอยู่มันก็เลยค้ำอยู่อย่างนี้มันบางทีมันก็ลงบางทีมันก็ไม่ลงอย่างอาตมาอย่างอาตมาไม่ได้ไปฟังของใครมันเลยไม่มีอะไรค้ำไม่ได้ไปฟังความของอาจารย์มั่นตั้งเหมือนวิทยุเงี้ยไปฟังท่านอาจารย์มั่นนั่นเทศมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็หมดเลยอย่างนี้ท่านอาจารย์มั่นไม่มีอะไรเอาไปขวางนั่นนะไม่เพราะเราไม่ต้องการเรามีครบหมดแล้วหาไว้ครบหมดแล้วเพราะเอิญไปเจอท่านนะทีนี้ก็อันนี้ก็เลยได้ผลเป็นผลขึ้นมาท่านอาจารย์เทศกับท่านอาจารย์มั่นมาวันหลังท่านอาจารย์เทศกับท่านอาจารย์มั่นปาลบกันท่านอาจารย์เทศก็เอาทุกขุดเอาคุณมาถามแต่อาตมาที่มีความที่มีรู้ว่าท่านอาจารย์เทศก็ต้องการจะให้ท่านอาจารย์มั่นว่าถูกหรือดีแล้วท่านอาจารย์มั่นก็มันหลงตลอดเวลาต้อง 2-3 ชั่วโมงอาตมานั่งดูไม่มีเหลือแต่ไอ้รู้เหลือแต่รู้อันนี้ไม่เหลือมันไม่ดูหายไปไหนหมดมันเหลือแต่รู้อยู่เท่านั้นเองไอ้รู้มันก็มาแสดงซะด้วยมันไม่มีอะไรมันมีแต่ผ่านไปแล้วก็เลยนี่แหละได้ไปถามครูบาอาจารย์ถามท่านก็ประชุมสงฆ์เลยนี่แหละมันฟังเป็นฟังอย่างนี้ฟังไว้เฉยๆมันไปรับเอาสิ่งใดๆเข้าไว้ถ้าฟังไม่เป็นมันไปรับเอาบางทีท่านพูดมีดีกับชั่วเนี่ยมันก็ไปรั้งเอาไอ้สิ่งที่มันขัดใจเรามันก็ไปรั้งเอาของชั่วเข้าไว้นี่มันก็ผิดนะถ้าต้องมาวางไว้เฉยๆเนี่ยเหมือนผ่านไปเฉยๆเพราะคนหมดแล้วในพระอภิธรรมต้องมาอ่านตั้งอายุ7ขวบถึงอ่านตั้งไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวอะจนบวชแล้วไม่ได้ท่องแล้วตัวผีไม่ได้ท่องเลยได้เลยนี่นี่นะพระอภิธรรมอ่ะฉะนั้นมันก็มีเหตุปัจโยเนื้อโยมเอ้ยน่าสงสารเหตุปัจโยอารัมมณปัจโยอธิปฏิปัจโยนั่นมันเป็นอธิปไตยคนเดียวเห็นไหมเหตุปัจโยจิตอารัมมณปัจโยมันก็อาศัยอารมณ์มันยังค่ำเลยอารมณ์ใดมาก็คว้าเหมือนช้างอารวาสอย่างนี้อารามมณปัจโยอธิปฏิปัจโยไอ้นี่ก็หมุนสิไอ้มันเป็นใหญ่คนเดียวเนี่ยตาหูเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่จมูกเป็นใหญ่ลิ้นเป็นใหญ่กายเป็นใหญ่ไอ้ใจเนี่ยเป็นเครื่องหมุนคนเดียวเนี่ยตาเราก็เลยตาเปล่าๆตาบอดๆไปแล้วนะมันว่าอย่างนั้นก็เชื่อมันว่าอย่างนี้ก็เชื่อเสียงก็หมดหูบอดหูมดมันบอดหมดมันอารามนปัจโยอาธิปฏิปัจโยมันเป็นอธิปไตยเลยโยไม่น่าสงสารไหมเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แกล้งคนถ้าใครไปรู้ถึงจะรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เจ้าหรือเนี่ยมันไม่ยอมให้ใครแล้วมัน

0: ำคนเดียวมันหมุนคนเดียวนะไอ้ความคิดอันนี้ที่อาตมาว่าสังฆตธรรมละนี่นะนี่แหละแล้วนี่อธิปฏิปโยอนันตระปัจโยอนันตชาติอธิปฏิปโยอนันตระปัจโยสมนันตระปัจโยสหชาติปัจโยเกิดดับอยู่ที่เดี๋ยวนี้เกิดดับอัญญมัญญปัจโยนิสัยปัจโยสร้างนิสัยไว้ให้เราเสร็จนิสัยปัจโยอุปนิสัยปัจโยสร้างนิสัยไว้ผลสัมผัสอย่างนั้นมันก็แสดงอย่างนั้นผลสัมผัสอย่างนั้นแสดงอย่างนั้นผลสัมผัสอย่างนั้นแสดงนั้นเราเอาออกมาหมดเลยเห็นไหมนะถ้านี่เราเป็นดูที่อาตมาแล้วอาตมาจะบังคับมันได้ยังไงล่ะอย่างนี้ไม่ให้มันออกเท่านั้นเองนี่นิสัยปัจโยปนิสัยปัจโยปุเรชาตปัจโยปุเรชาติปัจฉาจนถึงปัจจุบันอยู่เนี่ยพอสัมผัสแล้วมันก็เป็นเหยื่อของมันถึงนั้นอาเสวนาปัจโยกรรมมีองค์ประเสริฐในกายในวาจากรรมทั้งนั้นหาเถอะไปหาเถอะนั่นแหละเอาของดีเข้าไว้ทั้งนั้นน่ะกรรมปัจโยวิปากปัจโยก็เกิดวิบากหนึ่งวิบากนั่นเนี่ยธรรมชาติของมันอาหารปัจโยต้องอาหารอาหารปัจโยอินทรียปัจโยเนี่ยตาหูจมูกฌานปัจโยมรรคปัจโยสัมปยุตตปัจโยวิปยุตตปัจโยอาทิปัจนัตถิปัจโยวิคตปัจโยอวิคตปัจโยมันรวมกันหมดเลยเห็นมั้ยเนี่ยมรรคก็มีเสร็จฌานก็มีเสร็จมีครบอยู่ในนี้มันเป็นธรรมตั้งหากอย่างนี้มันเป็นธรรมเครื่องสมมุติอยู่ในนี้แล้วก็ออกมาสมมุตินี่ก็เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ในนี้มันเป็นธรรมเครื่องหมุนไอสัญญาวิปลาสสัญญาพอเขาด่ามาปั๊บไอ้นี่จำไอสัญญาจำเวทนาประกาศผลไอ้นี่ปรุงแต่งเลยว่าเขามาด่าเราอย่างนั้นนี่เนี่ยเครื่องครบเลยทำไมมันจะไปทันท่วงทีเห็นไหมหมูยไอ้คนที่มันเก่งเร็วปั๊บถุ่มน้ำลายไม่ทันนะโยมเอ้ยพวกแม่ค้าตลาดนะจดนะตลาดจดอาตมาเคยไปเห็นมันทะเลาะกันไอ้คนฉลาดมันไม่ค่อยเร็วมันฉลาดมันคอยย้อนเอาทีละน้อยละน้อยไอ้นั่นดิ้นจ้ะไอ้คนย้อนนี่มันย้อนเก่งมันย้อนเป็นมันดิ้นจ้ะไอ้คนนั้นมันย้อนเอาเจ็บๆด้วยนะเนี่ยอย่างนี้คนไอ้คนนั้นพูดไม่ทันนะแต่มันทันแต่มันไม่เอามันคอยย้อนเอาเนี่ยมันเอามาจากไหนล่ะโยมมันเป็นไฟเชียวอย่างนี้นี่เราไปรู้ถ้าทำไมจริงอาตมาไม่ได้ลงไปลงโทษท่านทั้งหลายอะไรมันมีอยู่นี่เสร็จเลยนอกจากว่ากดหัวมันไว้ระงับมันไว้ตัวจึงจะนานเขาจึงจะไปรู้อ๋อไอ้นี่อย่างนี้เป็นกดมันไว้ดันมันไว้นะฮะอย่างนี้อะไรที่มันไอ้ที่มันผูกเวรจองเวรกันนะอุ้ยมันเอาไว้ลึกมันก็ไม่ลึกเท่าไรมันไปหาเพื่อนจะเพื่อนจนได้อย่างนี้นอกจากว่าจับมือกันนะอาตมาไปอยู่สกลนะฆ่ากันนะโยมลุงลุงใหญ่นะก็ซื้อที่ลุงจะแบ่งกันให้ลุงบ้างแล้วแบ่งกันคนละเล็กน้อยพอมันซื้อแล้วมันไม่ให้ลุงซะแล้วลุงไม่ให้พอลุงไม่พูดกันหน่อยมันชักปืนมาใส่กันอ้าวแต่ยังไม่ได้ยิงชักปืนมาใส่ไอ้ลุงก็ไปหาเจ้ามามันอุปถากันเจ้ามาทั้งลุงทั้งหลานน่ะไปหาเจ้ามาเจ้ามาก็เลยบอกพูดไปพูดมาไอ้พวกนั้นไอ้พวกหลานน่ะปราบมันไม่ได้ปราบลุงปราบลุงก็มันไม่ให้ก็นึกว่าช่างหมูช่างมันไม่แบ่งให้ก็แล้วก็หาใหม่สิอย่าไปมันชักปืนใส่กันแล้วจะไปเป็นความเป็นความมันเองนี่ลุงว่าเอาเชื่อธรรมะก็ไม่มีอะไรซื้อบ้างซื้อตรงนั้นซื้อติดกันเลยโยมเอ้ยมันน่าไหมมันอาตมาเห็นแล้วแหมมันคนก็เหลือคนจ้ะพอซื้อที่ติดกันพอซื้อปั๊บมันยกปลักออกไปสอกหนึ่งเป็นไงไปปักที่ลุงมันเลยน่าซื้อติดกันนั่นน่ะไอ้นี่ซื้อก่อนที่จะแบ่งให้ไม่ให้แล้วลุงก็ซื้อบ้างพอซื้อตรงนี้มันยกปลักออกไปสอกหนึ่งไปปักเอาตลอดแนวเลยนั่นมาเอากันถึงก็ใหญ่ไม่ยังไม่ลงมือกันยังมันพี่น้องก็ขานตามกันมาซะด้วยลูกหลานก็เหมือนกันเนี่ยอาตมายังไม่ลงมือกันอาตมาก็ นาคเขาก็เรียกอรุณมาเปล่าว่าทำไมมันเป็นยังไงอย่าไปมันจะเป็นความกันแล้วแล้วจะฆ่ากันด้วยไอ้หลานพวกหลานชักปืนใส่หมดแล้วไอ้ลุงนั่นมีเครื่องระงับไว้นั่นเองมันน้อยกว่าไอ้นี่มันมากกว่าเนี่ยธรรมาก็ไปตัดสินลุงเขาบอกว่าก็ไอ้ที่ศอกนี่มันเท่าไหร่นะเขาจะไปความกันนะไอ้ที่ศอกนี่มันเงินเท่าไหร่นะเงินไม่ถึง 2,000 ไปความกันเป็นหมื่นพอไหมไม่พอแล้วควรจะเป็นความอาตมาว่ายกให้หลานมันจะดีกว่าที่ศอกเดียวเท่านี้พอนั่นมาเข้าไอ้ลุงก็อ่อนลงไปพอเชื่อเพราะจะเราจะปราบได้ลุงเท่านั้นไอ้ลุงปราบได้เชื่อพอเชื่ออาตมาแล้วยกให้ยกให้มันเถอะเอามันแค่นั้นลุงยอมพอลุงยอมปราบมันไอ้พวกนั้นรู้สึกตัวหมดเลยถอนหลักคืนกลับมาที่เก่าโยมยังไงแล้วเอาเครื่องไปบริเครนอาตมาเป็นคนกินคนเดียวใช่ไหมนี่ไปปราบให้มันไม่ทะเลาะกันดื้อพอมันรู้สึกตัวขึ้นมันลืมแล้วก็มาเทศมึงควรแล้วทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วลุงก็เหมือนพ่อแล้วเนี่ยลุงตัวด้วยไม่ใช่แล้วก็อาตมาทั้งตระกูลเนี่ยมันก็รวยทั้งนั้นพวกนี้นี่ที่สกลนครเนี่ยแม่แล้วก็พ่อผู้นี้ก็พ่อผู้นี้เป็นเขยแล้วก็ไอ้พวกหลานเนี่ยพ่อผู้นี้เป็นเขยไอ้พ่อนี่ไอ้ตัวนี้มันเป็นไรไอ้ลูกมันก็เมียเขาไอ้เขยนี่เขาไม่ยุ่งอะไรซื้อที่เราวัดหมดที่จะมาอยู่ซื้อไม่ให้ใครเข้าไปร้องใกล้วัดเลยเนี่ยสกลนครยังอยู่แล้วลูกเขายังเป็นผู้แทน3-4สมัยแล้วยังไม่เลยยังแล้วเนี่ยลูกสาวคนก็เป็นเมียในพลไอ้ผู้ชายก็มีตั้งห้างตั้งร้านรวยทั้งนั้นที่ทำวัดให้ธรรมาอยู่เนี่ยมันเขาตั้งใจทำประกาศเลยโยมประกาศเลยบอกว่านี่ประกาศลูกคนเยอะๆจำนี่มึงจะทิ้งท่านนะมึงเพราะเรารวยเพราะสร้างวัดถวายท่านผู้ประกาศนะที่เขาก็รวยหมดเลยแล้วคนใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาไม่ให้ทิ้งเธอเนี่ยแล้วจะมาทีหลังเขาเอาให้รถตู้คันให้มนให้ไปอยู่ไอ้เราจะไปอยู่เพราะรถตู้คนเดียวก็รถตู้มาคว่ำซะอีกนี่ไม่เอาไม่ไปเขาไปพูดแทนนะเดี๋ยวนี้ยัง3-4สมัยแล้วอยู่นะเนี่ยพอวันนั้นก็ยังสมบูรณ์ดีเขาไปสร้างให้สุรุ่งสุร่ายใหญ่โตแต่เราคงไม่ไปไม่ขึ้นไปนี่อ่ะทำความดีมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้หลักที่ออกไปก็ยกกลับคืนมันก็คืนได้โยมมันลืมแท้ๆนะมันไม่ใช่อื่นเลยมันพูดพลาดออกไปมันก็เอากันอย่างหนักถ้ามันลงมือไปแล้วมันยังไม่ทันลงมือไอ้ลุงเป็นฝ่ายยอมซะแล้วอาตมาก็เลยเรียกว่าก็จะปราบคนชนะมันไม่ปราบไม่ได้ต้องปราบคนแพ้อย่างกระโยมห้วยย่าเนี่ยย่าเนี่ยมาอยู่วัดตรงเกศน่ะโอ้ยก็เป็นเหนือคนหมดเลยเป็นเหนือคนที่นั่นน่ะแต่ก็ใจดีไม่มีอะไรหรอกมันเป็นพวกโมกเกิดขึ้นมาก็ผู้บวชปราบไปเท่านั้นแล้วจะไปปราบไงพอปราบทั้งเวียนก็ปราบทะเลยอมซะก็ไปปราบไอ้คนแพ้ยอมเนี่ยก็เลยดีจะตายกันกินอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้นะมันเป็นอย่างนี้นะไปปราบมันไอ้คนนี้ยังปราบไม่ได้ต้องไปปราบไอ้คนแพ้นั่นมันก็บางคนนี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมให้นี่ญาติเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรกินอยู่อะไรก็ตามไม่มีก็แต่ไม่มีหรอกแล้วก็พอนั้นแล้วก็กลัวแกแหละอาตมาก็เลยบอกว่าไปพูดแล้วพวกนี้เขาเคารพอาตมาเขาก็ยอมซะมายอมซะมันก็เลยไม่มีอะไรนี่เป็นตัวอย่างของอาตมาเนี่ยแล้วอาตมาก็เหมือนกันอยู่ในโลกก็โดนเขาอย่างนี้แล้วบวชยังโดนเลยไหมก็เสียอาตมาอยู่อุดรั่วไม่ให้กินข้าวนะ ห็นไหมเนี่ยโยมไม่รู้เนี่ยที่นั่นน่ะที่ตรงแก่นั่นน่ะอุดรั่วไม่ให้กินข้าวแล้วพวกอาตมาบอกว่าถ้ารั่วนี่อุดเมื่อไรก็ไม่ฉันสิหยุดเนี่ยพอข้อหนาวมาลากไว้เดียวเดียวมึงก้างเขาไปนะอาตมากลับไม่ฉันไม่ไปไม่บิณฑบาตไม่ฉันทีเจ็ดคนพระเก้าอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันตายหมดแล้วนะพวกนั้นมันตายหมดแล้วเล่าให้ฟังถ้ามันเป็นตัวอยู่ก็ไม่เล่าหรอกมันตายหมดแล้วศึกมั่งตายไหมมั่งเนี่ยล้อมรั้วขึ้นมาไม่ให้อาตมาก็ไม่ไปแล้วนี้ปาอำเภอขึ้นมาก็ถามว่าคุณดูสิล้อมเป็นเนี่ยโยมเอ้ยแหมมันล้อมรักปักครั้งนี้นะตามธรรมดาเราลักปักนี่เราต้องล้อมรั้วอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยลักปักครั้งนี้เลยมันเอารั้วมาล้อเอารั้วมาล้อมเนี่ยแสดงว่าคล้ายๆเราไปล้อมรั้วเองเนี่ยมันไม่ล้อมเนี่ยทีนี้ถ้าเขาใครมาดูก็เอ๊ะรั้วมันนี่ถ้าว่าเราล้อมทำไมมาหยุดเอาหลักเมืองโน่นอ่ะนะล้อมเป็นได้นะอันนี้ก็พอจะมาว่าไหวมันก็พวกตลาดไม่เอาข้าวมาเอาหาข้าวมาให้กินให้ถวายเอ๊ะโยมหาบมาก็ดีจะดีแล้วแต่ว่าอาตมาไม่ได้ทำเพื่อจะกินข้าวของโยมนะเออนี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็นะเข้าก็อาตมาก็พอเขาหาบมาเนี่ยแล้วก็รับประเคนหมดเลยเงินก็มีเอาไปมันไปแจกข้างล่างไงแจกให้พวกที่เขามาล้อมรั้วนั่นแหละเอาไปแจกหมดทั้งจีแจกให้พระฉันทั้งจีทั้งพระเอาไปแจกเงินนะครับพอลูกปิดแน่นเลยแน่นจึ๊กเลยมัดแน่นอย่างดีเลยทีนี้ก็สี่วันใครก็มาต้องรวยก็เปิดไม่ได้ไม่มีโจทย์นี่อาตมาไม่ได้ถ้าอาตมาเป็นพระจะไปเป็นโจทย์เขาฟ้องเขาทำไมฟ้องเขามันก็ไม่ใช่พระนี่วินัยนะเนี่ยแต่เมื่อเขาไม่ยอมหยุดทีนี้ก็บอกเขาดูเอาเขาก็กลับไปนายอำเภอกลับไปตำรวจกลับไปไม่มีนัวรถไฟรถไฟเขามาอยู่ในเลงมันร้องเข้าไปในที่เขาเขาก็มาอยู่ในเลงแล้วก็จะลื้อเขามีคนบอกว่าอ้าวไปหาให้ไปหาพระข้างล่างเราสิบอกให้พระขึ้นมาเนี่ยสิก็มาถึงเขาก็ถามว่าร้องเพื่ออะไรเนี่ยร้องเพื่อประโยชน์อะไรตอบไม่ได้ไม่ตอบอาตมาเรื่องเองเหรอเฮ้ยเรื่องเล็กเขาก็จับรั้วเหวี่ยงลงไปตรงนั้นเลยอันนี้พอจับรั้วเหวี่ยงลงไปอยู่มาอีกหน่อยเอากุฏิยกขึ้นมาตั้งตรงนั้นเลยไม่ให้เดินถนนนั่นเอากุฏิยกขึ้นมาตั้งเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฉลวยสุธรรมโมวัดป่าบ้านวะไลตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ

เหมือนนาฬิกาใครว่าเข็มสั้นไม่เห็นทำงานจึงอยู่เฉยหรือใครว่าเข็มวินาทีไม่มีค่าเพราะมันก็แค่เวลาอันน้อยนิดแต่โดยความจริงแล้วความสำคัญของเวลาคือการผสมรวมตัวกันอย่างกลมกลืนของเวลาทุกวินาทีจึงเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดเข็มวินาทีเป็นเหมือนคนที่ต้องทำงานหนักโดยตลอดเพื่อฝึกและเสริมสร้างทักษะของตนเข็มนาทีคือหัวหน้าที่มีประสบการณ์รู้จักการพัฒนางานและการแก้ไขปรับปรุงงานได้อย่างมีคุณภาพและเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงคือผู้บริหารที่ผ่านงานมาอย่างโชคโชนเป็นผู้แจกจ่ายงานและวางแผนงานได้อย่างยอดเยี่ยมจึงมีงานบนโต๊ะน้อยไม่ต้องยุ่งเรื่องงานเอกสารมากมายคอยคิดสร้างสรรค์แต่นโยบายเพื่อให้องค์กรก้าวเดินไปให้ถึงยังจุดหมาย

ดังนั้นทุกหน้าที่ทุกความรับผิดชอบของคนในสังคมหรือวันเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะน้อยนิดหรือยาวนานเพียงใดต่างมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งคือต้องกอบกันอาศัยกันตลอดกาลหากจะมีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติจะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถความดีงามความเป็นผู้เลิศประเสริฐและบริสุทธิ์ของมนุษย์ธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูห้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการฟังธรรมในการได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้กราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์กราบขอขมากราบขออภัยครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับคณะญาติโยมแล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้ท่านต้องรอคอยทำให้ท่านต้องเสียเวลาพอสมควรขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงต่อมาก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ได้เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายนะไม่ให้เคร่งเครียดจนเกินไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ

ความรู้สึกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำอย่างไรเราจะทำความรู้สึกให้มันผ่อนคลายให้มันเป็นธรรมชาติก็คือให้มันเป็นธรรมนั่นแหละให้มันเป็นปกติในความปกติของธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งไม่ให้มีความรู้สึกที่กดเกรงเคร่งเครียดเพราะว่าความรู้สึกที่เคร่งเครียดเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเครื่องขวางกั้นอะไรหลายอย่างที่จะให้เราสามารถที่จะรองรับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ในการที่จะนำไปปฏิบัติความรู้สึกทางกายนะอาตมาไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินแต่มีความรู้สึกยังเหนื่อยอยู่จะว่าทำไมถึงเหนื่อยไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินเพราะว่าความรู้สึกที่เร่งในใจยิ่งเร่งก็ยิ่งหลงคนไปรับก็หลงมารถบาส9คันมาประมาณ300กว่ารูปอันนี้ต้องเป็นต้องยอมรับความผิดของอาตมาเองที่แรกก็คิดในใจอยู่ว่าจะเอารถเล็กมาด้วยจะเอารถตู้มาด้วยแต่พอคิดในใจอีกส่วนหนึ่งเออถ้ารถตู้ไปก็จะหลายคันเกินเพราะว่ารถบัสก็ยังมีที่นั่งพอที่จะนั่งได้อยู่ก็ดูมันจะยังไงอยู่รถบัสก็มีที่นั่งอาจารย์จะไปนั่งรถตู้อีกความรู้สึกหนึ่งก็มีความรู้สึกที่มันเหมือนกับไม่ได้มาด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าเป็นครูบาอาจารย์เราจะไปรถอะไรจะไปเครื่องบินจะมาเครื่องบินก็ได้แต่ว่าความรู้สึกที่เรามีความผูกพันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเนี่ยมาด้วยกันยิ่งอาตมาเป็นผู้รับผิดชอบเป็นครูบาอาจารย์ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยคือไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่ได้นั่งรถด้วยมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเอาเปรียบลูกศิษย์อยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาพร้อมก็เลยคิดในใจตัดสินใจว่าคิดว่าน่าจะทันก็เลยมารถบัสด้วยกันพอมาแล้วด้วยคนจำนวนมากก็เลยเสียเวลาทางที่อาตมาก็เผื่อไว้แล้วนะแต่ว่าก็ด้วยความประมาทนะก็เดินทางออกมาช้าหน่อยนึงที่จริงว่าจะออกมาตั้งแต่8โมงนี่ก็เลย8โมงพอมาก็โยมก็ถวายน้ำปณะเจ้าว่าเห็นแกกินก็คงจะใช่อยู่หรือว่ารักษาศรัทธาก็คงจะใช่ก็เลยจอดรับน้ำปณะโยมมาถวาย2รอบเจ้าว่ารับน้ำปณะเนี่ยก็น่าจะกินเวลาไปประมาณเป็นชั่วโมงนะ2รอบเนี่ยรอบละ30เพราะว่ากว่าที่จะถวายขึ้นรถแต่ละรถกว่าจะทำธุระเข้าห้องน้ำพอเข้าปั๊มน้ำมันพอเข้าห้องน้ำอาตมาก็ขำๆอยู่เหมือนกับปั๊มน้ำมันเขาจัดปฏิบัติธรรมเลยมีแต่พระเดี๋ยวอาตมาบอกห้ามเข้าร้านขายของถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเซเว่นเขาจัดปฏิบัติธรรมมีแต่พระจะว่าเอง
ขณะนั้นห้องน้ำทั้งสามนะห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำคนพิการโดนพระยึดหมดเลยทั้งสามกว่าจะเสร็จกว่าจะขึ้นรถกว่าจะอะไรกันเลยเสียเวลาอีกอันนี้ก็ไม่ได้โทษใครนะก็คงโทษอาตมาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประมาทแล้วก็ประเมินเวลาผิดไปหน่อยนึงพอเดินทางมาถึงสระบุรียังไม่ถึงดีมาถึงที่ปากช่องก็เลยคิดว่าคงไม่ทันแน่ก็เลยต้องใช้แผนสองโทรศัพท์มาบอกญาติที่เป็นลูกชายของโยมอาที่อยู่กรุงเทพบอกว่าให้มารับอาจารย์หน่อยสงสัยจะไม่ทันเหมือนกันถามตอนนี้อยู่ไหนล่ะเอกกำลังจะทานข้าวอ่ะเราก็คิดในใจถ้าบอกให้มาเลยเขาก็กำลังจะทานข้าวทีก็เลยบอกเอาทานก่อนก็แล้วกันเสร็จแล้วก็ยังไงก็ค่อยตีรถออกมามารับอาจารย์หน่อยได้กลัวจะไม่ทันเทศนั้นพอเขาทานข้าวเสร็จก็ตีรถย้อนกลับไปรับที่แยกบางปะอินยังไม่ถึงบางปะอินก็ไปรับอยู่แถวสามโคกมั้งแยกสามโคกก็เลยทำเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพอจะขึ้นสะพานตรงที่จะออกมาสะพานพระรามห้าโซเฟอร์กับคนนำไม่แน่ใจเข้าเลนผิดโค้งออกไปนนมากวยมาไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนแต่ว่าก็ผู้นำทางก็เก่งนะหาทางมาทะลุก่อนที่จะถึงที่ขึ้นสะพานอยู่หน่อยหนึ่งพอดียิ่งรีบก็ยิ่งหลงอาตมาว่าอันนี้ก็ต้องขออภัยที่ได้พูดเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันที่อาตมามีความรู้สึกที่เป็นบุญนะแล้วก็มีความรู้สึกที่ถือว่าได้ใช้หนี้ทางความรู้สึกส่วนหนึ่งที่จริงทางคณะครูอาจารย์ทางคณะญาติโยมได้นิมนต์มาช่วงหนึ่งแล้วนะแต่ว่าต่อมาก็ไม่สะดวกเพราะว่าช่วงก่อนพรรษางานนิมนต์ก็เยอะแล้วก็ทั้งมีเวลาว่างก็ไม่ตรงกันทางนี้ว่างอาตมาก็ไม่ว่างทางอาตมาว่างทางนี้ก็ไม่ว่างทีนี้นิมนต์ครูอาจารย์แล้ว ก็เลยคิดในใจว่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้ถ้ามีโอกาสพอดีเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดออกพรรษาแล้วคุณโยมแม่ชีไก่โทรไปว่าพระอาจารย์ว่างไหมช่วงประมาณปลายพฤศจิกาประมาณวันที่28อาตมาก็คำนวณวันแล้วก็คิดว่าน่าจะพอมาได้แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ก็เลยกำหนดเวลาในการเดินทางที่จะไปจาริกธุดงค์ว่าออกเดินทางวันที่28เพื่อจะได้ให้พระคุณเจ้าได้มากราบศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมได้มาเห็นวัดสังฆทานด้วยที่จริงอาตมาก็คิดว่าจะมากับลูกศิษย์สัก 3-4 รูปแล้วก็จะให้ลดเลยไปก็เลยถามพระคุณเจ้าว่าวันที่28อาจารย์จะไปเทศวัดสังฆทานเพราะงั้นมีใครอยากไปด้วยไหมก็เลยประเมินถามอย่างเสียงดูปรากฏว่ายกมือขึ้นเกือบหมดน่าจะ 99% ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เลยตกลงว่าเอ้ามาด้วยกันก็ไปด้วยกันถึงจะไม่ใช่เลือดสุพรรณเลือดศรีสะเกษก็ไปด้วยกันก็เลยตัดสินใจมาด้วยกันก็คิดว่าจะเป็นบุญให้พระคุณเจ้าได้มากราบ
ระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยแล้วก็จะได้ให้พระคุณเจ้าได้สวดปัจจยวิภังควโรถวายเป็นอาจริยบูชาด้วยแต่ก็เสียดายอยู่ว่าคงจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ค้างเพราะกำหนดการก็คงจะเดินทางต่อแล้วก็จะไปถึงสวนโมกในวันพรุ่งนี้คิดว่าถ้าไม่คลาดเคลื่อนถ้าไม่หลงทางอีกก็คงจะถึงประมาณสักบ่ายโมงหรือบ่ายสองโดยประมาณวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะเป็นความรู้สึกที่เป็นกำลังใจสำหรับอาตมาที่มีโอกาสได้มากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพท่านจะจากพวกเราไปแล้วในความรู้สึกว่าท่านได้จากพวกเราไปแต่ว่าถ้าเรามองไปถึงคุณค่าความรู้สึกส่วนหนึ่งอาตมาก็คิดว่าเหมือนหลวงพ่อยังอยู่กับพวกเราเนี่ยตอนนี้สรีระร่างกายหลวงพ่อก็ยังอยู่แต่ว่ายิ่งกว่าสรีระคุณค่าคุณงามความดีหลักธรรมคำสั่งสอนแนวทางในการประพฤติในการปฏิบัติแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนธรรมศาสนบุคคลที่หลวงพ่อได้สร้างได้นำพาพวกเราทั้งหลายให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมในศาสนาที่ให้พวกเราได้เห็นทุกวันนี้ทุกอย่างอาตมาว่ามองไปในวัดเนี่ยคงจะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีหลวงพ่อเพราะว่าที่นี่ถ้าพูดถึงที่ที่ท่านได้อยู่ได้เดินได้นั่งได้ไปได้มาจะเป็นที่ไหนกุฏิศาลาวิหารสถานที่อะไรทุกอย่างอาตมาก็คิดว่าทุกที่ก็เราก็จะเห็นภาพแห่งคุณงามความดีภาพหลวงพ่อความรู้สึกที่เราได้รับรู้ในสิ่งที่หลวงพ่อได้สร้างได้ทำให้พวกเราได้เห็นได้อาศัยและให้เราได้เกิดความรู้สึกที่เกิดความศรัทธาเกิดปัญญาสามารถที่จะนำพาพวกเราทั้งหลายเข้ามาสู่ธรรมเข้ามาสู่ความดีเข้ามาสู่ศาสนาสักครู่ให้เราเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับว่าที่จริงหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับยังไม่ได้ตายจากพวกเราแต่ว่าเราจะมองเห็นไหมถ้าเรามองไปไกลไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็กล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าใครสามารถที่จะปฏิบัติจนสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมได้พุทธเจ้าก็บอกว่าผู้เห็นธรรมก็เหมือนคู่เห็น

อันนี้อาตมาก็คิดว่าถ้าพวกเราคิดถึงหลวงพ่อเมื่อเราระลึกนึกถึงธรรมคำสั่งสอนคิดถึงความดีที่หลวงพ่อท่านได้สั่งสอนได้นำพาประพฤตินำพาปฏิบัติเราก็จะเห็นหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อเนี่ยยังไม่ได้ตายจากพวกเรามองกุฏิมองศาลามองทุกที่อาตมาก็คิดว่าความรู้สึกของเราก็คงจะเห็นหลวงพ่อถ้าเราคิดเข้าไปลึกๆถึงคุณค่าคุณงามความดีลองคิดว่าที่ไหนในวัดนี้หรือว่าที่ไหนที่หลวงพ่อไปสร้างไปอะไรไว้ที่ไหนที่ไม่มีหลวง

ในวัดนี้หรือว่าที่ไหนที่หลวงพ่อไปสร้างไปอะไรไว้ที่ไหนที่ไม่มีหลวงพ่ออันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่าภายในทีนี้ความรู้สึกความสำนึกในจิตใจของพวกเราเนี่ยอาตมายกบาลีซึ่งก็เคยได้กล่าวได้พูดอยู่บ่อยมากปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลเห็นภายนอกสามารถที่จะเอาเป็นเครื่องส่งผลให้ภายในเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เกิดความคิดให้เราได้เกิดความตั้งใจเกิดความคิดแล้วก็ตั้งใจในการที่จะกระทำเกิดความคิดแล้วก็คิดที่จะทำทำแล้วก็ตั้งใจเมื่อตั้งใจผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าในความรู้สึกจากธรรมคำสั่งสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บอกได้สอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสอันนี้เราจะเห็นหลวงพ่อภายในอย่างไรภายนอกเนี่ยเราอาจจะพูดได้นะเคารพหลวงพ่อรักหลวงพ่อศรัทธามีความรู้สึกที่อะไรที่เราสามารถบรรยายออกเป็นคำพูดได้แต่ว่าความรู้สึกภายในเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตอกย้ำจิตใจในการที่เราจะรักษาแล้วก็สานต่อส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความเจริญเกิดความงอกงามในธรรมในศาสนาพวกเราทั้งหลายเนี่ยโชคดีนะโชคดีอย่างไรชีวิตที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่พวกเราได้พบพุทธศาสนานี่อาตมาว่าคนที่จะมองเห็นคุณค่าศาสนาคนที่จะมองเห็นประโยชน์นี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากแล้วคนที่จะเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องนี่ในหมู่คนนับถือศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทั้งหมดหนึ่งล่ะยากที่จะมีความศรัทธาพอศรัทธาแล้วบางทีในความศรัทธาของเราเนี่ยก็ขาดปัญญาขาดความเข้าใจบางครั้งบางทีก็เป็นหลงในสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งได้สอนบางทีอยากจะไปสู่เป้าหมายจะว่าเดินไปคนละทางบางทีเดินสวนทางบางทีเดินหลงทางแม้แต่บางครั้งเนี่ยรู้ว่าตนเองหลงนะแต่ว่ามันยึดมั่นยึดมั่นในความหลงเคยทำมาอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้ไปมาบางทีก็เลยเสียเวลาในการที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติในการปฏิบัติในศาสนาอันนี้จึงอยากจะฝากให้เราได้มีความรู้สึกที่เป็นบุญนะแล้วก็ดีใจว่าพวกเรานี่โชคดีนะอาตมาแบ่งคนไว้หลายถ้าแบ่งออกเป็นประเภทนะบางคนนี่น่าสงสารบางคนนี่น่าเสียดายบางคนนี่น่าชื่นชมแต่ว่าบางคนนี่น่าสมเพชน่าสงสารอย่างไรน่าเสียดายอย่างไรบางคนมีเวลาเท่ากันมีทรัพย์สมบัติเหมือนกันแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ย กลับไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์มีเวลาเท่ากันมีโอกาสเหมือนกันสมมุติเปรียบเทียบตอนเช้าเนี่ยบางคนตื่นขึ้นมา

ไหว้พระสวดมนต์คุณยายบางคนนี่ต้องขออภัยครูบาอาจารย์ขยันกว่าพระนะอาตมายังพูดที่เล่นที่จริงว่าบางทีพระตีระฆังตีสามตีระฆังเราไม่รู้ว่าลุกหรือเปล่านะอาจจะตีพอให้ได้ยินเสียงตีแล้วก็ไปนอนต่อคุณยายบางคนนี่พอตีสามได้ยินเสียงระฆังเนี่ยไม่ใช่อยู่วัดด้วยนะอยู่บ้านได้ยินเสียงระฆังลุกขึ้นมานั่งสมาธิเมื่อคนมากราบอาตมาบอกว่าอาจารย์โยมนี่ในพรรษานี่ไม่ขาดเลยเช้าตีสามตื่นมานั่งสมาธิสวดมนต์สายมาก็ทำกับข้าวทำอาหารพระมาบิณฑบาตก็ใส่บาตรอันนี้เวลาเท่ากันนะแต่ว่าบางคนนี่ตื่นตีไหนตีแปดแปดโมงเช้าถึงตื่นบางคนอาจจะตื่นตีเจ็ดตื่นหกโมงถามว่าทำไมถึงตื่นสายนอนดึกถามว่าทำไมถึงนอนดึกดูละครแล้วทำไมถึงไม่นอนละครกำลังดีก็เลยหลับไม่ได้กว่าจะนอนบางทีก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบางคนนี่ก็มัวแต่ไปหากินกินจนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกกินไม่รู้กินอะไรนักหนากินอยู่บ้านไม่อร่อยต้องไปกินข้างนอกกว่าจะกลับมาทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเวลาก็จะตื่นมากันนะตีหกตีเจ็ดบางคนแปดโมงนะบางคนถึงแม้ว่าจะตื่นเช้าเหมือนกันนะเวลาก็มีตื่นมานึ่งข้าวหุงข้าวเช้ามาพระมาบิณฑบาตตาก็เห็นปากก็พูดพระมาแล้วพระมาบิณฑบาตข้าวมีไหมข้าวก็มีอาหารก็มีพอพระเดินผ่านไปก็บอกพระไปแล้วพระไปแล้วบอกทีแรกเห็นพระมาก็พระมาแล้วพระมาแล้วพระมาบิณฑบาตพอพระเดินผ่านไปก็พระไปแล้วบางคนยังคิดในใจหรืออาจจะพูดก็ได้โอ้ทำไมมาแต่เช้าแท้พระเนี่ยข้าวยังไม่สุกเลยสงสัยจะไม่ได้ใส่แล้ววันนี้ไม่รู้วันก่อนใส่หรือเปล่านะแต่วันนี้ข้าวยังไม่สุกเมื่อที่ยังไปว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อมาแต่เช้าจังวันนี้ข้าวยังไม่สุกเลยเพราะงั้นหลวงพ่อก็คงจะงงๆจะให้มาเก้าโมงหรือไงไม่ให้มาหกโมงข้าวก็มีนะอาหารก็มีพระเดินผ่านหน้าบ้านก็พระมาแล้วพอพระผ่านไปก็พระไปแล้วถามว่าใส่บาตรไหมไม่ได้ใส่ถ้าต่อมาเจอวันน่าเสียดายนะข้าวก็มีอาหารก็มีแต่บางทีเราไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าต่อมาเคยฟังเรื่องพันเอกสนอไม่รู้ว่าจริงไม่จริงจำได้ไม่หมดจำได้ว่าพันเอกสนอสมัยก่อนนี่ดังมากนะตายแล้วฟื้นตายแล้วก็ฟื้นมาสองครั้งแล้วก็มาเล่าว่าไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกคนตายแล้วไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์แล้วก็ยังไปเจอรายชื่อคนที่กำลังจะตายต่อไปคนนั้นจะตายคนนี้จะตายพอฟื้นขึ้นมาก็มาบอกคนที่รู้จักว่าเนี่ยมีรายชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ตายไปคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายถ้าอาตมาจำไม่ผิดว่าช่วงที่พันเอกสนอตายไปนี่เหมือนกับมีใครเนี่ยเข้าพาเดินไปพอพาเดินไปก็ไปเห็นคนที่เขากำลังกินอาหารก็ไปเจออาหารที่คนที่ไอ้ผู้ที่พาไปก็บอกว่าเนี่ยของที่ใส่บาตรไว้เนี่ยอันนี้เป็นของเรานะเราจะกินก็กินได้เราใส่บาตรเราทำบุญมามีอะไรบ้างพอไปเห็นก็เป็นของที่ตนเองเคยใส่บาตรพอเดินไปเห็นอาแปะคนหนึ่งนั่งกินอาหารอยู่
แต่ว่ากินอาหารไม่ได้กินด้วยความอร่อยไม่ได้กินด้วยความรู้สึกที่ดีใจอะไรนะกินด้วยความทุกข์กินด้วยความเศร้าก็เลยหาว่าทำไมอาแปะเนี่ยกินอาหารทำไมดูเหมือนแกไม่อยากจะกินแต่แกต้องกินอะไรลักษณะนั้นเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอาแปะคนนี้เนี่ยตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยจะเรียกว่าไม่เคยใส่บาตรก็ไม่ใช่จะว่าไม่ทำบุญนะเนี่ยถามว่าใส่บาตรไหมใส่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระไปบิณฑบาตไปบิณฑอยู่หลายวันบิณฑก็มายืนอยู่หน้าบ้านอาแปะแกก็ไม่ใส่จนหลายวันแกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมพระนี่แล้วไม่ใส่ยังมายืนอยู่หน้าบ้านวันนั้นไม่รู้แกคิดยังไงก็เลยเอาอาหารที่มันเน่าที่มันบูดมันเสียที่มันเหลือจากที่กินค้างคืนแล้วที่ยังไม่ได้เอาไปล้างเอาไปทิ้งเนี่ยเอามาใส่บาตรไม่ได้ใส่เพราะว่าศรัทธานะแต่ว่าใส่เฉยๆจะเรียกว่าใส่ไล่หรือว่าใส่รองยังไงก็ไม่รู้เอามาใส่บาตรท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านคงจะไม่รู้ว่าเน่าไม่เน่าละใส่ท่านก็เอาพระบิณฑบาตก็ไม่ได้ถามนะจะถามว่าโยมอาหารเน่าไหมอาหารอะไรไม่ท่านก็คงไม่ได้ถามก็ใส่บาตรไปมาอาแปะก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตไปมาก็เลยต้องไปกินอาหารที่ตนเองเนี่ยใส่บาตรไว้ใส่บาตรไว้จะไม่กินก็ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอาแปะเนี่ยแกใส่บาตรแต่ว่าแกใส่บาตรด้วยอาหารที่มันบูดมันเน่าก็เลยต้องมากินอาหารที่มันบูดมันเน่ากินไปด้วยก็น้อยใจว่าเงินเราก็มีอาหารเราก็มีสิ่งของเราก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ใส่บาตรกลับเอาอาหารที่มันเน่าที่มันบูดที่มันเสียแล้วมาใส่บาตรเราก็เลยต้องมากินอาหารที่มันเน่ากินไปด้วยก็น้อยใจพูดไปด้วยเสียดายเสียดายเสียดายเงินก็มีอาหารก็มีเราไม่เอาใส่เอาอาหารที่มันบูดมันเน่ามาใส่เขาก็เลยบอกว่าอาแปะเนี่ยแกก็เลยต้องกินอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ใส่บาตรอันนี้ต่อมาจึงอยากจะฝากท่านทั้งหลาย ให้เราได้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเรามีนะสมบัติเราก็มีเงินเราก็มีสิ่งของอะไรเราก็มีแต่ถามว่าเราใส่บาตรไหมพระมาแล้วพระไปแล้วไม่ได้ใส่บาตรถามว่าอาหารที่เรามีที่เราได้นะบางคนน่ะไม่ใช่ว่าจะกินหมดนะทำกับข้าวทำอาหารไปมาก็กินไม่หมดเอาไปทิ้งบางทีเอาไปให้ขออภัยเอาไปให้สุนัขเอาไปให้แมวเมื่อที่เหลือจนเน่าเน่าแล้วก็เอาไปทิ้งขยะเยอะแยะไปหมดอันนี้จึงว่าบางครั้งนี่บางคนนี่น่าเสียดายน่าเสียดาย เงินก็มีอาหารก็มีแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยไปมาบางคนก็เลยตายจากสมบัติตายจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับคุณค่าในการที่เราจะได้สิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอันนี้น่าเสียดายนะแต่ว่าบางคนที่นี่น่าสงสารน่าสงสารอย่างไรอาตมาว่าศรัทธาก็มีนะเงินก็มีเวลาก็มีบางคนแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะด้วยความประมาทเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไปมาก็เลยไม่ได้อะไรเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่ใจเราคิดว่าเราจะทำบางทีมันก็ไม่แน่นะใจเนี่ยถ้ามันยังไม่มั่นคงเนี่ยถ้าคิดว่าจะทำบุญเนี่ยรีบทำเลยทำไมถึงบอกว่ารีบทำถ้าไม่รีบทำหนึ่งละลืมสองบางทีใจมันเปลี่ยนได้ทีแรกว่าจะทำบุญพันหนึ่งพอนั่งไปสักพักหนึ่ง
500ก็พอพอเทศจบ101ก็พอยังไม่ได้ถวายเอาไว้วันหลังค่อยทำก็ได้หมดเลยเอ้าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะโยมนะแม้แต่อาตมาก็เคยเป็นบางทีไปเทศคิดในใจว่าวัดนี้เขากำลังสร้างเดี๋ยวเทศเสร็จนี่ทำบุญกับเขาสัก 5,000 เป็นยังไงเผื่อจะได้บุญกับเขาพอเทศเสร็จลงมา 2,000 ก็พอแล้ววะเนี่ยบางทีมันไม่แน่นะใจเราเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนแปลงได้บางทีสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปเราก็ไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์ในส่วนที่เราสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตกับจิตใจของเราบางคนน่าสงสารเงินก็มีศรัทธาก็มีแต่ว่าบางทีนี่ไม่มีเวลาบางคนก็เอาเวลาไปทำการทำงานบางทีก็ทุกข์เพราะว่าความรวยบางคนนี่ไม่ใช่ว่าจนเพราะไม่มีนะไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าไม่รวยบางคนนี่ทุกข์เพราะว่ารวยมีก็จนจนเพราะว่าไม่พอไปมาบางทีก็เลยน่าสงสารอาตมาเห็นหลายคนบางคนยังพูดเหมือนกับตนเองนี่ไม่ใช่ธรรมดาบอกอาตมาไปเยี่ยมโยมโยมอายุ60กว่าแล้วถามว่าศรัทธาไหมศรัทธานะฐานะก็มีก็ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรหรอกก็บ้านนอกธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็ถือว่ามีพออยู่พอกินพอไปเจอก็บอกโอ้ยอาจารย์อยากไปกราบอาจารย์อยากไปทำบุญแต่ว่าไปไม่ได้ผมโอ้ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรยุ่งไปหมดเลยอาจารย์เอ้ยวัวก็มีหมูก็มีไหนจะต้องทำนาไหนจะต้องอะไรยังไงสารพัดอาตมาก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่าโอ้ยน่าสงสารตายแล้วขี่วัวขึ้นสวรรค์เด้อวะพูดภาษาอีสานนะตายแล้วจะขี่งัวขึ้นสวรรค์เด้อวะทำไมต้องพูดอย่างนี้บางทีเนี่ย60กว่าปีแล้วมันน่าจะปล่อยมันน่าจะวางแล้วยังจะต้องวุ่นวายบางคนนี่มันปล่อยวางไม่ได้นะขออภัยจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปไม่ได้ไม่มีคนเฝ้าบ้านถ้าพูดแบบตรงๆหน่อยก็บ้านกูไปไม่ได้แล้วจะไปทีก็ห่วงบ้านบางคนก็ห่วงร้านบางทีก็ห่วงพ่อบ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็ไม่รู้จะไปเล่นไปกินอะไรบ้างไปมาบางคนก็เลยสละไม่ได้ละไม่ได้มีศรัทธาไหมมีนะอาตมาพูดทีเล่นทีจริงว่าถ้ามีเงินแล้วไม่รู้จักใช้อย่าหลงนะยายบางคนบอกว่าอาจารย์โยมมีเงินฝากอยู่ 50,000 อยู่แสนนึงอาตมาพูดเล่นๆชี้มือแล้วบอกยายถ้าไม่รีบใช้นะตายก่อนนะยายนะตายก่อนจริงๆด้วยอ่ะ70กว่าปีแล้วยังมาหลงว่าตนเองรวยหลงว่าตนเองมีจะมีได้กี่วันล่ะจะรวยได้กี่วันจะแข็งแรงได้กี่วันอาตมาจะว่าบางครั้งนี่บางคนนี่น่าสงสารสงสารมีก็ทุกข์รวยก็จนบางคนนี่ไปอินเดียเนี่ยขอภัยพูดเรื่องอินเดียหน่อยนึงเมื่อกี้คุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ประธานจะพาโยมไปทำมายาตราไปอินเดียนี่ 30,000 อ่ะไปได้แล้ว 30,000 เนี่ยถามว่าพวกเรานี่มีถึง 30,000 มั้ยบางคนนี่มากกว่า 30,000 แต่ว่าถามว่าไปอินเดียได้ไหมไปไม่ได้อาตมาไปพม่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยคณะญาติโยมชมรมคนรักดีนิมนต์ไปบางคนไปเนี่ย
สามหมื่นก็ไปได้สองหมื่นก็ไปได้ไปอินเดียเนี่ยสามหมื่นสองหมื่นไปได้บางคนไปอยู่เป็นเดือนถามว่าโยมบางท่านเนี่ยมีเงินไหมมีนะขอใครบางคนเนี่ยเอาไปกินเอาไปเล่นซื้อหวยเยอะกว่านั้นเอาไปเล่นการพนันหรือว่าเอาไปซื้ออะไรที่เป็นแฟชั่นเป็นอะไรโยมคนหนึ่งซื้อกระเป๋าใบละ60,000อาตมาก็คิดในใจเข้าไปนอนได้อยู่บ่วะ60,000มันใหญ่กว่ากุฏิคุณได้ป่ะถ้าไปทำจริงๆเนี่ยว่ามันทำกุฏิได้ใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยกระเป๋าใบละ60,000ถือแล้วไม่ใช่ว่าจะคุ้มครองเรานะเราต้องคุ้มครองกระเป๋ากลัวกระเป๋าหายกลัวกระเป๋าอะไรยังไงบางทีเป็นทุกข์อีกไปซื้อวายขวดละเป็นแสนหยดหนึ่งมันจะกี่บาทอะวายแต่ถามว่าเอาไปอินเดียได้ไหมสามหมื่นเนี่ยเอ้าไปกราบไปไหว้สถานที่สำคัญไปพม่าไปดูอะไรหลายที่ที่ดูแล้วมันเป็นพลังมันเป็นกำลังใจให้กับเราแต่บางคนเนี่ยไปไม่ได้เราบอกโอ้ยไปไม่ได้ไม่มีเวลาเงินก็มีเวลาก็มีแต่ว่าไม่ให้โอกาสตนเองไปมาอาตมาบอกว่าฝากไว้เยอะๆบอกถ้าไม่รู้จักใช้ละอีกไม่นานจะตายจากเงินพูดภาษาอีสานยายเอ้ยขัดบ่ฝ่าวใส่จะตายจากเงินได้วะ 30,000 เนี่ยนั่งเครื่องบินไปอินเดียไปพม่าไปกราบที่โน่นที่นี่บางทีคิดว่าอยู่วัดก็เอาบุญได้ที่บ้านเราก็เอาบุญได้อันนี้อาตมาเชื่อว่าบางคนนี่น่าเสียดายนะแม้แต่ญาติโยมหลายคนที่อยู่ที่นี่นี่แม้แต่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าไม่รู้จะเอามาใช้นะบางคนเนี่ยเฝ้าสมบัติจนตายเอ้าเฝ้าจนตายอาแปะคนหนึ่งอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยคุณเคยกับอาตมาร่ำรวยมีโรงงานมีอะไรอายุ60จะ70แล้วแต่ว่าแกยกกิจการให้ลูกให้หลานหมดเลยลูกหลานเขาออกเอารถเบนซ์มาให้ใช้แกไม่ใช้ไปออกรถโฟวินขนผักขนสิ่งของงานปฏิบัติธรรมที่ไหนขนไปเป็นรถเงาะทุเรียนผักวันนึงอาตมาไปแสดงธรรมที่อำเภออลันที่สักแก้วแกก็เลยไปกราบเอารถเบนซ์ไปรับเลยอาจารย์บอกผมอยากรบกวนอาจารย์หน่อยนึงว่างั้นทำไมล่ะแปะผมอยากนิมนต์อาจารย์ไปเหยียบที่ให้หน่อยว่างั้นเผื่อขายไล่วะผมจะเอาไปทำบุญว่างั้นอาตมาก็คิดในใจเอ๊ะมันเหยียบแล้วมันจะขายได้วะก็เลยเอ้าไปเหยียบก็เหยียบว่าเผื่อฟุกแกก็พาไปข้างถนนที่ก่อนที่จะเข้าตลาดอรันตลาดโรงเกลือ27ไร่ทำไมแกถึงอยากจะขายทำบุญแกบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยลูกเมียไม่เกี่ยวเพราะว่าผมยกให้เขาหมดแล้วที่ผมจะขายเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยแกไปขายพระสมเด็จเมื่อหลายปีแล้ว40 50ปีแล้วขายพระสมเด็จได้คงจะพอสมควรก็เลยมาซื้อที่สมัยก่อนยังไม่เจริญที่อรัญพอไปมาทั่ววันนี้เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วแกก็เลยบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ศาสนาผมก็เลยไม่ให้ลูกให้หลานไม่ให้ใครผมขายไล่ผมจะทำบุญอาจารย์บอกนิมนต์อาจารย์ไปเหยียบที่ให้หน่อยว่างั้นเอาไปก็ไปแล้วเผื่อฟุกว่ะอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ไม่ขาดศรัทธาก็ไปพอไปก็เลยอาตมาก็ไม่เคยเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงมองไปมองมาเห็นมีอยู่ที่หนึ่งมันเป็นป่าละเมาะคิดในใจโอ้ตรงนี้สงสัยจะมีเทวดาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเดินไปจุดธูปจุดเทียนก็เลยบอกว่าอ้าวขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวาอารักษ์ได้รับรู้วันนี้อาแปะแกจะอยากขายที่อาตมาก็มาเป็นสักขีพยาน
ขายได้แล้วจะทำบุญ

ให้ได้เป็นบุญกุศลด้วยกันเด้อเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์ให้ได้รับรู้ถ้าขายได้แล้วอเปะก็จะทำบุญอย่างนั้นถ้าบุญมีบารมีพร้อมก็ขอให้ขายได้ตามอำนาจแห่งบุญตามอำนาจแห่งบารมีอาตมาก็พูดเป็นอย่างนั้นให้แกดีใจนะตั้งแต่อาตมาไปเหยียบยังขายไม่ได้เลยไม่รู้จะอะไรจะขายได้หรือขายแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้คุยกันนานแล้วพอนั่งรถมาแกบอกว่าอาจารย์ผมอ่ะสงสารพี่สาวผมพี่สาวผมอ่ะมึงรวยอ่ะช่างอ่ะมึงรวยเป็นร้อยล้านอ่ะมาจากเมืองจีนกับผมอ่ะทำมาหากินจงล่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วแต่ว่าผมอ่ะสงสารมาอาจารย์เอาทำไมล่ะแปะมังตายแล้วแกว่ามังไม่ได้ใช้เลยอาจารย์อ่ะมังลำบากมากับผงเนี่ยทำงานสร้างฐานะมังมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะแต่มังไม่ได้ใช้เลยมังตายแล้วก็ว่าก็ต้องมากันนั่งขำในรถโอ้แปะนี่ก็รู้จักพูดเหมือนกันผมเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นผมเนี่ยขายไร่ผมจะทำบุญอาจารย์แล้วแกก็ทำบุญจริงๆนะขับรถไปอายุ60จะ70ขับรถไปงานปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่ที่ไหนมีไปไปทำสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวัดตนเองก็มีสร้างโบสถ์ก็มีเพราะว่าคิดว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วอันนี้อาตมาเชื่อว่าบางครั้งบางทีเนี่ยน่าสงสารนะบางคนมีก็ไม่ได้ใช้เฝ้าสมบัติจนตายตายกับสมบัติเนี่ยไปมาตายก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ไม่ได้ไปไหนละจะว่าเป็นเปรตเฝ้าสมบัติก็ได้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราไปขายหรือว่าไปทำบุญจนตนเองลำบากนะทำในสิ่งที่เราทำได้ทำในสิ่งที่เรามี อันนี้จึงน่าสงสารมีก็ไม่ได้ใช้ได้ก็ไม่ดีดีก็ไม่ได้ไปมาตนเองก็เลยไม่ได้อะไรแต่ว่าบางคนที่นี่น่าชื่นชมอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยถือว่าพวกเรานี้น่าชื่นชมเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตจะเป็นพระก็ดีจะเป็นโยมก็ดีบวชพระก็ดีบวชชีก็ดีอาตมาว่าชีวิตของพวกเรานี่น่าดีใจนะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาตมาพูดกับยายที่วัดบวชชียายถ้ายายจะสึกไปเนี่ยยายคิดให้ดีๆนะทำไมถึงบอกคิดให้ดีๆ60ปีแล้วกลับไปอยู่บ้านยายจะต้องไปเป็นเหมือนกับเป็นคนใช้ของลูกทำกับข้าวให้ลูกกินทำกับข้าวให้หลานกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้ายายตายอยู่บ้านเนี่ยจะมีคนมางานครอบครัวพี่น้องนิมนต์พระ10รูปหรือว่า20รูปหรือว่าจะมากกว่านั้นไม่เท่าไหร่บางคน5รูปก็มีบางทีนี่ไม่ได้คิดนะบางคนเนี่ยเอาพอให้เสร็จไปในวัดมี5รูปก็เอา5รูปนะสวดเหมือนกันนะ5รูปนะ100รูปก็สวดเหมือนกันบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาบอกว่ายายไปตายอยู่บ้านเนี่ยจะมีใครมาบ้างแล้วอยู่บ้านเนี่ยยายจะได้สวดมนต์ไหมจะได้นั่งสมาธิไหมจะได้ปฏิบัติขนาดไหนแต่ว่าถ้ายายตายอยู่วัดเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าพระสวดให้ไม่ต่ำกว่า50รูปยิ่งวัดสังฆทานเนี่ยอาตมาคิดว่าอาจจะเยอะกว่านั้นระหว่างตายอยู่วัดกับตายอยู่บ้านเนี่ยยายจะเลือกเอาแบบไหนจะตายกับบุญหรือจะตายกับบาปวันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมงานศพพระนี่นะบวชได้13ปีอายุ7373หรือ74นี่เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมีครอบครัวแล้วนะพออายุ60ปีก็เลยบวชพอบวชแล้วก็ไปมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสพอ70กว่าปีก็ป่วยไปมาก็มรณภาพพอมรณภาพเนี่ยทั้งตำบลคณะสงฆ์ทั้งอำเภอเอาทั้งอำเภอทั้งตำบลจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัด
คณะสงฆ์ในอำเภอนี่มาจัดงานให้ยิ่งถ้าเป็นพระครูนี่ก็จะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอาตมาไปเทศเนี่ยพระเต็มโยมนี่กางเต็นท์ไปข้างนอกอีกเต็มเต็นท์หมดผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังสวด7คืนเอาไว้7คืนคืนหนึ่งคืนหนึ่งนี่พระ50ถึง100ญาติโยมนี่หลายร้อยพระอาตมาก็มาคิดในใจว่าเออถ้าสมมติว่าหลวงพ่อนี่ไม่ได้บวชเอ้าไม่ได้บวชอยู่บ้านทำงานทำการอยู่กับครอบครัวจนอายุ70ปีเนี่ยตายตายแล้วจะเป็นอย่างไรจัดงานศพที่บ้านพอจัดงานศพพระสวดกี่รูปคนมากี่คนจะมีพ่อขาวมีแม่ขาวมีพระมาสวดให้ขนาดไหนอันนี้เราจะมาเจอว่านี่มองเห็นเลยเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้เอาภายนอกนะยิ่งตายอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้อะไรที่เราจะต้องไปทุกข์ไปยึดมั่นถือมั่นสารพัดที่เราจะต้องเศร้าหมองกับสิ่งเหล่านั้นบางคนจะตายแล้วก็ยังต้องมาแบกรับภาระทางความรู้สึกในลูกเอ่ยผัวเอ่ยครอบครัวอะไรสารพัดอันนี้อาตมาเจอว่าพวกเรานี่น่าชื่นชมนะเนี่ยคุณยายอายุมากๆเนี่ย พอบวชแล้วมาอยู่วัดเนี่ยอาตมาว่านี่บ้านหลังสุดท้ายแล้วยายไม่ต้องกลับไปแล้วบ้านนะจะไปตายกับบาปไปอยู่บ้านเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิเดี๋ยวลูกก็มาหลานก็มาบางทีจิตใจมันก็ไม่สงบอาตมาว่าวัดเนี่ย เป็นบ้านหลังสุดท้ายทำอย่างไรเราจะอยู่บ้านหลังสุดท้ายตอนนี้อาตมามาสร้างอีกวัดหนึ่งว่าจะให้เป็นที่พักผ่อนเตรียมตัวตายของผู้สูงอายุเพราะว่าอาตมานี่มีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นหนี้ผู้เฒ่าเป็นหนี้ผู้เฒ่าเพราะว่าผู้เฒ่าเนี่ยให้กำลังใจทำบุญมีความรู้สึกว่าตนเองนี่เป็นหนี้ผู้เฒ่าก็เลยไปขอที่นาพ่อขอที่นาพ่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนส่วนหนึ่งก็ทำบุญส่วนหนึ่งพ่อก็เลยให้มาก็เลยซื้อต่อไปอีกก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยจะสร้างเป็นที่พักผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่พักแบบบ้านพักบางแคบ้านพักคนชรานะให้มาพักเตรียมตัวตายที่ยังอาตมามาสังฆทานเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมาด้วยพอมากราบหลวงพ่อตอนช่วงที่ท่านพระอาจารย์มารักษาอยู่ที่นี่เนี่ยพออาตมาลงไปบางทีก็เดินออกไปข้างนอกบางทีก็เดินดูบางทีก็ยืนดูเนี่ยยืนดูคุณยายพ่อขาวแม่ขาวก็คิดในใจว่าทำอย่างไรเราจะสามารถทำอย่างนี้ได้อันนี้พูดด้วยความรู้สึกว่ามาเห็นที่นี่เนี่ยเกิดแรงบันดาลใจ เห็นคุณยายแก่ๆไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิความรู้สึกที่เราเหมือนกับเป็นหนี้คุณยายเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราสามารถให้คุณยายได้มาภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเตรียมตัวตายอันนี้ยิ่งกว่าให้เงินนะยิ่งกว่าให้เงินยิ่งกว่าให้วัตถุภายนอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทรัพย์ภายในความรู้สึกที่บางครั้งเราอาจจะคิดว่าคนแก่เนี่ยเป็นภาระแม้แต่ลูกเขายังไม่อยากเลี้ยงมีโยมบางคนบอกว่าอาจารย์จะเลี้ยงคนแก่นี่อาจารย์คิดดีแล้วหรือยังขนาดลูกเขาก็ยังจะเอามาปล่อยไว้วัดเลยแล้วอาจารย์เอามารวมกันขนาดนี้จะขนาดไหนคนแก่ไปแล้วหลายคนนี่โอ้ไม่ธรรมดาได้ยิ่งกว่าพระพระสมมาพามา300นี่ยังไม่หนักใจงวดที่แล้วพาแม่ชีมา200กว่าจะไปจะมาถ้ามากับแม่ชีนี่สี่ทุ่มจะถึงหรือเปล่าไม่รู้พอขึ้นรถสักพักหนึ่งรถจะออกปวดเยี่ยวพอคนหนึ่งเยี่ยวเสร็จขึ้นมาอีกคนหนึ่งปวดท้อง
ไปมาก็จะเอารถออกได้เนี่ยโอ้ยยายไม่ต้องไปแล้วมีแต่ขี่

ก็เยี่ยวอยู่นี่ละมั้งบางทีก็น่าสงสารครูบาอาจารย์เหมือนกันนะเวลาไปไกลๆแต่ว่ามาคิดดูว่าคุณยายเนี่ยเป็นกำลังสำคัญกำลังสำคัญจริงๆนะเงินเดือนคุณยายเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกมีครูบาอาจารย์บอกว่าอาจารย์บวชชีนะอาจารย์จะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงแม่ชีเป็นร้อยสองร้อยนี่อาตมาก็คิดในใจนะครูบาอาจารย์ฟังแล้วจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าคิดให้เป็นบุญเราก็คิดในใจว่าโอ้ยยายคนหนึ่งนี่มีลูกห้าคนมีหรือเขาจะปล่อยให้แม่เขาตายมีแต่เราเนี่ยจะได้กินกับยายวะอ๋อจริงๆนะอาตมาสร้างศาลาที่โรงเก้าเนี่ยแม่ชีเนี่ยกำลังสำคัญมัดเหล็กหิ้วปูนหิ้วทรายใช้จะเรียกว่าทุกอย่างขุดหลุมเนี่ยหลายคนยังมาอยู่นี่คุณยายแม่ชีคุณยายนี่ขยันมากยิ่งแก่ยิ่งขยันยิ่งเราพูดให้กำลังใจเนี่ยโอ้คุณยายเก่งโอ้ยยอมรับเลยคุณยายนี่ขยันโอ้ยเก่งมากโอ้ยโอ้ยคุณยายก็โสตายที่ครูบาอาจารย์ยกย่องอะไรยังไงบางทีนะมันเหมือนกับเป็นพลังอันนี้ไม่ใช่พูดเอานะอยู่ที่วัดเนี่ยพูดก็พูดบางคนตีสองมาแล้วพระตีสามต้องบิดแล้วบิดอีกแต่ว่าคุณยายเนี่ยมาตั้งแต่ตีสองแล้วโอ้วะถ้าเราแพ้คนแก่เนี่ยมันจะทำยังไงมันจะอายคนแก่ได้เนี่ยวะวันหนึ่งก็ขำๆอยู่ไปอินเดียพาคุณยายไปพอตีสามลุกมานั่งสมาธิมีอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าอาจารย์เราจะมาเป็นแบบอย่างให้แม่ชีหรือจะให้แม่ชีเป็นแบบอย่างให้เราผมพูดแค่นั้นแล้วลุกขึ้นเลยพอไปที่เที่ยนั่งสมาธิคุณยายนั่งเต็มหมดแล้วโอ้ไม่รู้ว่าใครเป็นแบบอย่างให้ใครเนี่ยอันนี้จึงว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสมาอยู่อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีนะบ้านหลังสุดท้ายไม่ต้องกราบแล้วยายอาตมาว่าหลายคนนี่ให้ตายอยู่วัดนี่เนี่ยไม่มีเงินไม่มีสมบัติอะไรก็ไม่ต้องกลัวสวดฟรีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ยิ่งที่สังฆทานยิ่งครูบาอาจารย์เนี่ยพระก็สวดให้ทั้งแม่ชีเวลาเผาเวลางานศพเนี่ยจูงศพไปอะไรหลายอย่างซึ่งมันอบอุ่นนะอาตมาว่าตายอยู่วัดนี่มันอบอุ่นไม่ใช่ว่าใครใกล้จะตายก็ให้ลูกขนมาไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ใกล้จะตายแล้วเอาแม่ไปวัดหน่อยอันนี้อยู่กับบุญนะตายกับบุญตายกับศาสนาแม้แต่ครูบาอาจารย์เมื่อเราได้เข้ามาสู่ศาสนาแล้วคุณค่าที่มันเกิดขึ้นนี่มันยิ่งใหญ่มากในการที่เราได้อยู่ในเพศพรหมจรรย์ในการที่เราได้อยู่ในศาสนาเวลาเราระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นี่มันมีความรู้สึกที่มันเป็นพลังนะอย่างระลึกนึกถึงหลวงพ่อเนี่ยอาตมาไปอินเดียไปกราบท่านช่วงที่ไปอินเดียไปเดินธุดงค์ตะพูแล้วแม้แต่ไปเดินธุดงค์อินเดียนี่ก็ได้กำลังใจจากหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อท่านพาไปทีเป็นแล้วไม่เดินใช่เดินน้อยๆนะเดินทีเป็นหลายร้อยกิโลเนี่ยเนาะเป็นเดือนนะมั้งที่หลวงพ่อพาไปตั้งแต่ก่อนนะปีที่แล้วอาตมาเดินจากราชคฤห์กลับมาที่พุทธคยา80กิโล3วันพอมาคิดถึงหลวงพ่อนี่ไปเป็นเดือนเดินแล้วก็ในอินเดียเนี่ยไม่ใช่เหมือนบ้านเราอันนี้ความรู้สึกที่เราได้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นี่จึงเป็นกำลังใจชีวิตเราได้บวชเนี่ยมีคุณค่าแล้วนะอันนี้ขอให้เราได้รักษาทำอย่างไรเราจะอยู่ได้อยู่ได้แล้วทำอย่างไรเราจะให้เกิดคุณค่าให้เกิดความดีให้มากๆชีวิตของเราก็จะได้บุญได้คุณงามความดีได้คุณค่าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตตามรอยบาทพระศาสดาตามรอยธรรมในการประพฤติในการปฏิบัติ3ทุ่มเสร็จแล้วนะสมควรแล้วเนาะปกติเวลาชั่วโมงหนึ่งคงจะมีกิจกรรมมีอะไรอีกต่ออาตมาที่จริงยังมีอะไรเยอะมากอย่าง

0: จะพูดแต่ก็ถือว่าได้เป็นบุญได้เป็นกำลังใจมาที่นี่จึงมาหวังว่าส่วนหนึ่งจะเป็นกำลังใจในการที่จะให้พระคุณเจ้าที่จะไปจาริกธุดงค์ซึ่งอาตมาจะไปเริ่มต้นที่สวนโมกขพรารามที่วัดหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็จะเดินขึ้นมาที่วัดหลวงพ่ออุตมะที่สังขบุรีที่กาญจนบุรีก็หวังว่ามาที่นี่จะให้พระคุณเจ้าได้มากราบแล้วก็ได้เป็นกำลังใจว่าหลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการที่ท่านได้สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับศาสนาถือว่าท่านได้มอบกายถวายชีวิตนี้ให้กับพระศาสนาให้กับพระศาสดาการที่ท่านจะอยู่ได้จนถึงวาระสุดท้ายในธรรมในผ้าเหลืองนี่ไม่ใช่ธรรมดานะอาตมาเวลามากราบเนี่ยกราบครูบาอาจารย์ก็จะระลึกนึกถึงว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ได้เหมือนท่านทำอย่างไรเราจะอยู่ได้จนตายในผ้าเหลืองเหมือนท่านเนี่ยเพราะว่าการที่เราจะอยู่ผ่านได้แต่ละปีแต่ละปีไม่ใช่ธรรมดานะกิเลสเนี่ยกว่าที่เราจะสามารถอยู่ได้เนี่ยมันต้องหาวิธีต้องหากำลังใจหาแรงบันดาลใจอันนี้ไม่ใช่เฉพาะอาตมาคิดว่าครูบาอาจารย์หลายองค์อาตมาจึงหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ลูกหาให้หมู่คณะมีกำลังใจพอออกพรรษาก็พาไปเดินธุดงค์ไปที่โน่นบ้างไปที่นี่บ้างมีโอกาสก็พาไปอินเดียไปประพฤติไปปฏิบัติไปเดินธุดงค์บ้างในส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านกลับมาก็ได้อยู่ในศาสนาให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดคุณค่าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ให้โอกาส อาตมาได้มาบรรยายธรรมะมาแสดงธรรมซึ่งในความรู้สึกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญของตนเองที่ได้มาที่นี่อีกครั้งนึงแล้วก็หวังว่าธรรมะเล็กๆน้อยๆที่ได้กล่าวไปจะได้เป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายให้ได้คิดซึ่งในเรื่องแนวทางการประพฤติในการปฏิบัติที่นี่สมบูรณ์อยู่แล้วนะในข้อวัดในปฏิปทาในการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์ในการที่จะได้นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเรื่องนั้นคงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ว่าอาตมาก็อยากตอกย้ำในบางส่วนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นๆที่ให้เราได้มองเห็นชีวิตว่าเราจะเอาประโยชน์ได้อย่างไรที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าชีวิตบางคนน่าเสียดายนะมีก็ไม่ได้ใช้ได้ก็ไม่ดีดีก็ไม่ได้ไปมาก็เฝ้าสมบัติจนตายไม่ได้คุณค่าไม่ได้อะไรชีวิตบางคนน่าเสียดายเพราะว่าเขาไม่ให้โอกาสตนเองเงินก็มีเวลาก็มีถามว่ามาอย่างนี้มาได้ไหมไม่ได้ไปอินเดียได้ไหมไปไม่ได้ไปทำความดีไปทำบุญอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้โอกาสตนเองในการที่จะนำตนเองเข้ามาสู่ศีลเข้ามาสู่ธรรมและบางคนก็น่าสงสารนะพระมาแล้วพระมาแล้วบิณฑบาตพระไปแล้วข้าวก็มีอาหารก็มีไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำบุญไม่ได้คุณค่าไปมาก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าบางคนนี่น่าชื่นชมนะให้เรารักษาสถานะภาวะในการเป็นอยู่อย่างนี้ให้เกิดคุณเกิดค่าหนึ่งรักษาให้ได้สองทำอย่างไรจะทำฐานะนี้ให้เกิดความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธศาสนาแม้แต่วัดเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของชีวิตเมื่อเรามองไปเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์บางคนไม่มีธรรมบางคนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมืดหลงไม่รู้จะเดินไปซ้ายจะเดินไปขวานั่นคือชีวิตที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีเป้าหมายบ้านหลังสุดท้ายของชีวิตเราคือธรรมคือวัดคือศาสนา เหมือนแสงสว่างปลายทางชีวิตเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เราจะต้องเดินทางไปถึงที่สุดเพราะเราเห็นแล้วรู้แล้วว่าที่นั่นคือที่ที่มีคุณค่าขอเราได้อดทนขอเราได้ตั้งใจเพราะว่าการเดินทางนั้นย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทดสอบธรรมเป็นเครื่องทดสอบปัญญาขอให้เราได้อดทนต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นความเจริญความสำเร็จก็จะตามมาท้ายที่สุดอาตมาขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมในบุญในกุศลในวันนี้ขอพวกเราได้ตั้งจิตที่เป็นกุศลด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิษฐานอุทิศบุญใดกุศลใดที่เราได้ประพฤติที่เราได้ปฏิบัติอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีความตั้งใจในอนาคตก็ดีขอเราได้น้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเปรียบเสมือนบุรพาจารย์เปรียบเสมือนผู้ที่ให้เราได้รู้ได้เห็นได้เกิดความศรัทธาได้เกิดปัญญาถึงแม้ว่าจะบุญน้อยนิดก็เป็นความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นความสำนึกในความกตัญญูอันยิ่งในจิตในใจของพวกเราถวายเป็นอาจริยะบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและขอบุญกุศลที่พวกเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติด้วยความสำนึกในพระมหากรุณานิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพวกเราได้ตั้งจิตถวายบุญกุศลนี้เป็นพระราชกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโคร่มใสห้องพระศพนิกรชาวไทยให้ตลอดตราบนานเท่านานและขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ถวายไปที่เราได้อุทิศไปจงเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมพวกเราทั้งหลายให้เกิดความสุขเกิดความเจริญเจริญในอายุวรรณะสุขะพละเจริญในคุณธรรมคุณงามความดีหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาแสดงโดยพระอาจารย์จรัญอนังคโนประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยางวัดศรีมงคลตำบลคลีกลิ้งอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษค่ะ

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวันฉันเหมือนคนหลงทางเดินวนอยู่ในความมืดในค่ำคืนอันหนาวเหน็บพยายามหาแสงสว่างให้กับหัวใจที่ตื่นตระหนกแต่ในขณะอารมณ์อันระอุสติแตกสั้นแรงโกรธเกลียดแรงแค้นแรงเศร้าหมองครอบคลุมบทบังฉันเสียสิ้นแล้วขณะนั้นผิดหวังที่สุดกับคนที่ฉันหมายจะยึดจะฝากชีวิตไว้กับเขาวันเวลาแห่งความผูกพันของฉันกับเขาเนิ่นนานเกือบ20ปีความรักความผูกพันเกาะเกี่ยวเหมือนเส้นใยถักทอหัวใจของฉันแน่นหนาฉันคิดเพียงว่าเท่านี้แหละเนาะพอแล้วกับความสุขในชีวิตฉันแต่วันเวลาหมุนไปมันพาทุกอย่างเปลี่ยนไปเช่นกันคนที่ฉันคิดว่าจะฝากเป็นฝากตายเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมเขานอกใจฉันสายตาอันอบอุ่นที่เคยมองฉันกลับกลายเป็นเหินห่างทุกอย่างที่เขาแสดงต่อฉันเวลานี้ฉันเจ็บปวดเหลือเกินหัวใจอ้างว้างที่สุดฉันโกรธฉันเสียใจฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยรู้สึกว่าทุกนาทีมันทรมานอีกใจหนึ่งอยากเอาชนะอยากทำทุกอย่างเพื่อตอบโต้ด้วยความแค้นให้สะสมกับคนทรยศฉันเปิดฉากความรุนแรงแล้วด้วยวิธีทำลายเขาทำให้เขาเสียหน้าอับอายทุกคืนฉันเอาแต่ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่กับที่นอนจนหมอนชื้นชุ่มด้วยน้ำตาลำคอตีบตันกลืนอาหารไม่ลงสมองสับสนว้าวุ่นอยากฆ่าตัวตายนั่งมองกระจกเงาเฝ้าถามตัวเองว่าฉันผิดอะไรฉันจะอยู่อย่างไรทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันน้ำตาพรั่งพรูครั้งแล้วครั้งเล่าเรามันโง่เราทุ่มใจให้เขาจนหมดรำพึงกับเงาตัวเองแล้วฝ่ามือทั้งสองก็ระดมตบหน้าตัวเองฉันเป็นเช่นนี้ทุกวันฉันผิดเองที่จริงใจฉันผิดที่ไว้ใจหัวใจเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีเจ็บมากเจ็บจริงๆความคิดด้านต่ำครอบงำหัวใจฉันยามนั้นอยากทำร้ายเขาพยาบาทอาฆาตแค้นครุ่นคิดหาทางต่างๆหลายคืนมาแล้วฉันนอนไม่เคยหลับยิ่งดึกยิ่งคิดนั่งมองฝ่าความมืดไปบนท้องฟ้ามันเงาเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกหัวใจเจ็บปวดร้าวรานเหลือเกินฉันนั่งมองดูวิทยุที่ตั้งอยู่หัวเตียงจึงเอื้อมมือไปเปิดเพื่อให้มีเสียงดังเป็นเพื่อนฉันหยุดลงที่สถานีหนึ่งซึ่งขณะนั้นมีเสียงผู้ชายพูดนุ่มนวลอ่อนโยนเหลือเกินพระใจฉันพูดหูนิ่งฟังเรื่อยๆฉันฟังแล้วหลับตาลงนั่งท่าขัดสมาธิน้ำตายังคงหยดทีๆยังไม่หยุดยั้งจนเสื้อบริเวณสวงอกเปียกชื้นคำพูดของหลวงพ่อองค์นี้น่าฟังที่สุดความเมตตาของท่านเจืออยู่ในน้ำเสียงทุกถ้อยทุกคำดุจดังท่านจะล่วงรู้ถึงความรู้สึกของฉันขณะนี้มันโดนใจเหลือเกินจนรู้สึกร่างกายเยือกเย็นเบาวิวใจฉันจดจ่อฟังคำสอนอันอ่อนโยนของท่านความรักแท้จริงก็คือจิตใจปรุงแต่งสมหวังก็ปรุงแต่งว่าสุขไม่สมหวังก็ว่าทุกข์มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนอะไรไม่ว่าจะออกมาเช่นไรมันก็ทุกอยู่นั่นน้ำเสียงทุ้มหน้าฟังพูดอีกอย่ายึดอะไรเลย
ร่างกายของมนุษย์คือซากศพหมดวาระของมันเมื่อไหร่ก็ไปทุกคนแต่จิตสิจิตมันยังไม่ตายมันยังเดินทางต่อไปอีกเจริญภาวนาเอาบุญมาใส่จิตเราดีกว่ามันจะพาเราไปดีหลวงพ่อผู้เมตตายังพูดต่ออีกมากมายล้วนแต่กระทบความรู้สึกของฉันอย่างมากฉันนิ่งฟังอยู่นานร่างที่สั่นด้วยแรงสะอื้นค่อยๆสงบลงคืนนั้นฉันได้หลับบ้างครั้นพอสลืมสลือจะตื่นหลวงพ่อก็พูดอยู่อย่างนั้นฉันหลับหลับตื่นตื่นฟังท่านทั้งคืนรุ่งเช้าความคิดเก่าๆก็ทยอยเข้ามาสิงใจอีกอย่างรู้หน้าที่ดุจดั่งข้าศึกที่ประชิดไม่ยอมให้ฉันตั้งตัวได้น้ำตาไหลอาบอีกแล้วแทนน้ำล้างหน้าภาพเก่าๆไหลผ่านสมองหัวใจเสียวแปลบจนตัวงอฉันจะพาตัวเองผ่านห้วงสีทันดอนนี้ได้อย่างไรเนาะฉันรำพึงกับตัวเองและเอื้อมมือไปเปิดวิทยุเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นอีกแล้วท่านไม่ได้นอนเลยหรือพูดเพื่อจะโปรดคนที่จมอยู่ในวังวนแห่งทุกข์หรือเจ้าคะโปรดฉุดดึงลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกไม่มีความสุขเลยฉันยกมือพนมมือไหว้

วิทยุแล้วพูดออกมาเบาๆนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิทยุเสียงธรรมะก็เป็นเพื่อนของฉันตลอด24ชั่วโมงอารมณ์กิเลสของมนุษย์ธรรมดาอย่างฉันมิได้ชะล้างออกง่ายๆเดี๋ยวร้อนพุ่งพรวดขึ้นอีกแล้วแต่จิตแห่งธรรมะก็ฉุดกดข่มไว้ครั้งแล้วครั้งเล่ายากจริงเนาะยากจริงๆกับการให้อภัยยากเหลือเกินฉันรำพึงขณะนั่งมองดูตัวเองในกระจกเงาใบหน้าบวมช้ำด้วยแรงตบบ้างแรงร้องให้บ้างในตาบวมจนแทบปิดหลับตาลงนั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายปล่อยวางทุกอย่างทำใจให้สบายนะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเหลือเพียงพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นเสียงที่ส่งไว้ด้วยความเมตตาพูดเนิบนาบฉันปฏิบัติตามพยายามนะเราพยายามฉันรำพึงแล้วเริ่มภาวนาตามจิตของฉันกระโดดออกไปไหนต่อไหนไกลแสนไกลพุทโธพุทโธดึงกลับมาอยู่อย่างนั้นหลับตาไปน้ำตาก็ไหลไปจนเปียกชื้นที่เสื้ออีกตามเคยเพียงไม่นานฉันก็สะอื้นแล้วฟุบหน้าลงกับหมอนอีกเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจิตใจอ่อนแอร่างกายบอบช้ำเหลือประมาณฉันเฝ้าเพียรทำในสิ่งอันยากเย็นนั้นบางครั้งก็ผลุดลุกวิ่งเข้าห้องน้ำร้องไห้โฮแล้วเปิดฝักบัวรถตั้งแต่หัวลงมาดิ้นพลาดๆในห้องน้ำทุบข้างฝาผนังปูนจนมือห่อเลือดตบหน้าตัวเองมองดูกระจกในห้องน้ำแล้วพูดสอนใจตนด้วยคำพูดซ้ำซากลืมเข้าสิลืมให้ได้รักตัวเองนะเราใช้ธรรมะช่วยนะฉันพูดแบบนี้ฉันต้องเก็บความรู้สึกไว้ในอกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนและปล่อยความรู้สึกพรั่งพรูเมื่ออยู่ในห้องคนเดียวธรรมะของสถานีวิทยุเป็นที่พึ่งที่ดีของฉันฟังไปน้ำตาก็ไหลไปน้ำตาแห้งก็นั่งสมาธิบางครั้งก็ปลงได้บางครั้งก็หลุดผึ่งเสียดื้อฉันเอาปากกาขีดลงบนปฏิทินนับตั้งแต่วันที่เขาทิ้งฉันไป1วันที่ฉันเสียใจมากที่สุดแทบอยากตาย2วันที่ฉันนอนร้องไห้คิดตอบโต้เขา3วันฉันก็ยังร้องไห้อยู่และสาปแช่ง4วันฉันเริ่มร้องไห้น้อยกว่าวันที่3 5วันฉันเปิดใจฟังธรรมะแต่ยังร้องไห้อยู่6วันเริ่มสงบใจแต่สมาธิสั้นและร้องไห้อยู่7วันมองกระจกเงาสงสารใบหน้าตัวเองปากกาค่อยๆขีดกากบาทลงทีละช่องทีละช่องจนเต็มปฏิทินแผ่นนั้น1เดือนแล้วฉันรำพึงกับตัวเองขณะมองดูท้องฟ้าสีดำของคืนข้างแรมแก่ๆวันนี้ฉันพับผ้านุ่งและเสื้อขาวลงกระเป๋าเดินทางใบเล็กของใช้จำเป็นถูกจัดวางลงไปแต่ฉันก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าครีมไม่ต้องเอาไปแป้งลิปมันฉันพูดแล้วหยิบของออกมาวางนอกกระเป๋าความสวยงามของรูปร่างภายนอกไม่เอาแล้วพอกันทีเอาแต่จิตใจที่สวยงามและสงบดีกว่ายึดพระศาสนาเป็นที่พึ่งเธอนะเราฉันบอกตัวเองหากชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่จะไม่แต่งงานขอมีจิตใจใคร่รู้ในพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยเถิดฉันพูดพร้อมยกมือพนมจรดหน้าผากด้วยจิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า

ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเสียงไพเราะของพระอาจารย์สอนธรรมะดังมาจากลำโพงในบริเวณลานธรรมฉันย่างก้าวตามอย่างเชื่องช้าสายตาสำรวมจิตพยายามควบคุมไม่ให้ไปไกลตัวปลายผ้านุ่งสีขาวคลุมน่องฉันไว้เห็นรายๆยามเคลื่อนตัวเวลาผ่านไปผ่านไปหูของฉันได้ยินแว่วๆว่ามีคนเรียกชื่อฉันจิตที่เพลินผวังถูกดึงกลับมาแล้วแลเหลียวไปตามทิศทางของเสียงร่างของผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วแลเหลียวไปตามทิศทางของเสียงร่างของผู้ชายคนหนึ่งมองฉันอยู่ห่างๆพลางเรียกเบาๆและพยักเพยเยิดให้ฉันออกไปจากแถวเดินจงกรมเขานั่นเองผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายฉันเจียนตายฉันไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกายแต่หัวใจฉันเกือบจะมิได้ผ่านพ้นมาถึงวันนี้ฉันเกือบจากโลกนี้ไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉันรักนักหลงนักไม่ใช่หรือบัดนี้เขากลับมาหาเราแล้วไงฉันคิดออกไปหาเขาสิใจฉันโต้ตอบกันข้างในแต่เท้าของฉันไม่มีวันก้าวพาร่างแตกแถวออกไปแน่สายตาอันว่างเปล่าของฉันถูกดึงกลับมาสำรวมอีกครั้งจิตรับรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้ายกขึ้นก้าวไปวางลงหัวใจยามนี้เบาวิวดุดขนนกที่ปลิวไปตามกระแสลมฉันไม่ได้เหลือบแลไปที่ผู้ชายคนนั้นอีกเลยและไม่สนใจว่าเขาก้าวออกไปเมื่อไหร่ชาตินี้และชาติไหนขออโหสิกรรมกันเถิดนะเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวัน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออก

เราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆ

เราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึงคิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20

เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยหุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ไปคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไขออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี่บาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาให้กายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนัง

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

ทายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่า

ำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใจได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายเหมือนความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

ล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

คอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบา

ให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชิยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชิยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพล ลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: อ กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสน

0: รชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราก็ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นแนวทางอันสงบซึ่งเป็นอุบายที่เราจะชำระจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจของเรานั้นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าจิตของเรานั้นทำให้เกิดความสงบนั้นย่อมมีความสุขย่อมมีความสบายขึ้นให้เราก็จะรู้ว่าจิตที่ไม่สงบนั้นนำมาซึ่งความเป็นทุกข์นำมาซึ่งความเร่าร้อนการที่เรามาศึกษาพุทธศาสนาก็ศึกษากันได้หลายทางแต่ว่าทางปฏิบัตินั้นศึกษาโดยตรงคือทำใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนายังจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนารู้เท่าทันใจตัวเองว่าจิตของเราอยู่ในสภาพใดปกติหรือไม่หรือไม่ปกติเราจะรู้เลยว่าใจของเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติจะรู้เลยว่าใจของเราเนี่ยปกติเป็นอย่างไรเวลาไม่ปกติมันก็คิดพุ่งซ่านเอาเรื่องไร้สาระมาคิดเรื่องราวต่างๆมันก็เก็บมาคิดหมดนี่เรียกว่าจิตไม่ปกติแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วถ้าจิตของเราเนี่ยปล่อยวางได้และอดีตอนาคตไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรมากเลยจิตปกติก็เราสภาพจิตใจทุกวันนี้มีความรู้สึกว่ามันวุ่นวายเพราะทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ครอบครัวและชีวิตของเราก้าวหน้าทุกคนไม่ปรารถนาความทุกข์ความยากลำบากจึงต้องคิดดิ้นรนต่อสู้อย่างนั้นนะจิตคนเราจึงไม่ปกติถ้าจิตใจของเราปกติแล้วจะมีความสุขเกิดความสบายใจเหมือนกับเรามาอยู่อันที่สงบการฝึกปฏิบัติธรรมเป็นอุบายที่ช่วยใจเราได้คนใจไม่ดีคนจิตใจอ่อนแอขี้ขาดหวาดกลัวและเกิดความมีปัญหาวุ่นวายทางใจถ้าเรามาได้ปฏิบัติแล้วสิ่งอันนี้จะช่วยเราได้ทำให้จิตใจเรานี่เข้มแข็งบริบูรณ์กลับคืนมาสู่ความดีได้คนเราไม่รู้หรอกว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยมันเป็นอิทธิพลที่ร้ายแรงที่สุดถ้าจะทำดีก็ดีที่สุดถ้ามันจะบันดาลหรือทำไม่ดีก็ทำให้เป็นทุกข์ที่สุดคนต้องกินยาตายฆ่าตัวตายเบียดเบียนกันทุกวันนี้ก็เพราะความรู้สึกทนต่อความคิดนึกตัวเองไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าฝ่ายต่ำถ้าทำดีก็เรียกว่าฝ่ายสูงฉะนั้นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำให้ทุกคนมีจิตใจที่เป็นบุญกุศลมีจิตใจที่คิดนึกที่ดีขึ้นมาถ้าเราได้ฝึกเราจะรู้เลยว่าวิธีใดก็ไม่ดีเท่ากับทำให้ใจของเราเนี่ยสงบบ้างถ้าเราไม่ฝึกเสริมเนี่ยเราก็คงเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแบบประเภทธรรมดาตัวทั่วไปจิตเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ฝึกแล้วมันจะเห็นเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราได้น้อมนำมาปฏิบัติเราจะเห็นคุณค่าของการทำใจอย่างมากเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าทำดีแล้วมันดีมีความสุขยิ่งกว่าเรามีเงินมีทองมีลาภมียศด้วยอีกแต่คนถ้าทำใจไม่ได้เนี่ยจะมีอะไรมันก็เป็นทุกข์ได้มาอะไรมันก็ไม่ดี
คนร้องขาดพื้นฐานทางด้านจิตใจเสียแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยแค่คนไม่มีศีล คนไม่มีศีลเนี่ยจะไม่มีความสุขใจเลยที่จะไประบายกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเฮฮาอย่างไรก็ไม่มีความสุขจริงๆจะไม่พบความสบายใจจะไม่พบความเย็นใจเลยแต่คนมีศีลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรคนมีศีลมีธรรมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขถึงไม่มีอะไรมากก็เหมือนคนมีมากเพราะไม่เกิดความสบายใจเกิดความสบายใจในที่ตนเองทำความดีฉะนั้นจิตใจของเราที่ใฝ่บุญกุศลจึงต่างกันกับคนที่ไม่ใฝ่บุญกุศลพอสภาพจิตใจคนพวกนั้นเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่ใฝ่บุญสภาพคนที่ใฝ่บุญกุศลหาความสงบสภาพจิตใจของเขาเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรเขาก็มีการไต่ตรองที่ดีจิตเขาจึงเย็นจิตเขาจึงไม่เร่าร้อนแต่นี่คนเราเดี๋ยวนี้จิตใจเร่าร้อนมากเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีหลักสติไม่มีหลักสมาธิไม่เคยหัดทำใจให้สงบไอ้การที่เราไม่ได้ควบคุมใจเราให้สงบนั้นทำให้เรานั้นผิดปกติก็น่าเสียดายที่เราใช้ชีวิตมายาวนานบางคนนะไม่เคยรู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรบางทีไปบวชแล้วสึกออกมาก็ไม่รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรใจดีเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องบวชก็เหมือนบวชเพราะใจของเราได้รู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่ากรรมฐานกรรมฐานไม่เป็นที่อยู่ของกุศลทั้งปวงถ้าทำใจให้ดีแล้วกุศลทั้งปวงจะเกิดขึ้นกุศลแปลว่ากุศโลบายทำให้ฉลาดรู้เท่าทันใจตัวเองบุญทำให้ใจเย็นบุญทำให้จิตใจเยือกเย็นกุศลทำให้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันรู้เท่าทันที่จะแก้ใจตัวเองไม่ทำบาปไม่ไปโกรธเขาไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปพยาบาทอาฆาตอิจฉาริษยาเขาเกิดกุศโลบายเพื่อเปลี่ยนใจได้กุศลเกิดขึ้นกลายเป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนที่รู้จักผ่อนผันได้บางคนก็เคยเช่นชอบดื่มเหล้าอย่างเงี้ยชอบเล่นการพนันชอบเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่ถ้ากุศลไม่เกิดเขาจะประพฤติอยู่อย่างนั้นเขาจะประพฤติอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆไปจนเป็นสันดานที่ไม่สามารถจะยอมรับอะไรเลยเขาก็เชื่ออย่างนั้นสบายใจเชื่ออย่างนั้นถูกต้องเพราะอกุศลก็ครอบงำเพราะการทำบ่อยๆบาปบ่อยทำให้อกุศลครอบงำเขาก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนั้นดีสำหรับเขา

เรียกว่าเมื่ออกุศลครอบงำก็เกิดความโง่ไม่มีกุศโลบายไม่มีความฉลาดว่าทั้งที่ตนเองคิดผิดทำผิดก็ว่าตัวเองถูกต้องทั้งที่ตนเองไม่ฉลาดก็ว่าตัวเองฉลาดทั้งที่ตัวเองไม่รู้ก็ว่าตัวเองรู้เมื่อเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอกุศลครอบงำแต่บางคนเข้าวัดเอาคนง่ายๆเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิตามเพื่อนมานั่งก็ลองนั่งมาฝึกก็ลองฝึกไปฝึกมาเห็นว่าใจตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นเอ๊ะอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกินไปเล่นเห็นโทษของการกินการเล่นการเที่ยวการใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นมาก็นึกว่ามาทำใจอย่างนี้ก็เป็นบุญดีสบายใจดีพอเกิดความสงบมากๆขึ้นมีสมาธิก็ชอบใจมันสงบนี่ดีตอนนี้ไม่ต้องใครชักชวนก็ชอบมาชอบทำนั่นเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นเกิดกุศโลบายมองเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ตนเองทำไม่ถูกไม่ต้องนั้นไม่อยากจะทำอีกต่อไปถึงก็เลิกได้อย่างปีที่แล้วพระเราไปแสดงนิทรรศการที่สนามหลวงไปแสดงเรื่องกิจกรรมของพระศาสนาแล้วก็ไปแสดงธรรมคนเมามีอยู่เยอะที่สนามหลวงพวกแคปพวกทินเนอร์กินเมาตอนเย็นก็มาไม่รู้ไปไหนก็มาคุยกับพระแต่แล้วก็ถามเรื่องสุราพระก็อธิบายแบบว่าไอ้สุรานะมันไม่มีวิตามินหรอกงั้นกินไม่มีวิตามินบุหรี่ก็ไม่มีวิตามินกินได้สูบได้แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกก็ไม่มีใครห้ามแล้วหรอกกินก็ได้สูบก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีวิตามินเหมือนกินข้าวไม่เหมือนกินขนมเพราะมันกินแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่มีวิตามินนั่นเองคนเมาคนนั้นอ่ะเอาไปคิดเมื่อปีที่แล้วกลางเดือน6เอาไปคิดแล้วเลิกเลยเอ้ยเหล้าไม่มีวิตามินบุหรี่ไม่มีวิตามินก็ไม่มีวิตามินแล้วก็ไม่กินก็ได้นี่กินสิ่งที่มันเป็นวิตามินดีกว่าเงินทองก็จะได้เหลือกินเหลือใช้ได้บ้างตั้งแต่วันนั้นเลิกเลยได้1ปีพอเลิกแล้วกลับมาวัดมาเที่ยวที่นี่มานั่งสมาธิมาวันเสาร์อาทิตย์เขาก็เริ่มหน้าตาผ่องใสเบิกบานเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไอ้คนเมานี่มันก็ไม่ผ่องใสอะไรอยู่แล้วทางกายทางใจเขาบอกว่าปีนี้มาเจอที่สนามหลวงมาคุยแบบคนมีสติเลยปีที่แล้วผมมาฟังพระแล้วผมเลิกเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ถึงวันนี้เลย1ปีเต็มวันนี้ครบรอบพระมาแสดงธรรมะอีกก็มาแล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญได้รู้จักคำว่าบุญขึ้นเยอะเลยว่างั้นได้รู้จักคำว่าจะทำบุญอย่างไรจะเข้าวัดเข้าทำไมมีประโยชน์กับศาสนาหรือว่าศาสนามีประโยชน์กับเราอย่างไรก็มองเห็นทางแล้วครอบครัวก็สงบสุขไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมาฟังคนไม่มีสติภรรยาและลูกไม่ต้องมาฟังคนเพ้อเจ้อคนขาดสติพูดพร่ำจะพูดอะไรก็มีสติก็เป็นคนที่มีหลักของตัวเองถ้าเป็นพ่อก็พ่อที่ดีถ้าเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำที่มีสติอันนี้คนบางคนไม่ต้องคนมีปัญญาไม่ต้องบอกกันมากเพียงว่าของไม่ดีเพียงไม่มีวิตามินเลิกได้ทั้งที่ตัวเองก็ติดอย่างหนักเลยบางคนมีปัญหาครอบครัวที่กินเหล้าก็มีปัญหาที่ต้องเที่ยวไปนอกบ้านไปเจ้าชู้ไปมีภรรยาน้อยก็เพราะมีปัญหาเรื่องกับภรรยาแต่เขาไปแก้ปัญหาผิดไม่ได้แก้โดยทางสงบไม่ได้ยึดเหนี่ยวทางคำสอนพุทธเจ้าก็เลยไปแก้หัดปัญหา

อย่างนั้นผลที่สุดปัญหาก็ตามมาวุ่นวายที่สุดในชีวิตไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะไม่ยึดหลักทางสงบใจการที่เราเข้ามาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชำระใจหรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงทำไปแล้วเราก็จะเห็นตัวเองไอ้วันนี้ยังไม่เห็นอะไรวันนี้ยังนั่งคิดโน้นคิดนี่อยู่ก็ช่างมันเถอะมันยังคิดไปถึงที่ทำงานคิดไปถึงครอบครัวคิดไปถึงไหนตอนนั้นมันก็ไปจิตมันไม่มีขอบเขตมันสารพัดที่จะคิดตัวมันนั่งอยู่นี่แต่ใจมันไปช่างมันภาวนาไว้ก่อนค่อยๆหวานล้อมไปก่อนขอให้ยึดหลักภาวนาแล้วมันค่อยๆตั้งเองถ้าสมมติเราอยู่ได้สมมติสัก3วัน7วันเนี่ยเราจะค่อยๆเลิกคิดในเรื่องเก่าๆเลิกคิดที่จะไปโน่นไปนี้มันภาวนามันก็เริ่มจับใจได้จับความรู้สึกตัวเองได้มันก็จะสงบเข้าพอสงบแล้วมันสบายไม่สงบมันยังไม่สบายหรอกนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยนั่งทั้งที่คนอื่นเขานั่งได้เราก็รู้สึกว่ามันทรมานมันนานเหลือเกินเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีโอ้มันเป็นระยะยาวของเราซะแล้วแต่ว่าขอให้ทำต่อไปทุกคนก็เป็นอย่างนี้นั่งใหม่ๆก็เป็นเงี้ยนั่งปวดนั่งเมื่อยแต่อย่าท้อถอยทำต่อไปนั่นก็สามารถจะสงบได้ฌานะสามารถจะนั่งได้นานๆสามารถจะปฏิบัติให้ใจเย็นได้ไม่ใช่ว่ากรรมฐานนี้เขาทำได้เราทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่มีเหตุผลเราไม่มีปัญญาทุกคนเป็นอย่างนั้นขนาดพวกคนไม่เคยนั่งเลยมานั่งแค่15นาทีทับตายเลยแต่เขาพยายามทำต่อไปแล้วนั่งได้เป็นชั่วโมงคนอายุ 7-80 เนี่ยไม่ต้องเอาคนหนุ่มสาวคนอายุ 7-80 เนี่ยนั่งก็โอยนอนก็โอยอยู่แล้วนั่งก็โอยนอนก็โอยลุกก็โอยเดินอะไรก็โอยอยู่แล้วแต่พอมันฝึกสมาธิเนี่ยเขานั่งได้นะนั่งได้เป็นวันๆนั่งได้เป็นหลายๆชั่วโมงแต่ถ้าสภาพร่างกายคนแก่เนี่ยมันนั่งไม่ได้หรอกแต่คนแก่ที่ฝึกการนั่งสมาธิเนี่ยกลับเป็นคนนั่งไม่เป็นไม่เจ็บไม่ปวดนั่นเป็นการแก้ทุกข์ได้ดีที่สุดคนแก่ทุกคนถ้าไม่ฝึกสมาธิเนี่ยกลายเป็นคนอ่อนแอเจ็บโน่นปวดนี่ตลอดเวลากินยุกินยาหาหมอแล้วก็ไม่มีทางหายแต่คนแก่ที่เข้าหัดสมาธิเนี่ยเขาทนได้ดีเขานั่งได้ไม่ค่อยเจ็บปวดแต่เมื่อก่อนมันก็ปวดเจ็บยิ่งกว่าพวกเราอีกเพราะการฝึกไม่มีแต่ถ้าเราฝึกของเราไปเนี่ยมันจะเป็นของมันเองปรับตัวเองไปเองเหมือนคนหัดวิ่งใหม่ๆมันเหนื่อยแทบตายเลยแต่วิ่งทุกวันวิ่งได้4กิโล8กิโลวิ่งได้แต่ก่อนเนี่ยวิ่งไม่กี่เส้นหรอกไม่ถึง100เมตรเหนื่อยแล้วแต่ต้องฝึกทุกวันมันก็ออกกำลังไปเองการฝึกสมาธิมันก็เหมือนกันต้องทำทุกวันไอ้ความปวดเมื่อยอะไรเนี่ยมันจะทรมานอยู่พักเดียวก็จิตมันรวมตัวมันก็เห็นความสงบมันก็ชอบแล้วคะนี่โอ้นั่งนี่สบายดีก็ไปทำอย่างอื่นดิทำจิตใจให้สงบนี่ดีก็เป็นคนวุ่นวายไอ้จิตใจที่วุ่นวายนี่แหมมันเดือดร้อนจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจหมดนะคนเราเนี่ยพูดดีก็มาจากใจพูดไม่ดีก็มาจากใจมาจากใจไม่สงบมาจากใจขาดสติทำดีก็มาจากใจทำไม่ดีก็มาจากใจความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาจากการคิดนึกแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้เราก็แก้ที่ใจพอเราฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางคนที่เคยทำไม่ดีก็คิดทำดีคนที่ไม่สงบก็มันก็สงบขึ้นฉะนั้นเรียกว่าธรรมานุภาพเนี่ย
ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นอุบายเป็นหลักที่ดีที่สุดอันนี้เราก็ต้องหัดฝึกหัดเดินเดินหัดเดินภาวนาหัดนั่งภาวนามาวัดนี้ถ้าเราไม่ทำงี้เราก็ไม่สงบไม่สบายใจเราเลยเพราะมันมาอยู่เหมือนกับที่วิเวกเงียบมันไม่มีอะไรจะดูมันมีแต่พระมีแต่นักบวชมีแต่สิ่งแวดล้อมอย่างนี้แต่ถ้าเราจะให้อยู่อย่างเป็นสุขโยมต้องรักสงบถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่รักสงบไม่รักภาวนาแล้วเหมือนจับขังไว้ใจไม่คิดไปโน่นใจไม่คิดไปนี่มันก็ไปตามใจอยากไปตามใจก็ฟุ้งสิ่งนี้นั่งเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรเนาะมันจะกลับกันสักทีนับวันนับคืนไปเลยแต่ถ้าใจของเราเนี่ยเกิดรักสงบเนี่ยเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกอะไรแล้วก็พยายามรู้ว่าเราทำอะไรแล้วพอเราทำอยู่นี้นะเราจะอยู่วัดอยู่สักกี่วันก็สบายอยู่สักกี่วันก็รู้สึกว่าชีวิตโลกนี้มันมีมันน่าอยู่จริงๆโลกนี้มันน่าอยู่จริงๆที่มีธรรมชาติให้เราให้เราดูทำให้เราลื่นเลงทำให้เราบันเทิงใจอยู่คนเดียวนี่มันสบายก็อยู่คนหมู่มากถ้าเราอยู่อย่างนี้ถ้าเคยนี่ออกไปข้างนอกเราจะเห็นว่ามันวุ่นวายคนทุกคนนี่วุ่นวายหมดคนทุกคนไม่รู้จักการควบคุมตัวเองคนทุกคนไม่รู้จักใจตัวเองคนทุกคนไม่รู้จักความสงบแต่ถ้าทุกคนรู้จักความสงบปุ๊บมันดีมันวุ่นวายน้อยลงการที่คนเราไม่ฝึกเรื่องสมาธิเนี่ยไม่รู้ใจตัวเองการไม่รู้ใจตัวเองนี่ก็แสดงออกซึ่งอารมณ์ทุกคนเลยคนจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิทุกคนเลยจะมากจะน้อยนี่ก็แสดงกันได้ทุกคนเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาเกิดขึ้นจากทุกคนไม่รู้จักคำว่าสมาธิไม่รู้จักคำว่าควบคุมสติตัวเองการฝึกนี่เป็นทำให้เรารู้ได้ทำให้รู้ใจตัวเองเราจะไปรู้ใครใจคนอื่นเราจะไปรู้ได้ไงในเมื่อตัวเองยังไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นคนเราถ้าจะปกครองครอบครัวปกครองหมู่คณะเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าการคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรเราก็จับความรู้สึกของเราเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังควบคุมอารมณ์เราไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถจะไปควบคุมใครได้เลยคนทุกวันเนี่ยตัวเองยังควบคุมไม่ได้แต่จะไปควบคุมคนอื่นเอาอารมณ์ตัวเองไปใส่คนอื่นมันก็เรื่องเดือดร้อนทุกวันกันฉะนั้นถึงว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นการมองด้านในมองดูตัวเองเป็นกระจกส่องความดีชั่วของตัวเองแล้วเมื่อรู้ตัวเองก็เกิดความสบายใจเกิดความปล่อยวางได้เกิดความละยึดถือได้ก็ทำให้เราเนี่ยปลงอะไรได้ทำให้ใจนี่สงบมากขึ้นเมื่อการปฏิบัตินี่มันช่วยจิตใจเราทั้งนั้นกันมาแก้เรามาแก้ก็มาแก้กันที่ใจเราทำให้เราเห็นว่าอ๋อคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจัตตังที่จะต้องรู้โดยเฉพาะใจเรารู้เฉพาะตนจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นแต่ดีเนี่ยเราต้องสร้างไอ้ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปสร้างแล้วสร้างมาพอแล้วไอ้ความโกรธเนี่ยสร้างมาพอแล้วไอ้ความโกรธความชังความพยาบาทอาฆาตความโมโหโทโสนี่เราไม่ต้องไปสร้างแล้วเพราะมันเต็มหัวใจอยู่แล้วสร้างแต่ความดีใจดีกว่าสร้างให้ใจสบายดีกว่าแล้วจะทำยังไงมันสบายอยู่วัดอาจจะสบายได้แต่ถ้าไปที่ทำงานจะสบายไหมถ้าไม่สบายจะทำไงเราก็จะต้องหาทางแก้ปัญหาให้ใจสบายให้ได้เราก็ต้องยึดหลักศีลสมาธิยึดหลักภาวนาเนี่ยมีสติควบคุมไว้
แต่ถ้าเกิดว่าโอ้เรามาอยู่วัดนี้กลับไปที่ทำงานไปที่บ้านในใจเราเย็นขึ้นมากเลยเราก็โชคดีแล้วแม่ถ้าเราไม่ได้ไปวัดเราก็แย่เลยชีวิตนี้เราไปเจอทางสงบแล้วนี่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ปรับตัวเองได้ดีขึ้นกันนี่อันนี้เรียกว่าธรรมคุณเกิดขึ้นกับเราธรรมคุณเกิดขึ้นกับเราเราได้รับคุณธรรมที่เราอุตส่าห์มาประพฤติปฏิบัติมาลำบากมาปลดตัวตนถึงขั้นมากินกระดินนอนกระดินแต่คำอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่มีเกียรตินะโยมไม่ใช่เราไม่มีเกียรติกินกระดินนอนกระดินพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทำองค์แรกเป็นต้นศาสนาพุทธเจ้าเนาะเกิดโคนไม้นอนกระดินตรัสรู้กระดินนิพพานกระดินกับโคนไม้เป็นเรื่องสมเกียรติของพุทธเจ้าเป็นเรื่องธรรมชาติตามความจริงที่ทุกคนเราก็เกิดมากระดินนอนกระดินแล้วตายไปทุกคนเราก็ต้องอยู่กระดินไม่มีใครพ้นดินได้เพราะร่างกายที่สร้างมาจากดินน้ำมันก็ต้องกลับไปเป็นของเดิมจะยกมันไปอยู่แค่ไหนมันก็ต้องกลับมาเป็นดินถึงเราจะมีปราสาททั้ง7ชั้น10ชั้นเอาไปไว้บนโน้นมันก็ต้องลงเป็นดินเพราะคนเราเนี่ยพอตายแล้วมันกลายเป็นดินหมดทุกคนพุทธเจ้าท่านรู้ของจริงรู้ธรรมชาติท่านก็มาปฏิบัติเอาธรรมชาติฉะนั้นจึงว่าเราก็มีเกียรติที่เรามากินกระดินนอนกระดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านอยู่ในปราสาท3ฤดูแต่ท่านก็มาอยู่กับพื้นดินได้ก็ถือว่าการปลดตัวตนที่ดีแต่ก็เป็นคนไม่ติดสุขคนที่ไม่ติดสุขเนี่ยจะย่อมไม่มีทุกข์เท่าไหร่หรอกคนที่กินยากนอนยากเนี่ยไปที่ไหนก็ลำบากกินก็ยากนอนก็ยากทำใจยากฝืนใจยากก็เลยมีแต่ทุกข์ไม่สบายใจตลอดเวลาคนกินง่ายนอนง่ายอยู่ที่ไหนก็สบายนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นปรับตัวได้ดีเพราะรู้จักธรรมชาติโยมอาจจะแปลกว่ามาอย่างนี้พระให้อยู่อย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่คิดนะคนนึกว่าไปวัดแล้วก็คงจะมีสถานที่อีกอย่างหนึ่งแต่ที่จริงพวกเราก็ฝึกกันอย่างนี้มาตลอดคือว่าเราอยากจะรู้เรื่องธรรมชาติให้มากที่สุดพวกอะไรพวกอะไรนะที่เขาพูดอบรมตำอะไรอะไรชื่ออะไรพิธีกรในจังหวัดก็เรียกอะไรนะอะไรพัฒนาอะไรนะพัฒนาที่อบรมเขาเรียกอะไรที่ไปเป็นพัฒนากรจังหวัดที่พูดอบรมทั่วไปเขาเรียกอะไรนะวิทยากรนะเขาส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยส่งมาทุกภาคเลยเขาคัดเลือกเอาวัดสังฆทานไปที่อบรมหมอชินโอสถเป็นคนมาเป็นผู้อบรมด้วยเขาส่งมาเขาก็ไม่รู้อีโนอีเน่เลยนะมาอย่างพวกโยมอย่างเงี้ยส่งมาทุกจังหวัดเลย คือเป็นไม่ภาคละ2คนบ้างภาคละ4คนก็มาเรียกมาทั่วประเทศไทยเรียกมาเอาพวกพิธีกรจังหวัดตามภาคเนี่ยมามีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่ก่อนเขาอบรมเขาก็ใช้สถานที่ราชการอบรมแต่คราวนี้มาขอใช้ที่นี้อบรมพอมาปุ๊บอาตมาก็บอกว่าถ้าจะมาอยู่วัดนี้ก็ให้ถือศีล8ฉันข้าวมือเดียวได้ไหมโยมแต่ถ้าจะมาอบรมแบบไม่มีศีลเนี่ยสถานที่นี้ไม่สะดวกเลยถ้าคนไม่มีศีลมาอยู่ที่นี่ไม่สะดวกเลย

ถ้าคนมีศีลจริงจะสะดวกแต่นี่คนที่เป็นหัวหน้าอบรมที่พามานั้นเป็นคนของวัดนี้ผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าเขาก็เลยดึงมาที่นี่พวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยจะกลับแล้วสิเขาบอกให้บวชให้ถือศีล8ทุกคนจะกลับหมดเลยทุกคนจะกลับเลยฝากระเป๋าจะกลับแล้วเราบอกว่าถ้าคนไหนอดบุหรี่ได้ก็ยิ่งดีเพราะเราอดเราอดบุหรี่ได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรถ้าเราเป็นผู้ที่จะไปอบรมเผยแพร่ให้เขายอมรับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยให้เป็นคนดีเนี่ยแต่ตัวผู้นำยังทำไม่ได้นี่จะไปอบรมใครเพราะงั้นผลที่สุดพวกนั้นเขาเกลี้ยกล่อมอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้แต่พวกผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวนะเขาก็อยู่กันหลายวันผู้ชายเช่นเขาก็นุ่งขาวถือศีล8เลยฉันข้าวมื้อเดียวอย่างกับพวกโยมพอเสร็จแล้วก็เขาได้ประโยชน์มากเลยพออบรมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพอวันสุดท้ายก็สรุปผลมาสรุปผลสรุปผลทุกคนก็มาวิจารณ์มาสรุปผลทุกคนบอกว่ามีคุณค่ามากที่เขามาอยู่วัดเนี่ยถ้าเขาไปอบรมที่อื่นเขาจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิอดทนสติอย่างไรเขาได้สติเยอะเลยที่มาอยู่วัดถ้าเขาไปอบรมที่หนึ่งก็ต้องเฮฮาต้องสนุกรื่นเริงต้องไม่รู้จักคำว่าสติกลับไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาหลักธรรมอะไรไปใช้ได้ความอดทนเขาก็มีขึ้นแล้วเขาได้รู้จักเรื่องศาสนาขึ้นมากเลยทุกคนก็สรุปเลยแล้วก็ทีแรกไม่มีศรัทธาพอตะลางเขามีศรัทธาเขาก็เลยชุดนั้นเนี่ยที่เอาไปทำงานได้ดีเอาไปเผยแพร่ได้ดีเพราะว่ารู้แล้วว่าการเป็นผู้นำเป็นผู้นำคนเป็นพ่อคนแม่คนเป็นผู้ที่จะอบรมเขาต้องทำตัวเองก่อนเมื่อก่อนที่คิดจะไปสอนเขาอย่างเดียวอ่านตำราคิดจะไปอบรมเขาอย่างเดียวรู้จักวิธีการพูดทุกอย่างหรืออุบายการพูดแต่ไม่รู้จักการอุบายสงบใจตัวเองบอกคนบ้านนอกเนี่ยเป็นนึกว่าเขาตาสีตาสาตานาตาอินไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาก็ต้องดูความประพฤติเราเหมือนกันถ้าเราทำไม่ดีเขาจะยอมรับเราหรือเราขี้เหล้าเมายาเราไปพูดให้เขาฟังได้เรายังขี้บุหรี่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ศรัทธาเราหรอกเรานึกว่าเขาต่ำกว่าเราเราสูงกว่าเขาเนี่ยใจเราเนี่ยกับเขามันไม่สัมพันธ์กันเรามองเห็นคนชาวบ้านนอกเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเรามองว่าเราไม่มีความรู้มากกว่าเขาเนี่ยเขาก็มันถูกเหยียบย่ำถูกดูถูกว่าเขาเนี่ยเป็นคนอีกชั้นหนึ่งความที่เขาจะยอมรับเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ถ้าเรากับเขาเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันสิเหมือนแม่กับลูกหรือเหมือนครูกับอาจารย์หนึ่งคนที่เข้าใกล้กันจริงๆแล้วให้ความรู้สึกกันที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยทุกคนยอมรับเลยคนนี้นะมาอบรมนะคนนี้เป็นคนดีนะไม่ซื่อตรงนะไม่โกงไม่คดนะไม่กินเหล้าเมายาไม่เจ้าชู้นะเขาจะดูไปภายในว่าคนนี้ดีเขาจะยอมรับความดีนี้ทั้งที่เป็นคนพูดไม่เก่งแต่จริงๆเขาก็ยอมรับความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นเหมือนกับเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยลูกที่มันเคารพเรานี่มันเคารพเพราะอะไรทั้งที่เราให้เงินให้ทองให้อะไรไปแล้วจริงๆมันยังไม่เคารพเลยทำไมจึงไม่เคารพไม่เชื่อฟังเราแต่คนบางคนที่เป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินให้ทองเขาให้น้ำใจน้ำใจที่มีหลักธรรมให้มีหลักธรรมกับลูกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนดีที่เอาหลักธรรมะมีศีลมีธรรมเวลาจะพูดก็พูดโดยหลักที่ตนเองปฏิบัติได้พ่อไม่กินเหล้าพ่อไม่เจ้าชู้พ่อไม่เล่นการพนันพ่อไม่ดูดบุหรี่พ่อทำมาหากินเพื่ออนาคต

ของลูกและครอบครัวเด็กจะไม่ต้องเด็กมันจะยึดหลักพ่อเนี่ยเราอยู่มาเนี่ยพ่อมาจนโตแล้วพ่อไม่เคยทะเลาะกับแม่เลยไม่เคยใช้คำหยาบคายกับแม่กับพ่อเลยแม่เราพูดดีตลอดมาใจเย็นตลอดมาพ่อเราพูดดีตลอดมาใจเย็นตลอดเด็กมันจะซึ้งในความรู้สึกของพ่อมันจะไม่อยากเถียงพ่อมาเลยเถียงแม่เลยเพราะความดีที่พ่อแม่แสดงออกมาทุกวันเนี่ยมันทำให้เด็กเกรงกลัวเด็กเกิดความเคารพเกิดความประทับใจจะเพิ่มไปเห็นพ่อคนอื่นเห็นการกระทำคนอื่นมันจะมาเทียบกับพ่อแม่ตัวเองเลยว่าสู้พ่อแม่เราไม่ได้มันจะเกิดความรู้สึกประทับใจอยู่ตลอดชีวิตของลูกแต่นี้ทุกวัน

ประทับใจอยู่ตลอดชีวิตของลูกตอนนี้ทุกวันนี้คนเราไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นพ่อเป็นผู้นำในเรื่องความประพฤติปฏิบัติคือไม่ได้เสียสละมาถึงขั้นเอากายวาจาใจเข้าไปทุ่มเทที่จะเป็นผู้นำอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นพ่อคนไม่ผลให้เงินให้ทองให้การศึกษาก็ถือว่าถูกแหละแต่หาไม่หรอกไม่ได้ให้จิตใจไม่ได้ให้ความสุขทางนามมาทำให้ปัญญาทางนามมาทำอันนี้สำคัญทุกวันนี้ถ้าทุกคนได้ลองให้ความรู้สึกอันนี้ไปทำตัวประพฤติตัวให้ลูกเห็นดีเนี่ยสังคมทุกวันนี้ปัญหาก็จะน้อยลงคนก็จะเกิดความเชื่อถือเคารพกันในครอบครัวในวงสังคมก็เหมือนนายคนเนี่ยเราเป็นนายคนเนี่ยถ้าเราเป็นนายคนแต่ถ้าเราประพฤติมีแต่ศีลธรรมตลอดเวลาลูกน้องคนไหนจะดูถูกทุกคนก็อย่างน้อยก็ต้องเกรงใจกันแต่ลักษณะเมืองไทยนี่ก็แปลกนะโยมนะลักษณะเมืองไทยเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยถ้าคนดีเนี่ยอยู่ไม่ได้มันต้องเลวเท่ากันถึงอยู่กันได้ต้องให้มันเลวเหมือนกันถึงอยู่กันได้คนไหนดีสักคนอยู่ไม่ได้ถูกคัดออกไปเข้ากับใครไม่ได้ลักษณะคนไทยที่ไม่มีศีลธรรมแต่อย่างประเทศที่อาตมาไปดูอย่างเอาเพื่อไม่ใช่อาตมาโฆษณาพวกคอมมิวนิสต์นะพลังเขาก็เป็นผู้นำที่ดีพวกนั้นถ้าคนไหนไม่ดีทำงานไม่ได้อย่างจีนแดงเนี่ยคนไหนไม่ดีทำงานไม่ได้คนไหนดีจึงจะอยู่ได้สังคมเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าคนไหนทุจริตอยู่ไม่ได้คนไหนโกงอยู่ไม่ได้คนไหนไม่เอารัดเอาเปรียบเขาตัวไหนไม่ซื่ออยู่ไม่ได้ก็แปลกอาตมามานึกถึงสังคมไทยสังคมไทยนี่ใกล้น่ากลัวที่สุดเลยคนดีจะอยู่ไม่ได้ถ้าดีแปลกกับเขาเท่าน้อยจะถูกพวกคัดกระเด็นออกไปเลยถูกกันแกล้งถูกให้ลายป้ายสีถูกคนเพื่อนฝูงนินทาอยู่ทำงานอยู่ไม่ได้ถ้าเอาเข้าเขาได้ต้องกินต้องเล่นต้องไปกับเขาทำเร็วทำชั่วของมันรู้สึกว่าสังคมยอมรับสังคมท้องไทยนี่ยอมรับมันนึกเลยทำไมพุทธศาสนานี่ถ้าไม่เข้าถึงจิตใจคนนี่จะน่าเป็นห่วงสังคมไทยมากเลยแต่ต่างประเทศนี่บางประเทศเนี่ยต้องคนเป็นคนดีจึงทำงานได้ถ้าไปเกเขาสักคนไปทำอะไรจะไปดึงรังไข่เขาจะคัดออกทันทีเลยสังคมเขาเลยอยู่อย่างดีๆอยู่อย่างไม่วุ่นวายอย่างพวกพลังเขาทำงานเนี่ยคนนั้นจะต้องเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนดีในงานจริงๆมีความสามารถจริงๆยิ่งอยู่ในงานนั้นได้ถ้ามาเกย์ยังคนถ่ายนี่อยู่ไม่ได้แล้วเซ็นชื่อแล้วโดดหนีเซ็นชื่อแล้วโดดหนีไม่กี่วันเขาก็ไล่ออกเอาละเอาเปรียบการงานนี้เขาไม่มีประวัติดีเลยจะอยู่ไม่ได้เลยแต่ของเขาอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่าทุกคนซื่อตรงหมดเมาในราชการเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าเมานอกราชการไม่เป็นไรอย่างบางแห่งเมาเขาก็เลี้ยงกันไว้ได้อาตมาเคยเห็นพวกไฟฟ้านะเมามาวัดตะกันถามเนี่ยเมาทั้งวันเวลาไหว้ตรงประตูไม่ไหว้ข้างหน้าหรอกไหว้ข้างหลังทำจริงๆคนนั้นไหว้พระไม่ไหว้ข้างหน้าแล้วเห็นไม่ตรงหมดเลยพูดอะไรเห็นไม่ตรงแล้วรู้มากด้วยเป็นลูกข้าหลวงเก่ามีเป็นคนมีความรู้เห็นผิดหมดเลยพูดอะไรนี่รู้ทุกอย่างแต่รู้ผิดหมดเลยเราคุยกันไม่ได้ต้องนั่งฟังอย่างเดียวปล่อยพูดคนเดียวปล่อยมาว่าพูดคนเดียวเข้าก็เลยไม่มาเข้ามาแล้วก็เมาได้เขาก็เรียงกันไปได้เห็นชื่อแล้วก็เมาต่อไปเห็นชื่อก็เมาโอ้เมืองไทยเนี่ยมัน

จบุญจริงๆเลี้ยงไอ้คนอย่างนี้กันไว้ได้ตลอดถือว่าเป็นคนเก่าแก่เลี้ยงจนเป็นปวดเกษียณไหว้พระไม่ไหว้ข้างหน้าอย่างลงไปไหว้ข้างหลังพระโตมาทุกวันมาทุกครั้งก็ต้องไหว้ข้างหลังเดี๋ยวนี้คงจะมาไม่ไหวแล้วมั้งเพราะมันหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยววันเนี่ยเขายอมรับกันไอการที่ยอมรับเนี่ยต้องมันเป็นการเพาะเชื้อพวกนี้ไว้เยอะแยะเลยเพาะเชื้อคนที่ไม่ดีไว้มากเลยก็เลยตอนนี้พวกเราจะมาทำดีแล้วก็กลายเป็นคนประเภทที่เข้าไขไม่ได้สิแต่นี่ดีแล้วที่ว่าคนหน้าหรือบทเรียนหรือว่าบทอะไรที่ว่าขั้นตอนของญาติโยมให้เข้าวัดเนี่ยถ้าว่าทางการยอมรับอย่างนี้เป็นวิชาการของภาคปฏิบัติของโยมเนี่ยมันทุกคนมันก็จะเข้ากันได้แสดงว่าวิชาการอันนี้จะต้องมาฝึกปฏิบัติอยู่วัดเมื่อวิชาการในส่วนรวมเขายอมรับเราออกไปสังคมยอมรับเพราะว่าทุกไม่ใช่มาคนเดียวแต่ถ้าเรามาคนเดียวมาไม่ได้โดยที่มีหลักพวกนี้นะกลับไปก็เราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเข้าใครไม่ได้แต่นี่ดีแล้วที่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นสถาบันแห่งเดียวนะสถาบันหลายๆแห่งก็ใช้วิธีเนี่ยให้ข้าราชการมาเข้าวัดในอบรมกลับไปแล้วได้ประโยชน์มากเลยมันเป็นการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากสังคมได้มากเลยและยังได้ประโยชน์กับตัวเองได้กับประโยชน์ตัวเองอย่างสูงสุดเลยก็มีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งเป็นฝ่ายผู้อบรมเด็กเกย์อาจารย์ผู้หญิงคนนี้แกจะหวานล้อมเด็กทุกคนที่เกย์ในโรงเรียนเนี่ยกลับใจได้หมดแกก็ภูมิใจในความสามารถของแกว่าแกเนี่ยสามารถพูดหวานล้อมเด็กเกย์ให้กลับใจแกพูดหวานลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้พูดเจนในโรงเรียนนั้นยอมรับแต่แกกับลูกแกขนหัวปีนี่ไม่ถูกกันเลยไม่ถูกกับลูกสาวคนโตคนที่สุดไอ้เด็กเนี่ยมันก็ต้องแสดงออกในเมื่อไม่ลงกับแม่มันเอ๊ะทำไมอาจารย์สามารถพูดให้เด็กเกย์ดีได้ทำไมพูดให้ลูกสาวตัวเองดีไม่ได้จนลูกสาวตัวเองนี่พอโตขึ้นมันเพราะความไม่ถูกกับแม่เนี่ยคุยกันไม่ได้ต้องทะเลาะกันเรื่อยเวลาโมโหมากๆมันเอาแก้วมันเนี่ยไปเคลื่องในห้องน้ำใครจะเข้าไปก็ต้องไปเก็บแก้วก่อนอารวาสโกรธแม่พ่อเป็นถึงพิพากษาแม่เป็นอาจารย์สอนเด็กเกย์ได้แต่ลูกสาวคนเดียวไม่สามารถจะทำให้ดีได้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะสุดถึงร้องไห้ตัดสินใจคิดเข้าวัดดีกว่าไอ้ลูกสาวมันนึกว่าแม่ตัวเองเนี่ยทำไมจึงต้องไม่หลงกับตัวเองเกลียดตัวเองไม่ถูกตัวเองมีความรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ก็แอบไปดูสุนทิบัติเนี่ยสุนทิบัติอะไรสัมมโนครัวฮะใบเกิดน่ะมันแอบไปลือค้นใบเกิดว่ามันเป็นลูกแม่จริงๆหรือเปล่ามันนึกว่าเก็บเอามาเลี้ยงนึกว่าแม่มันได้เก็บเอามาเลี้ยงไม่ใช่ลูกแม่แหละไอ้น้องนี่คงจะเป็นลูกลูกปีนี่คงจะเก็บเอามาเลี้ยงไปดูไอ้ใบเกิดพอไปเห็นมันก็อ๋อก็เป็นลูกจริงๆความไม่ถูกกับแม่เข้ากันไม่ได้เพราะว่าลูกจริงๆแต่ก็ยังหลงกันไม่ได้ผลสุดตัวอาจารย์ก็บอกเอาฉันยอมแพ้แกแล้วคือยอมแพ้ลูกทั้งที่รุ่นสาวนั่นเนี่ยฉันยอมแพ้แกฉันไปอยู่วัดดีกว่าแกก็ตัดผ้าขาวมาได้ก็มาวัดนี้เลยให้ลูกสาวเขาเห็นแม่ยอมแพ้บอกแม่จะไปไหนไปวัดแล้วสิแกอยู่บ้านก็เลยฉันไม่เอาแกแล้วแม่ฉันไปด้วยแม่หนูไปด้วยมันก็ตามแม่มันเอ๊ะมันจะเอายังไงวะมันเป็นหมานกันตลอดเลยอยู่บ้านมันก็ทะเลาะกับเรานี่มันจะไปทะเลาะกับเราที่วัดได้หรือไงอ่ะพ้นสุดก็ให้ลูกมา